0: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน309ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตคลองสามวากรุงเทพมหานครประกอบด้วยชุมชนร่วมพลังพัฒนาชุมชนหมู่8ร่วมใจพัฒนาและชุมชนวังตาหนวดพัฒนารวมทั้งเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน300ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังณหมู่บ้านอาริยาโคโมลาดกระบังสุวรรณภูมิและชุมชนเอื้ออาทรลาดกระบัง1เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
1: คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการหน่วยงานด้านน้ำบริหารจัดการน้ำให้พร้อมรองรับฝนระลอกใหม่วันที่10ถึง12ตุลาคมนี้ขณะที่ภาคใต้เฝ้าระวังฝนตกหนักวันที่8ถึง9ตุลาคม
2: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางกล่าวว่าจากการติดตามการคาดการณ์ฝนและสถานการณ์น้ำล่วงหน้า 7-10 วันในลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนแม่กลองและเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ประกอบกับรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าต้องเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่ในวันที่ 10-12 ตุลาคมนี้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันตกได้แก่จังหวัดตากกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้านนายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานยืนยันสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยายังสามารถบริหารจัดการได้โดยเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์มีพื้นที่เพียงพอที่จะรองรับน้ำจากภาคเหนือส่วนเขื่อนเจ้าพระยาคงอัตราการระบายน้ำที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อพร่องน้ำและเตรียมพื้นที่รองรับฝนระลอกใหม่
3: สถานการณ์น้ำที่เราระบาย 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนั้นนะครับมาถึงกรุงเทพมหานครแล้วแล้วก็ไหลผ่านจังหวัดสมุทรปราการแล้วนะครับฉะนั้นน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับท่านก็จะเห็นว่าน้ำก็จะทรงๆประมาณนี้ครับในทั้งเขตทั้งอยุธยาเองรวมทั้งแถวกรุงเทพและปริมณฑลครับก็คงมีการเฝ้าระวังเฉพาะพื้นที่ริมตลิ่งนะครับที่อยู่นอกคันกั้นน้ำทั้งหมด
2: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยได้รับรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าช่วงวันที่8ถึง9ตุลาคมจะเริ่มมีฝนตกหนักในภาคใต้โดยนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใน14จังหวัดภาคใต้และกองทัพภาคที่4เตรียมพร้อมด้านการจัดการและบรรเทาสาธารณภัยไว้ล่วงหน้าน
4: ายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการนะครับให้จังหวัดทางภาคใต้ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็มีกองทัพภาคที่4เนี่ยได้เตรียมการสำหรับการจัดการป้องกันบรรเทาและสาธารณภัยไว้ล่วงหน้า
2: สอดคล้องกับนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์24ชั่วโมงเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์ในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้โดยประสานกองทัพภาคที่4ฝ่ายปกครองและหน่วยกู้ภัยอพยพประชาชนและกลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ปลอดภัยก่อนเกิดภัยวาสนาตระเกตรายงาน
0: กระทรวงอุตสาหกรรมส่งเจ้าหน้าที่สกัดคราบน้ำมันปนเปื้อนน้ำท่วมบริเวณอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีด้านกระทรวงสาธารณสุขเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชน
5: นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันส่วนที่กำลังร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีพบคราบน้ำมันปนเปื้อนน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีโดยพบว่าต้นตอการรั่วไหลมาจากพื้นที่บำบัดของเสียและหลุมฝังกลบกลากอุตสาหกรรมของบริษัทกรีนเอนไวรอนเมนต์เทคโนโลยีจำกัดที่ถูกน้ำท่วมขังเจ้าหน้าที่จึงได้เร่งจำกัดการแพร่กระจายในระยะเร่งด่วนด้วยการติดตั้งทุ่นกักน้ำมันหรือออยบูมฉีดพ่นสารลดแรงตึงผิวเพื่อดูดซับคราบสกปรกและวางแนวกระสอบทรายล้อมรอบจุดต้นตอพร้อมกันนี้กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้สั่งการให้หยุดประกอบกิจการโรงงานทั้งหมดทันทีสั่งระงับการรับกักอุตสาหกรรมเข้าพื้นที่และบังคับให้ปิดหลุมฝังกลบเพื่อป้องกันผลกระทบสู่ชุมชนตลอดจนมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รวบรวมหลักฐานและเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสภ.ศรีมหาโพธิ์เพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสั่งการหน่วยงานในสังกัดเฝ้าระวังรับประเมินผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวหากพบว่ามีความเสี่ยงจากการสัมผัสน้ำหรือตะกอนที่อาจปนเปื้อนให้ดูแลด้านสุขภาพอย่างเหมาะสมจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
6: รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย 4,700 ล้านบาทโดยนายกรัฐมนตรีสั่งการให้เร่งทยอยจ่ายเงินเยียวยาภายในสัปดาห์นี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัย
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ารัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยจำนวน 4,700 ล้านบาทเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปเร่งรัดจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กลุ่มจังหวัดต่างๆได้อย่างทันท่วงทีและรวดเร็วที่สุดโดยให้ทยอยจ่ายไม่ต้องรอให้การฟื้นฟูเสร็จสิ้นก่อนและขอให้โอนเงินเยียวยาล็อตแรกภายในสัปดาห์นี้ทั้งนี้หากงบประมาณ 4,700 ล้านบาทไม่เพียงพอก็พร้อมดึงงบประมาณปี2570มาสนับสนุนเพิ่มเติมให้ทันที
8: ขอให้เร่งดำเนินการลงทะเบียนสำรวจจำนวนครัวเรือนที่จะได้รับการเยียวยาให้เรียบร้อยเพราะว่าเท่าที่ทราบเนี่ยส่วนใหญ่เกือบ 100% เข้าข่ายที่ได้รับการเยียวยาแล้วนะครับอยากให้เร่งดำเนินการเลยในทยอยทำเพราะว่างบประมาณที่กันเอาไว้ก็กันไว้ตั้งแต่ปี69แล้วนะครับแล้วสำนักงบประมาณก็โอนไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนมีความลำบากอยู่ก็ขอให้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาตามคิวที่เข้ามาเลยนะครับ
7: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวเพิ่มเติมว่างบประมาณ 4,700 ล้านบาทที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติปภ.ได้โอนเงินทั้งหมดให้แก่ธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วโดยจะเร่งรัดตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่ลงทะเบียนขอรับการเยียวยาให้แล้วเสร็จภายใน 1-2 วันจากนั้นธนาคารจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ประสบภัยเป็นรายบุคคลทันที
9: เงินเยียวยาที่ทางคณะรัฐมนตรีมีมติให้มา 4,700 ล้านนะครับมาที่กรมป้องกันป้อนให้ธนาคารออมสินแล้วก็ออมสินก็จะไปดูในเรื่องของคนที่มาแจ้งมาอะไรถ้าเข้าหลักเกณฑ์ปุ๊บเขาใช้เวลาตรวจสอบสักวันสองวันก็เงินก็เข้าได้แล้วครับเราไม่รอปล่อยทีทั้งก้อนตกลงกับออมสินแล้วว่าใครพร้อมก่อนถูกต้องก่อนก็ได้เงินไปก่อนทีละบัญชีทีละบัญชีครับ
7: ทั้งนี้ปภ.แนะนำข้อปฏิบัติสำหรับผู้ประสบอุทกภัยที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐขอให้ตรวจสอบการเลือกพื้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสำนักงานเขตให้ถูกต้องหากระบุเขตผิดระบบจะไม่สามารถส่งข้อมูลได้ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: กรมการปกครองให้สำนักทะเบียนทั่วประเทศยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนเป็นเวลา15วันเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกรมการปกครองมีหนังสือสั่งการให้จังหวัดทั่วประเทศและกรุงเทพมหานครแจ้งสำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินมาตรการยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนให้ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระค่าใช้จ่ายและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถทำเอกสารราชการได้อย่างรวดเร็วสำหรับนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอรับการเยียวยาและเข้าถึงสิทธิ์บริการจากภาครัฐ มาตรการดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลา15วันนับตั้งแต่วันที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหากยังมีเหตุจำเป็นในพื้นที่สามารถพิจารณาขยายระยะเวลาเพิ่มเติมได้อีก15วันรวมสูงสุดไม่เกิน30วัน
1: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569หรือIMF World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้เนื่องจากเป็นโอกาสครั้งสำคัญของประเทศไทยที่จะได้ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 10,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกอีกทั้งยังดึงดูดการลงทุนและสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจระดับโลกทั้งนี้ทุกภาคส่วนต้องบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกกระบวนการตรวจลงตราหรือวีซ่าระบบตรวจคนเข้าเมืองและบริการของสายการบินรวมทั้งจัดให้มีช่องทางพิเศษหรือ Fast Track เพื่อสร้างความประทับใจและความเชื่อมั่นตั้งแต่ก้าวแรกที่ผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางมาถึงเช่นเดียวกับนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันว่าเวทีนี้จะมีผู้นำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากทั่วโลกเดินทางเข้าร่วมจำนวนมากซึ่งจะช่วยสะท้อนศักยภาพและเปิดโอกาสให้ประเทศไทยได้แสดงทิศทางทางเศรษฐกิจบนเวทีระดับสากลด้านการจัดการการจราจรการคมนาคมในระหว่างจัดการประชุมนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าในช่วงจัดการประชุมจะมีการประกาศให้เป็นวันหยุดเพื่อลดความแออัดบนท้องถนนรวมถึงการบริหารจัดการบนทางพิเศษและมอเตอร์เวย์ให้เกิดความคล่องตัวสูงสุดนอกจากนี้กระทรวงคมนาคมได้จัดทำแผนฉุกเฉินร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กรณีหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมขังขั้นวิกฤตจนเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางจะขอความร่วมมือจากหน่วยงานความมั่นคงเพื่อช่วยเคลื่อนย้ายและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมประชุม
11: การเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะรถยกสูงหรืออะไรพวกนี้ถ้าเกิดเหตุการน้ำท่วมจริงๆสิ่งที่พวกเราต้องเตรียมพร้อมโดยเฉพาะในการประชุมบางส่วนก็อาจจะต้องขอความร่วมมือจากกองบัญชาการตำรวจแห่งชาติกองทัพบกกองทัพอากาศหรือกองทัพเรือในเรื่องของการเคลื่อนย้ายผู้ที่มาประชุมโดยทางเฮลิคอปเตอร์ซึ่งในส่วนนี้เราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมแต่เรื่องที่แน่นอนที่สุดรถยกสูงเราต้องเตรียมให้พร้อมไว้ก่อนล่วงหน้า
10: ขณะที่พลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายความมั่นคงมีความพร้อมในการดูแลรักษาความปลอดภัยผู้เข้าร่วมประชุมอย่างเข้มงวดและได้ประสานงานด้านข่าวกรองอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความมั่นใจสูงสุดตลอดการจัดงานปฏิพลสัทธพรหมมารายงาน
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
13: ัฐบาลวางกลไกคุ้มครองเงินอุดหนุน EV โดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมมาตรา EV 3มีเงื่อนไขต้องผลิตรถในประเทศเพื่อชดเชยรถที่นำเข้าหากผลิตไม่ครบกรมสรรพสามิตขอตรวจสอบและดำเนินการเรียกคืนเงินอุดหนุนจากผู้ได้รับสิทธิ์เป็นรายกรณีขอย้ำว่าเรื่องนี้ไม่กระทบประชาชนที่ซื้อรถ EV ประชาชนไม่ต้องคืนส่วนลดหรือเงินอุดหนุนเพราะการตรวจสอบและเรียกคืนจะดำเนินการกับผู้ประกอบการหรือผู้ได้รับเงินอุดหนุนตามเงื่อนไขของมาตรการค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
15: ์ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกัน คือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
0: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศตุรกีปากีสถานและซาอุดีอาระเบียออกแถลงการร่วมภายหลังการประชุมฉุกเฉินที่กรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าตุรกีและปากีสถานเตรียมส่งกำลังทหารไปยังซาอุดีอาระเบียหลังซาอุดีอาระเบียเผชิญการโจมตีจากกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนที่ทวีความรุนแรงขึ้นรวมถึงการโจมตีที่มุ่งเป้าไปยังนครมักกะและนครมะดีนะห์อย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับภารกิจการส่งกำลังทหารในครั้งนี้ทั้งนี้ตุรกีซาอุดีอาระเบียและปากีสถานลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งกำหนดให้ทั้ง3ประเทศช่วยเหลือกันหากประเทศใดประเทศหนึ่งถูกโจมตีขณะที่ซาอุดีอาระเบียเผชิญกับการโจมตีจากกลุ่มกบฏฮูตีมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
1: สำนักข่าว IRNA ของทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเคียนของอิหร่านที่ระบุว่าการเจรจากับสหรัฐไม่มีความหมายเนื่องจากอิหร่านถูกโจมตีหลังการเจรจามาแล้วถึง3ครั้งพร้อมกล่าวหาว่าสหรัฐไม่ได้ต้องการเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งแต่มีเป้าหมายเพื่อโค่นล้มรัฐบาลอิหร่านโดยย้ำว่าการเจรจาไม่อาจเกิดผลได้หากอีกฝ่ายยังคงถูกข่มขู่ลอบสังหารดำเนินมาตรการคว่ำบาตรและไม่ปฏิบัติตามคำมั่นที่ให้ไว้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านนอกรอบการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงที่จะยุติสงครามได้ขณะที่นายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านกล่าวว่าการใช้กำลังทหารและมาตรการคว่ำบาตรไม่ช่วยยุติความขัดแย้งจึงต้องแก้ไขด้วยการเจรจาที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
0: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเซเนกัลประเทศในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกเผชิญฝนตกหนักในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในกรุงดากาและหลายพื้นที่ของประเทศส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บหลายรายรวมถึงถนนถูกน้ำท่วมจนการจราจรติดขัดและอาคารบ้านเรือนได้รับความเสียหายโดยเหตุน้ำท่วมในครั้งนี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่สัปดาห์ก่อนเซเนกัลเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเยาวชนฤดูร้อนซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันที่31ตุลาคมนี้ทางด้านนายกรัฐมนตรีอามาดูอัลอามินูโลของเซเนกัลเตือนว่าอาจมีฝนตกเพิ่มขึ้นไปจนถึงวันพรุ่งนี้และอาจต้องเลื่อนเปิดภาคเรียนที่กำหนดไว้ในสัปดาห์นี้หากระดับน้ำยังไม่ลดลง
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
16: ศึกกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการลอตเต้แชมเปี้ยนชิพที่เกาะฮาวายสหรัฐอเมริกาโปรจีนอัจฉยาจิตติกุลโปรอันดับ2ของโลกคว้าแชมป์ที่4ในฤดูกาลนี้ได้สำเร็จหลังทำเพิ่มอีก4อันเดอร์พาร์68สกอร์รวม21อันเดอร์พาร์267ทิ้งห่างอินายุนจากเกาหลีใต้ที่ได้อันดับ2ห่าง3สโตรกโดยเป็นการคว้าแชมป์ LPGA ทัวร์รายการที่11ในชีวิตและปัทลีอนันต์ฤกษ์การสกอร์รวม12อันเดอร์พาร์จบอันดับ13ร่วมพลอนงเพชรล้ำ3อันเดอร์พาร์อันดับ60ร่วมรัชเนตรตีวรรณแสน1อันเดอร์พาร์อันดับ67ร่วมฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026นัดชิงชนะเลิศที่สนามประเทศอินโดนีเซียทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายไทยแพ้จุดโทษอินโดนีเซีย4ประตูต่อ6หลังเสมอกันในช่วงต่อเวลาพิเศษ2ประตูต่อ2คว้ารองแชมป์รายการนี้สำหรับทัพช้างศึกมีโปรแกรมลุยต่อในศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่52ในช่วงปฏิทินฟีฟ่าเดย์ระหว่างวันที่9ถึง17พฤศจิกายนนี้ที่จังหวัดศรีสะเกษสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย AFC มีแนวคิดจัดฟุตบอลเนชั่นลีกเพื่อคัดเลือกฟุตบอลโลกและเอเชียนคัพโดยเนชั่นลีกจะจัดขึ้นทุกๆ2ปีเริ่มตั้งแต่ปี2030และจะแบ่งเป็น3ดิวิชั่นส่วนการคัดเลือกฟุตบอลโลกนั้นจะเริ่มฤดูกาล2032ทีมที่จบ6อันดับแรกของดิวิชั่น1จะได้เข้าไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายโดยอัตโนมัติส่วนอันดับ7ถึง10ไปเพลย์ออฟแย่งโควต้าการแข่งขันยิงปืนลูกซองรณยุทธ์ชิงแชมป์โลก2026ช็อตกันเวิลด์ชูตที่ประเทศกรีซทัพแม่นปืนไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้3เหรียญทอง4เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงจบอันดับที่5ของการแข่งขัน สำหรับผลงาน3เหรียญทองของไทยได้มาจากสิริวัลทองคำประเภทสแตนดาร์ดแมนนวลซีเนียร์บุคคลหญิงรอยเจอร์มิทักษ์คมนตรีประเภทโมดิฟายซีเนียร์บุคคลหญิงและนุตกรประมายันประเภทสแตนดาร์ดซีเนียร์บุคคลหญิงการแข่งขันสิงห์จูเนียร์กอล์ฟเซ็นทรัลแรงกิ้งสนามที่9ที่สนามไดนาสตี้กอล์ฟแอนด์คันทรีครับเด็กชายปนวิทย์หวังใจสุขนักกอล์ฟเยาวชนโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมหวด6อันเดอร์พาร์66คว้าแชมป์คลาส EB โดยทิ้งห่างอันดับ2ถึง7สโตรกทีมเทเบิลเทนนิสพาราไทยเร่งเก็บตัวฝึกซ้อมช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนพาราเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมโดยส่งนักกีฬา18คนทั้งประเภทคลาสยืนและวีลแชร์ลงแข่งขันครบ37รายการทั้งนี้รุ่งโรจน์ไทยนิยมเตรียมลงแข่ง3รายการได้แก่ชายเดี่ยวชายคู่และคู่ผสมพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่10ในช่วงวันที่6ถึง7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยพัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงากระบี่และตรังลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 16:37 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.86 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:18 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 65 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:15 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:04
17: 1 นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกแนะนำผู้ที่ขับรถในช่วงหน้าฝนที่ต้องเจอกับน้ำท่วมในหลายพื้นที่โดยหากรถเกิดดับกลางน้ำท่วมให้แก้ไขด้วยวิธีดังต่อไปนี้ห้ามสตาร์ทรถเด็ดขาดป้องกันน้ำเข้าเครื่องยนต์จะยิ่งทำให้รถเสียหายเพิ่มขึ้นหรือเกิดไฟฟ้าลัดวงจรขึ้นได้ให้ตั้งสติบิดกุญแจดับเครื่องเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินเตือนรถคันอื่นให้หลีกเลี่ยงรับรู้ว่ารถเรากำลังเกิดปัญหาช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนออกจากรถขอความช่วยเหลือติดต่อบริษัทประกันศูนย์บริการรถยกรถลากที่ช่วยนำรถออกจากบริเวณน้ำท่วมได้หรือเข็นรถหนีน้ำไปที่แห้งเปิดฝากระโปรงหน้ารถตรวจสอบเบื้องต้นเมื่อเคลื่อนย้ายรถหนีน้ำได้แล้วถอดขั้วแบตเตอรี่ออกเพื่อตัดระบบจ่ายไฟแล้วเปิดดูไส้กรองอากาศมีน้ำเข้าหรือไม่หากไส้กรองอากาศแห้งสาเหตุที่รถดับอาจมาจากระบบไฟฟ้าช็อตเปียกน้ำหากไม่มั่นใจไม่รู้จักชิ้นส่วนต่างๆให้นำรถเข้าศูนย์บริการจะดีที่สุดรีบนำรถเข้าศูนย์บริการอู่ซ่อมรถอย่าปล่อยรถทิ้งไว้ให้ช่างตรวจสอบหาสาเหตุหาความเสียหายหากมีอุปกรณ์ส่วนใดชำรุดจะได้ทำการแก้ไขทันทีท่านใดขับรถลุยน้ำและรถไม่ดับอย่าลืมสำรวจความเสียหายความผิดปกติของรถสังเกตภายในรถหากมีน้ำขังควรดูดเช็ดให้แห้งเปิดประตูรถทั้ง4ด้านระบายอากาศไล่ความชื้นในห้องโดยสารออกพรมปูพื้นชื้นแฉะให้นำพรมออกตากแดดขับรถหน้าฝนเช็ครถให้พร้อมใช้ดูว่าประกันรถของคุณคุ้มครองแค่ไหนเกิดเหตุฉุกเฉินมีบริการช่วยเหลือใดบ้างเพื่อรับมือกับสถานการณ์ได้ทันท่วงทีค่ะ
18: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
12: สาระนานากับสารานุกรมไทย
0: วันนี้เสนอตอนหนังตะลุงหนังตะลุงคือศิลปะการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของวัฒนธรรมไทยในภาคใต้โดยเฉพาะในจังหวัดนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีสงขลาตรังพัทลุงและชุมพรที่ยังคงรักษาศิลปะวัฒนธรรมนี้ไว้อย่างเด่นชัดดังจะเห็นได้ว่าเมื่อมีการจัดกิจกรรมก็มักจะมีการแสดงหนังตะลุงอยู่ด้วยเสมอแม้ปัจจุบันจะมีการแสดงใหม่ๆเข้ามาแทนที่แต่ก็ยังมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของหนังตะลุงให้เหมาะกับยุคสมัยเพื่อให้หนังตะลุงยังคงอยู่คู่กับวัฒนธรรมไทยในภาคใต้สืบไปติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเกี่ยวกับแผนเร่งบริหารจัดการน้ำทุกลุ่มน้ำเพื่อรับมือสถานการณ์ฝนระลอกใหม่ค่ะ
0: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มี
19: เสด็จสู่สวรรค์คาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
20: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 เมกะเฮิรตซ์ 106.75 เมกะเฮิรตซ์ อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444 บริหารงานโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไทยก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วย

0: ai ยืมเงินแน
1: ่บ่มีดอก
0: อีหลีที่ไอ้คันทั้งสั้นเอา 20,000 เด
1: ้อบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: แต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวนี
0: ้โอ้ยผมละว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากระไสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0922 7444 0922 7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งเล่าหัน
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกเนิกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับไอ้ผมต้วนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูหนวดกระพรคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: สวัสดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเรปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระแสเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

0: ที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

0: แล้วก็งานของเรามองเห็นประตูเกมแล้วสารวัตรร้องออกมาอย่างตื่นเต้นมันน่าแปลกอยู่เหมือนกันที่ไม่ปรากฏรูปถ่ายของบุคคลผู้นี้ส่งมาพร้อมรายงานด้วยแต่ผมเชื่อว่าหน่วยสืบราชการลับทางโน้นคงจะขนขวายส่งมาประกอบได้ในไม่นานนี้นักหรอกกริชกำจรบรรยายถึงหลักฐานต่างๆที่เขาได้จากนามซูซีฮันให้นายตำรวจอังกฤษทราบโดยละเอียดถ้าอย่างนั้นแน่นอนที่สุดเขาขอยืมนามจางซูเหลียงสหายของเขาไปเป็นสมยาก่อการร้ายในประเทศของคุณโมเล่ยืนยันหนักแน่นและมั่นใจเราสงสัยมานานแล้วในระหว่างนามจางซูเหลียงและก็ฟูซีฮันเนี่ยแต่เราไม่มีหนทางจะรู้ได้เลยว่าโฉมหน้าแท้จริงของเขาน่ะเป็นยังไงเขาจะต้องเข้าไปหลบอยู่ในประเทศไทยนับได้10ปีแม็กมอเล่ออกความเห็นมาอย่างฉลาดโดยเปลี่ยนนามสมัยและก็เปลี่ยนบุคลิกลักษณะเดิมของเขาเสียอย่างชนิดไม่มีใครเฉลียวคิดได้ว่าแท้ที่จริงนั้นเขาคิดครองโลกคนพวกนี้มีแผนการอยู่เสมอที่จะกลับมาเป็นใหญ่อยู่ในแผ่นดินเกิดของเขาเว้นไว้เสียแต่เวลามันยังไม่อำนวยให้ความคิดอันรุนแรงของเขาสำฤทธิ์ผลได้มันก็พอดีประจวบเหมาะกับที่มลายูลุกเป็นไฟด้วยสมาคมลับใต้ดินสิ่งเองซึ่งขยายกิจการออกไปยังคนจีนทั่วโลกเพื่อหาทุนเรี่ยไรมาสร้างและก็กอบกู้ประเทศใหม่จึงเป็นโอกาสให้เขากระโดดมาร่วมมือโดยแยกไปเป็นเล็บครุฑในประเทศไทยในบรรดาบุคคลที่เราสงสัยว่าจะเป็นจางซูเหลียงนั้นน่ะไม่มีคุณลักษณะของมนุษย์เลิศปัญญาเช่นที่เดตั้งเป็นข้อสังเกตไว้ในคนที่ชื่อฟูซีฮันเลยนะเขาแย้งออกมาอย่างงงๆคุณต้องอย่าลืมว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะให้คุณสังเกตเห็นได้ว่าสัญชาตญาณเดินของเขาน่ะเป็นยังไงฟูซีฮันฉลาดที่สุดแต่ก็เป็นการแน่นอนสำหรับการปลอมแปลงอำพรางตาของเขาจะต้องเป็นคนโง่ที่สุดหรือมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งให้ตรงกันข้ามกับสิ่งที่เป็นตัวจริงของเขาคุณไม่พิจารณาเห็นบ้างหรอกหรือว่าจางซูเหลียงนั้นเก่งกาจสามารถเพียงไรมันเป็นคุณลักษณะเดิมของด็อกเตอร์ฟูซีฮันอยู่แล้วจางซูเหลียงจะต้องเป็นคนคนเดียวกับฟูซีฮันแต่ส่วนฟูซีฮันจะเป็นคนเดียวกับใครสักคนหนึ่งนั้นน่ะมันอยู่ที่ความสามารถของกรมตำรวจและกรมสืบราชการลับของไทยจะค้นออกมาต่างหากล่ะและในเรื่องนี้หน่วยสืบราชการลับของเราก็พร้อมแล้วที่จะให้ความร่วมมือเต็มที่เขายังแสดงความแคลงใจอยู่เกี่ยวกับเรื่องนี้ถ้าสมมุติว่าฟูซีฮันจะเป็นคนคนเดียวกับจางซูเหลียงคนคนนี้เคยปรากฏตนออกมาสร้างสรรค์คลุกคลีกับโลกภายนอกบ้างหรือไม่แล้วถ้าเคยในสายตาของนายตำรวจชั้นดีอย่างเขาก็มั่นใจตัวเองอยู่ว่าเขาจะต้องค้นพบแววพิรุธทราบได้แน่นอนว่าใครคือฟูซีฮันทว่านับตั้งแต่เล็บพรุษเปิดสักราชห้ำหันกับเขามาอย่างถึงเลือดตลอดเวลาเขามองไม่เห็นบุคลิกของคนที่ชื่อฟูซีฮันอยู่ในบุคคลใดเลยอาจจะเป็นได้ที่ฟูซีฮันไม่ปรากฏโฉมออกมาสำแดงตนแต่แม็กมอเล่แย้งเขาในความคิดข้อนั้นยืนยันหนักแน่นว่าเขาจะต้องได้เผชิญกับบุคคลผู้นั้นมาแล้วในแสงสว่างของโลกเสรีเว้นไว้เสียแต่ความฉลาดรอบคอบของคนคนนั้นไม่สามารถทำให้สายตาตำรวจอย่างเขาเหลือบไปสะดุดเข้าเท่านั้นเขาอาจจะดื่มอยู่กับคุณสัมผัสมือกับคุณหรือดีไม่ดีเคยช่วยเหลือคุณมาบ้างเกี่ยวกับงานของคุณก็ได้นะคุณเอกก็น่าจะเข้าใจดีอยู่แล้วนี่ว่าในบรรดาพ่อค้าข้าหาบดีจีนในเมืองไทยหลายต่อหลายคนประวัติของเขาเหล่านั้นเคยเป็นนายทหารจีนชั้นในพลเท่าไหร่บ้างแล้วที่คุณยังไม่รู้อีกล่ะเป็นการแน่ยิ่งกว่าแน่ฟูซีฮันคงจะไม่ต้องการให้ใครได้สืบทราบรู้ประวัติเดิมของเขาหรอกว่าแต่ในการพันตูของคุณกับเล็บครุฑนั้นน่ะคุณเคยได้มีโอกาสประจันหน้ากับจางซูเหลียงมาบ้างหรือเปล่าล่ะเขาปฏิเสธและแล้วทันใดนั้นก็ค้นหารูปถ่ายจากภาพวาดซึ่งมรกตได้วาดเอาไว้ออกมาส่งให้ในตำรวจอังกฤษดูพร้อมกับเล่าถึงความเป็นมาของการได้รูปภาพแม็กมอเล่ผิวปากหวือถ้าน้องสาวของคุณสามารถวาดภาพ ในห้วงฝันร้ายนั้นได้ใกล้เคียงที่สุดก็จงแน่ใจเธอว่าหน้านี้หาใช่หน้าแท้จริงของมนุษย์ที่แอบแฝงอยู่ในสมญาของจางซูเหลียงไม่มันจะต้องเป็นหน้าปลอมที่สวมทับไว้คุณมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการปลอมหน้าบ้างหรือเปล่าล่ะเขาอธิบายถึงความรู้เกี่ยวกับการปลอมหน้าให้นายตำรวจอังกฤษเท่าที่เขาจะได้รู้จากนักสืบอุกฤษดำเกิงมอเล่หัวร็อกกักนั่นมันเป็นการปลอมอย่างขั้นต้นเหลือเกินเพราะมันเป็นแต่เพียงการเสริมแต่งแปลเข้าโครงเดิมให้ผิดไปบ้างซึ่งมันเป็นผลเพียงเล็กน้อยเท่านั้นการแปลงหน้าในที่นี้ของผมหมายถึงการแปลงกันอย่างชนิดราวกับใช้เวทมนต์กันเลยทีเดียวคือนอกจากจะทำหน้าที่เปลี่ยนไปชนิดคนละคนยังสามารถที่จะปลอมให้กลายเป็นใครคนหนึ่งโดยละไม้เข้าไปที่สุดก็ได้ยิ่งกว่านั้นขนาดของรูปร่างและน้ำเสียงก็แปลงตามไปด้วยมียาฉีดอยู่ขนาดหนึ่งหรืออาจจะดัดแปลงเป็นยากินก็ได้นะพอฉีดหรือว่ากินเข้าไปเสียงก็จะผิดไปจากเดิมชั่วระยะเวลาที่ยาสั้นฤทธิ์อาจจะแหบต่ำอาจจะแหลมสูงอาจจะกระเดียดไปในทางผู้หญิงหรือถ้าเป็นผู้หญิงก็ให้ใกล้เคียงกับผู้ชายอะไรทำนองนั้นรอเดี๋ยวกำจรที่รักผมจะแสดงให้คุณดูแม็กมอร์เล่หายแวบเข้าไปในห้องส่วนตัวของเขาประมาณ20นาทีก็โผล่ออกมาสารวัตรกฤษตะลึงงันไปด้วยความอัศจรรย์ใจเพราะนายตำรวจอังกฤษกลายมาเป็นตาแก่ชนิดหงำเหงือกเดินหัวสั่นหัวคลอนออกมามีหนำซ้ำเสียงที่พูดก็ยังเป็นคนแก่ชัดๆมองดูใบหน้าไม่เหลือเขาเลยว่าเขาคือแม็กมอร์เล่ผู้มีใบหน้าอันคมสันหนุ่มฉกรรจ์นอกจากขนาดของรูปร่างซึ่งไม่ได้ทำให้เปลี่ยนแปลงไปเท่านั้นเขาเดินเข้ามาสัมผัสมือและก้มศีรษะให้สารวัตรอย่างขันขันแล้วก็ถอดหน้ากากปลอมทั้งหน้าให้สารวัตรดูช้าๆมียางพิเศษสามารถที่จะกระชับหน้ากากยางอันประดิษฐ์ไว้ในแบบที่เหมือนหน้ามนุษย์จริงที่สุดให้กระชับอยู่กับโฉมหน้าอันเดิมอย่างมิดชิดทั้งที่เขารู้ตัวอยู่ล่วงหน้าแล้วยังงงงันไปพร้อมกับอาการขนพองสยองกล้าวเมื่อหน้ากากนั้นหลุดออกจากหน้าของมอร์เล่การปลอมแปลงใบหน้าในแบบฉบับรัดกุมและแนบเนียนที่สุดนี้อาศัยวิทยาการปลอมแปลงของหน่วยสืบราชการลับช่วยเหลือโดยเฉพาะซึ่งจะทำอย่างประณีตและระมัดระวังที่สุดผิดกันกับที่เขาเคยแปลงเป็นนายทองดีณโคราชซึ่งนักสืบอุกฤษใช้ความสามารถของตนเองโดยไม่ได้อาศัยการช่วยเหลือเกี่ยวกับเครื่องมือใดๆนักมาทำให้เขาจงเชื่อเถิดว่าโฉมหน้าของจางซูเหลียงเป็นโฉมหน้าประดิษฐ์อย่างที่ผมทำให้คุณดูอย่างนี้แหละเขาอาจจะปรากฏตนให้ใครๆเห็นได้โดยสวมใส่หน้ากากปลอมอำพรางหน้าแท้จริงของเขาไว้ซะพร้อมทั้งใช้ยาฉีดบังคับเสียงให้เพี้ยนผิดไปชนิดคนละคนในวงการใกล้ชิดกับเขาที่สุดก็อาจจะไม่มีใครสามารถรู้ได้เลยว่าแท้จริงนั้นเขาคือใครมันจึงเป็นความลี้ลับที่ทางกรมตำรวจและกรมสืบราชการลับของคุณมืดมนอยู่คุณก็รู้ดีอยู่แล้วนี่ว่าจางซูเหลียงตัวจริงไม่มีโอกาสที่จะมาอาละวาดอยู่เช่นนี้ได้มันจึงเป็นแต่เพียงสมญาที่หยิบยืมมาใช้รู้กันในวงการของมันเท่านั้นในการกลับขึ้นกรุงเทพของผมคราวนี้ทางตำรวจจะได้ลงมือเหวี่ยงแหอีกครั้งหนึ่งเราจะคเนตัวบุคคลสำคัญสำคัญซึ่งอยู่ในข่ายสงสัยว่าจะเป็นจอมวงการเล็บครุฑไว้แล้วก็ไม่น้อยกว่า3คนถ้าการเหวี่ยงแหของพวกคุณติดจะปลาร้ายจริงมันจะมีประโยชน์ไม่น้อยเลยการยึดตัวการสำคัญไว้ได้แม้จะยังไม่มีหลักฐานประกอบพอแก่การยืนยันว่าเป็นคนไหนแน่ก็อาจจะมีผลในด้านที่งานของเหล่าร้ายต้องชะงักลงกลางคันและบางทีก็ล้มเหลวพินาศไปเลยแต่ผมกลัวอยู่ว่าแหของคุณที่เหวี่ยงลงไปอย่างเก่งก็จะติดแต่ปลาบริวารเจ้าปลาใหญ่จริงๆมันหาเคยผุดพ้นน้ำให้แหของคุณคะเนเหวี่ยงลงไปถูกมันไหมแม็กมอร์เล่ถามเขาถึงกำลังอาวุธของเหล่าร้ายซึ่งมีใช้ต่อต้านอยู่อย่างบริบูรณ์เหลือเฟือและแม้ว่าตำรวจหรือนักสืบจะจู่เข้าจับกุมยึดได้มาเสียนักต่อนักก็ไม่ปรากฏว่าจะหมดสิ้นร่อยรอไปคงมีอาวุธที่ใหม่แปลกและอนุภาพร้ายแรงใช้อยู่เสมอสำหรับในเรื่องนี้สารวัตรยอมรับว่าเป็นการประหลาดอยู่มากและรับว่าเป็นความจริงที่เล็บครุฑมีกำลังอาวุธ ชนิดตำรวจคาดฝันไม่ถึงทั้งสิ้นทั้งที่ก็ถูกจับและริบอยู่เสมอเป็นจำนวนมากมายไม่ขาดระยะมันแสดงชัดอยู่แล้วว่าจะต้องมีการลำเลียงอาวุธเหล่านั้นเล็ดลอดเข้ามาได้ตลอดเวลาเกลอแม็กว่าขณะที่ยักไหลการตรวจค้นจับกุมทำกันหนักมือขึ้นทางกรมศุลกากรก็ไม่ยอมที่จะเผลอเลยให้มันตบตาได้เหมือนเมื่อครั้งแรกเราแปลกใจอยู่เหมือนกันว่าอาวุธของพวกมันนั้นถูกส่งเข้ามาได้ยังไงสารวัตรสารภาพออกมาจากใจจริงแม็กมอเล่แกว่งแก้วบลันดีในมือขณะที่ลูบคางตารีคิดอยู่ครู่นึงก็เทบลันดีลงคอและคว่ำแก้วลงบนโต๊ะสำหรับเรื่องนี้ผมคิดว่าผมพอจะคเนสาเหตุได้บ้างถึงจะไม่ตรงกับความจริงนักก็คงจะใกล้เคียงเข้าไปนั่นแหละทว่าพูดไปมันก็ไร้ประโยชน์และความจริงมันก็ไม่ใช่เรื่องอะไรของผมจะเสือกสอดกับวงการราชการของประเทศของคุณแต่นี่ขอให้คุณพิจารณาไปในทํานองเราหารือกันอย่างเพื่อนสนิทแลกเปลี่ยนความรู้เก็บไว้สำหรับคิดเถอะคุณเองแปลกใจในข้อที่ว่าทางกรมตำรวจและกรมศุลกากรของคุณขณะนี้ก็เข้มงวดกวดขันในเรื่องของเถื่อนลักลอบเหล่านี้อยู่ตลอดเวลาแต่ทำไมจึงมีอาวุธของเล็บพรุดเล็ดลอดเข้ามาไม่ขาดระยะสำหรับผมไม่สงสัยอะไรเลยอาวุธเถื่อนเหล่านั้นล้วนไหลมาได้เสมอแหละกำจรที่ลักจนกว่าช่องโหว่ของราชการกรมศุลกากรของคุณน่ะจะถูกอุดซะสารวัตรกระพริบตาถี่เร็วมองดูหน้าเกลอแม็กอย่างพิศวงนายตำรวจอังกฤษลากเก้าอี้ผ้าใบมาชิดเขาแลบลิ้นเลียริมฝีปากและก็กล่าวมาด้วยน้ำเสียงต่ำเบาว่าคุณรู้ระเบียบปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจเรือของศุลกากรของคุณบ้างไหมเป็นความสัตย์จริงผมไม่รู้เลยเขาสารภาพออกมาอย่างตื่นๆมอเล่ดิดบุหรี่ในมือออกไปยังพื้นทรายแล้วลูบมือเข้าหากันผมเองก็ไม่ใช่จะรู้อะไรในวงการราชการเฉพาะกรมของคุณที่ท่วนนักล็อกสารวัตรที่รักหากแต่เผอิญผมมีเพื่อนเป็นนายด่านศุลกากรอยู่แถวภาคใต้นี่หลายคนเคยไปคลุกคลีอยู่กับเขาเสมอและก็ได้เห็นความจริงในข้อนี้อย่างแปลกใจที่สุดผมได้เคยเอามาเป็นข้อขบคิดไตร่ตรองหาเหตุผลอยู่นานว่าทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นแต่แล้วผมก็พงจะนึกออกว่าเมืองไทยของคุณเป็นเช่นนี้มานานแล้วคือไอ้เรื่องศักดินาหรืออภิสิทธิ์นั่นแหละยังมีแทรกซึมอยู่ในทุกวงการชนิดคะแนนไม่ถูกว่าอีสักกี่สมัยมันจึงจะหมดสิ้นไปอภิสิทธิ์ชนอภิสิทธิ์บริษัทหรืออะไรอะไรก็ตามที่มันต่อต้าเติมท้ายด้วยคำว่าอภิสิทธิ์เข้าไปให้แล้วก็ย่อมหมายถึงอยู่ในฐานะที่เหนือกว่าเสรีภาพเสมอภาคธรรมดาอีกนัยยะหนึ่งจะเรียกว่าพิเศษออกไปยกเว้นให้เสียอะไรในทํานองนั้นมันเป็นการรู้กันเองอยู่แล้วโดยไม่ต้องประกาศหรือแสดงโจ่งแจ้งชัดออกมาล็อกสำหรับเกี่ยวกับอภิสิทธิ์เนี่ยคุณคงจะเข้าใจด้วยตัวเองอยู่เต็มหัวใจแล้วเขายิ้มเจื่อนๆออกมานิดนึงก้มศีรษะรับอย่างอึดอัดมอเล่ กล่าวต่อมาทีนี้หันมาว่ากันถึงเรื่องศุลกากรกับเรือพาณิชย์ซึ่งเกี่ยวพันกันอยู่มันมีใบอนุญาตของกรมศุลกากรอยู่ใบหนึ่งใบนั้นดูเหมือนจะเรียกว่าใบคุ้มทั่วไปสิทธิของการยึดถือใบอนุญาตเนี่ยมีอยู่ว่าเมื่อเรือลำนั้นเข้าจอดเทียบท่าหนึ่งแล้วทางเรือจะมีสิทธิขนถ่ายสินค้าซึ่งได้ระบุไว้ก่อนแล้วว่าเป็นอะไรจากท่าต้นทางขึ้นฝั่งได้ทันทีดูไม่จำเป็นต้องรอให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรมาทำการตรวจซ้ำอีกครั้งหนึ่งตามนัยยะข้อนี้หมายความถึงแต่เฉพาะว่าเรือนั้นเป็นเรือชายฝั่งที่วิ่งขนถ่ายสินค้าอยู่แต่ในน่านน้ำไทยไม่ได้กินเข้าไปในต่างประเทศยกตัวอย่างเช่นมีเรือลำหนึ่งยึดถือใบอนุญาตคุ้มทั่วไปใบนั้นวิ่งมาจากกรุงเทพมาสู่สงขลานี่พอจอดอยู่ปากอ่าวสงขลาทิ้งสมอเสร็จหลังจากเข้ามาแจ้งเรือเข้ากับด่านศุลกากรที่นี่ก็จัดการขนสินค้าที่บรรทุกมาขึ้นฝั่งได้ซะก่อนแล้วอย่างไม่ต้องรอช้าใบคุ้มทั่วไปที่ว่าเนี่ยบริษัทอภิสิทธิ์เท่านั้นจะได้รับจากกรมศุลกากรเพื่อเหตุผลในการอำนวยความสะดวกต่างๆคราวนี้สมมุติว่าผมเป็นเจ้าของบริษัทอภิสิทธิ์เกี่ยวกับเรือสินค้าเหล่านี้มีอยู่หลายลำ ทั้งเรือที่เดินใช้ฟังและก็เรือที่วิ่งออกไปต่างประเทศเรือที่เดินไปต่างประเทศของผมบรรทุกของหมายจะหนีภาษีมาเต็มระวางเพียงพอทีเดียวไม่ว่าจะเป็นอาวุธหรือว่าของต้องห้ามอื่นใดมาจากที่ไหนก็ได้อาจจะเป็นฮ่องกงหรือมาเก๊าพอเข้าเขตน่านน้ำไทยก็เอาเรือค้าขายใช้ฝั่งของผมเข้าเทียบกลางทะเลไม่มีใครรู้ใครเห็นครั้นแล้วก็จัดการขนถ่ายของต้องห้ามเหล่านั้นมาสู่ระวางเรือค้าใช้ฝั่งซะอาจจะนำเข้าบัญชีหีบพอสินค้าขนส่งภายในประเทศตรงตามจำนวนกับที่ได้แจ้งให้ศุลกากรท่าต้นทางทราบหรือไม่ก็เอามาในแบบของซุกซ่อนดื้อๆพอเข้าเทียบท่าจะขนของเหล่านั้นขึ้นก็อาศัยอำนาจของใบคุ้มทั่วไปตบตาศุลกากรลำเลียงขึ้นมาอย่างสะดวกดายที่สุดโดยทางด่วนไม่อยู่ในฐานะจะไปตรวจค้นได้วิธีดังกล่าวนี่สารวัตรเห็นว่าเหมาะเจาะสะดวกดายดีกว่าการเล่นกันชนิดเสี่ยงเอาขึ้นโกดังตามรายการสินค้าธรรมดาเพื่อหวังให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรเผลอเรอปล่อยมาเหมือนกับเช่นที่ปรากฏมาแล้วนั้นไหมล่ะและสารวัตรเชื่อบ้างไหมว่าในจำนวนบริษัทเดินเรืออภิสิทธิ์เหล่านั้นบริษัทหนึ่งบริษัทใดจะไม่ใช่บริษัทลูกมือของเล็บครุฑลักลอบเอาอาวุธเข้ามาในวิธีการที่ผมได้กล่าวแล้วนี่ตบตาตำรวจหรือว่าศุลกากรได้เสมอมากริดกำจรเงียบงันเป็นนานในที่สุดเขาก็จับมือในตำรวจอังกฤษผู้ชาญฉลาดบีบแน่นคุณช่วยผมฉลาดขึ้นมากเหลือเกินหมอเล่ที่รักและเดี๋ยวนี้ผมเพิ่งจะแน่ใจว่างานพิทักษ์สันติราษฎร์ของตำรวจนั้นน่ะมันจะเป็นจะต้องกว้างขวางทั้งในด้านความรู้และก็ไหวพริบมากมายยังไงบ้างที่แล้วมาเราฉลาดกันก็แต่เพียงงานในเฉพาะหน้าที่ของเราเท่านั้นซึ่งความจริงมันหาได้เพียงพอไม่กับไหวพริบเล่ห์เหลี่ยมสารพัดของเหล่าร้ายเป็นความจริงในข้อที่ว่ากฎเฉพาะกรมของราชการบางสังกัดเปิดเป็นช่องโหว่ให้แก่มันสมองอันเฉียบแหลมของคนกองโดยสามารถจะหลีกหลบกฎหมายทั่วไปซิได้อย่างนิ่มนวลที่สุดยิ่งถ้าฝ่ายตำรวจตามไม่ทันหรือไม่มีความรู้เกี่ยวกับกฎต่างๆเฉพาะกรมเหล่านั้นแล้วการปฏิบัติก็ได้ผลไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือบางทีอาจจะพลาดโอกาสไปเลยก็ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายของศุลกากรแยกไปเป็นเทคนิคอีกฝ่ายหนึ่งโดยเฉพาะตำรวจจะเข้าไปยุ่งยากกับเขาไม่ได้ถนัดเพราะไม่มีความรู้และจะว่ากันโดยตามจริงแล้วตำรวจก็ไม่ควรจะก้าวก่ายอะไรกับเขาด้วยสิทธิอำนาจหน้าที่ของเขามีอยู่แล้วเต็มเปี่ยมเรามีแต่เพียงตำรวจน้ำซึ่งดูแลรักษาชายฝั่งและก็คอยเป็นกำลังให้แก่พวกศุลกากรเวลาเขาขอร้องเท่านั้นการทำงานทุกอย่างถ้าไม่รู้ลู่ทางของงานสุ่ม4สุ่ม5เข้ามามันก็ไม่บังเกิดผลเย็นของวันที่4แม็กมอร์เล่มาพบเขาอย่างรีบด่วนพร้อมกับบอกให้ทราบว่านายเมธาพันผลตัวเก่งสำคัญของโจรจีนภาคใต้ซึ่งตำรวจทั้งสองฝ่ายจ้องโอกาสที่จะตะครุบให้ถนัดมือได้ปรากฏตัวขึ้นแล้วที่หาดใหญ่เป็นทางการไม่รู้ว่าหมอโผล่ขึ้นมาจากที่ไหนเมื่อไหร่เกรแม็กร้องออกมาอย่างตื่นเต้นอยู่ๆใครๆก็รู้กันว่าคืนนี้หมอนั่นเปิดการเลี้ยงพ่อค้ากหบดีและก็ข้าราชการขึ้นเป็นการมโหฬารเลยทีเดียวและเมื่ออึดใจนี้เองหมอนั่นคุยอยู่กับนายธนาคาร 2-3 คนที่ภัตตาคารแห่งหนึ่งในหาดใหญ่กริดกำจรไปถึงหาดใหญ่ภายในครึ่งชั่วโมงหลังจากการบอกเล่าของสหายหมอเล่ของเขาผู้อำนวยการบริษัทแร่ยางอิทธิพลเด่นชัดในสายตาค้นหาของเขาอย่างเปิดเผยในขณะที่เขาเร่เข้าไปนั่งสั่งเบียร์มาดื่มในภัตตาคารแห่งหนึ่งพร้อมกับสารวัตรตำรวจน้ำประจำสงขลาซึ่งร่วมทางมาสังเกตการพร้อมกับเขาด้วยนายเมธาพันผลเป็นคนอายุคเนประมาณ50ปีรูปร่างสูงบางคิ้วดกกระบอกตาลึกลักษณะของเขาเป็นคนมีอำนาจและซ่อนลับลมอยู่ไม่น้อยมีนายธนาคารพ่อค้าใหญ่และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของท้องที่นั้นร่วมวงสนทนาอยู่กับเขาคับข้างเขากำลังอยู่ในความคิดที่ว่าการลงใต้ของเขาในคราวนี้จนกระทั่งได้พบกับบุคคลที่เขาหมายมั่นปั้นมือที่จะพบอย่างยิ่งยวดและก็เผอิญมีโอกาสแล้วนั้นงานของเขาควรจะคืบหน้าเช่นไรบ้างนั่นเป็นแต่เพียงความคิดซึ่งยังลังเลที่จะตัดสินใจครั้นแล้วปรากฏว่าความคิดของเขาช้าเกินกว่าเหตุการณ์แล้วหรือมิฉะนั้นเหตุการณ์มันก็รุดหน้าเกินไปกว่าความคิดของเขา นายเมธาพันผลประสบอุบัติเหตุชนิดที่ก้องไปทั้งประเทศโดยการสู่จุดอวสานซีอย่างง่ายดายที่สุดพร้อมกับเครื่องบินโดยสารลำที่จะนำเขาเข้าสู่พระนครในวันรุ่งขึ้นนั่นเองดาโกต้าแบบ447ของบริษัทเดินอากาศไทยลำนั้นทะยานขึ้นพ้นรันเวย์ของสนามบินสงขลาได้เล็กน้อยก็ตะแคงวูบปักปีกซ้ายลงไปสู่เขาตังกวนใจกลางเมืองสงขลาระเบิดสนั่นวันไหวไฟลุกโหมขึ้นทั้งลำอย่างน่าสยดสยองที่สุดเมื่อเจ้าหน้าที่กองดับเพลิงและหน่วยช่วยเหลือต่างๆได้รุดขึ้นไปถึงปรากฏว่ากัปตันนักบินพนักงานประจำเครื่องบินและผู้โดยสารอีก7คนรวมทั้งนายเมธาพันผลแปรสภาพจากเนื้อหนังมังสากลายเป็นตอตะโกงิกงอจำสารรูปเดิมไม่ได้แล้วอุบัติเหตุหรือวินาศกรรมกลายเป็นข้อที่เซ็งแซ่ถกเถียงเกลียวกราวไปทั้งประเทศสาเหตุมูลฐานที่ดาโกต้าลำนั้นหม่งโลกเป็นสิ่งที่สสารคลี่คลายไม่ออกไม่ว่าจะมีการสอบสวนสืบสวนกันสักเท่าใดเพราะลำทั้งลำของ447ลำนั้นกลายเป็นกองเท่าไปแล้วไม่ทิ้งอะไรไว้เป็นหลักฐานพยานพอเกิดการค้นหาได้เลยและ10ชีวิตซึ่งกลายเป็นกุ้งหมกไฟเหล่านั้นก็ให้ปากคำอะไรไม่ได้อย่างเด็ดขาดวิทยุโทรเลขจากนักสืบอุกฤษดำเกิงเรียกให้เขากลับขึ้นกรุงเทพด่วนที่สุดดูเหมือนจะมาถึงมือเขาเพียงไม่กี่ชั่วโมงที่ข่าวดาโกต้าประสบอุบัติเหตุกระจายแผ่ออกไปด่วนเที่ยวใกล้กับระยะเวลาที่สุดเป็นพาหนะนำเขามุ่งกลับพระนครแม็กมอร์เล่จับมือเขาบีบแน่นก่อนที่รถจะเคลื่อนขบวนเล็กน้อยสารวัตรที่รักคุณหรือผมช้าไปกว่าจางซูเหลียงแล้วเกี่ยวกับการกำหนดโชคชะตาให้แก่นายเมธาเขาเป็นคนที่เล็บครุฑไม่พึงปรารถนาสหายมอร์เล่เพิ่งจะแบกความคิดอันตรงกับความระแวงของเขาเป๋งเมื่อก่อนจะจากกันนั่นเองโชคดีจูเป็นของคุณและกรมตำรวจของคุณหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้พบสุภาพบุรุษแห่งกรมตำรวจไทยซึ่งผมนิยมน้ำใจอีกลาก่อนเพื่อนรักเขาตอบยกมือขึ้นแตะหน้าผากส่งให้ผมจะไม่มีวันลืมไมตรีจิตอวิเศษจากคุณเลยเราต้องได้พบกันอีก
1: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
2: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
1: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหนาตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่090-292-7444 090-292-7444หันยืนมาให้แม่แน
2: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
1: เออเออขอบใจเด้อลูกเด้อ
2: ปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายจังวะแม่คอยรักเจ้าเด
3: ้อธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
1: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรักLove Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมา

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: ที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
2: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
1: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
2: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวนี
1: ้โอ้ย ผมว่าไอ้บ่คิดดอกนำผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
2: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกระไสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090-292-7444 090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
3: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกเนิกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
2: ต้มหยังต้มหยัง
1: บ่มีหยังครับให้ผมต้วนออเดอร์ซื้อ
2: เออแล้วไป
4: ว้ายยายมานแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หันยายเบิ่งข่าวตัวหำป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอได้น้อยเจ้ากะแนมเห็นตีเดียวนี่กะเห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่นอย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเสียงใหม่เดียวนี่ก็มาเบิ่งติลานี่มันแม่นเสียงใหม่บ่เออแม่นอีหลีล่ะหึเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะเบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดีมีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดียวนี่ขับรถย่ามือขึ้นก็เลี้ยวบ่เห็นมุมเอาอันนี้ไปอีหยังล่ะนี่ยายสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้กระโทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444ส่งฟรีหอดเฮือน090-292-7444ส่งฟรีหอดเฮือนตียายเออสั่งมากินเด้อ
1: ครับผม

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจทาถูหนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: บักลาเอาสบู่ก่อนค่ำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
2: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนไหนล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
1: ก็ก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหนาตัวแม่หัวกระโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หั่นยืนมาให้แม่แน
2: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
1: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายจ้ะวะแม่ข่อยรักเจ้าเด้อ
1: รักเยอะไหมล่ะลูก
2: บุ้งบ้องไทยเงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม
1: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
2: กูเอาเจ้าสันได้บ่แม
1: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
2: บ้องไทยเงาๆเออกะสันข่อยรักเจ้าหลายๆเด้อ
1: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่อันเนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเรปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระแสเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงๆด้วยนะคะไม่บอกไม่ได้

0: มชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นแน่นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวใส่เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคักกันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่090 292 7444 090 292 7444เบอร์สุขภาพดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้าบอก
1: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
2: พระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
4: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการม่วนทะลุทง

0: ูกไส้ลายอีเมคนเกาเราว่ากิน
1: ว้าว
0: ยาบ่สู
1: ว้าว
0: น้ำบ่อาบผ่าบ่ซักเขียวบ่สีมีบ่ไส้โคตกไทยบ้านหน้าบานบานจำเป๊ะปากแป๊ะพ่อแวะแวะทูจ้าทูจ้าคุณบอยชุนท่อนชัยมาแล้วเด้อค่ะ

0: ี่น้องเอ้ยคันได้ยินคําเว้าขมในในอย่าเฝ้าจมล่างเถอขมขี้เพียภายหน้าหากสิดีอย่าสุติเตือนเว้าพักกะเดามันขมคืนล่างเถอกินลาบก้อยยังสิโอแม่นเอาหามาแล้วมาเอาแนวไปไว้มาเอาในเนาะไปหวานมาเอาแนวคนผู้หายและยังขี้คานไปไว้ถ่าตื่นสวยได้เวลาขึ้นตั้งนางหันครับโคศกไทยบ้านนาบันบานดังปีปีปากแปแปเว้าแวะแวะขันกลมกอกลมก้อยขึ้นตั้งนางหันตะหมอบตอบขานบมือจอกอย่อขึ้นสุดศอกทุจ้าทุจ่ากราบเพื่อนกราบซ่านกราบบ้านกราบซองกราบพี่กราบน้องสุผู้สุคนครับน้ำพี่น้ำน้องน้ำอีพออีแม่พ่อใหญ่แม่ใหญ่ไอ้ไส้เอ้ยพี่นะเบาหน้าสาวเขาสู่บรรยากาศของเสียงเพลงเสียงล่ำกับช่วงของรายการม่วนทะลุทุ่งม่วนมันกันแบบไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยกับโคศกวัยรุ่นหุ่นสำออยบอยสุนทรชัยอยู่จุดไหนอยู่ที่ใดก็ส่งแรงจิตให้ส่งแรงใจหาบักลาก่อนค่ำนุ่มบอยสุนทรชัยกันเข้ามาได้เลยนะครับ090-292-7444ครับ090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำนะครับสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์โทรกันเข้ามาได้เลยรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับ090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับหนุ่มบอยสุนทรชัยส่งแรงใจกันเข้ามาได้เลยนะครับ090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับหนุ่มบอยสุนทรชัยอยากได้กาแฟก่อนค่ำครีมนวดก่อนค่ำกระใสเส้นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำขับอีพออีแม่โกดนำเข้ามาได้เลยนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับฟังอยู่จังหวัดไหนนะครับสถานีใดที่ออกอากาศอยู่ในขณะนี้ครับไม่ว่าจะเป็นอุดรธานีแม่ข่ายครับ FM 106.75 เมกะเฮิรตซ์นามาวินเรดิโอหรือว่าจะเป็นในส่วนของชนะชัยเรดิโอครับ FM 104.25 เมกะเฮิรตซ์อำเภอศรีธาตุนะครับเพื่อนใจเรดิโอ 90.25 ขอนแก่นสอสมาร์ทเรดิโอครับ 100.75 กระนวล FM 99.75 อำเภอภูเวียงบรรจงโปรโมชั่นอำเภอเมืองสกลนครครับ 98.25 เลิฟเรดิโอภูพาน 98.00 ครับชมดาวเรดิโอสว่างแดนดินครับ 107.50 น้องบัวลำพูครับคืนค้นผู้ท่อนของอีพอสีทองนุ่นสังครับ101.00 นะครับมหาสารคาม1คลื่น 87.50 ของพี่ต่อมครับพี่สาวต่อมนะครับนครพนม1คลื่นครับพี่ดอกอ้อ 99.50 ครับอำนาจเจริญ 104.25 ไอ้เสียงจิ๋วครับอุบล3คลื่นครับอำเภอเมือง 90.75 อำเภอศรีเมืองใหม่ 95.00 อำเภอน้ำยืน 103.75นะฮะอำเภอเมืองศรีสะเกษครับ 96.50 แก้งสนามนาง 100.50 ครับฟังได้หลายอำเภอครับแก้งสนามนางบัวไล่สีดาบัวใหญ่นะครับหรือว่าจะเป็นเมืองพ้นแว่งหน่อยแว่งใหญ่แก้งข้อค้อนสวรรค์อำเภอเมืองชัยภูมิอำเภอหนองบัวแดงโอ้รับฟังได้หลายขึ้นมากเลยหลายอำเภอมากเลยนะครับแล้วก็หนองไผ่เพชรบูรณ์ 96.75 นครนายกครับ 98.75 นะครับ 101.50 อรัญญประเทศไม่รู้ตอนนี้ออกอากาศแล้วหรือยังอรัญญประเทศนะครับเห็นว่ามือเศร้านี่โอ้ยพายุฝนฝ่าขนองนำมาลืมบึมบั่มตะลึมตึมต่ำมาลืมบึมบึมกันมาว่าสันทบไปอ่ะขอบคุณหลายๆครับทุกคืนทุกแม่คายที่ขอสัญญาณออกอากาศด้วยกันอยู่ตรงนี้นะครับอีพออีแมอยากเว้าอยากจ่ายอยากทักอยากท้ายหาบักลาก่อนค่ำนุ่มบอยสุนทรชัยกับ0902927444เด้อ0902927444เหลือนครนายกมั้งครับที่ตอนนี้หน้าปรับปรุงเครื่องทรงห้องโอ้ยไฟช็อตหมดครับมันท่วมถึงเพดานห้องเลยชั้นหนึ่งเลยนะครับมองสถานีเฮาอยู่เนี่ยอยู่ต่ำนะครับก็เลยทำให้ นะครับน้ำท่วมสูงและก็อุปกรณ์เสียหายไปมากมายหลายหลากนะครับเนาะ090-292-7444ครับ090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับหนุ่มบอยสุนทรชัยเอ๊ะอีพอจันนาพอจันขอเพลงไว้ว่าสิฟังเพลงแรกนาไทยปึงซึงอีเมอุไรไตแก้วขอไว้คือกันกันเขาไร่กันเนี่ยมือเศร้าเปิดให้แม่เนี่ยแผลไหมของจินตลาและก็อีพอวันดีครับขอไว้เศร้าสองแรงสามคิวเพลงเงาแน่อยู่ดินะครับขนาดหัวก็เขาไล่กันได้เนี่ยอีพอจันฟังอยู่บ่ขันพอจันฟังอยู่โทรมาอีเมอุไรไตแก้วฟังอยู่บ่ถ้าฟังอยู่โทรมาอีพอวันดีฟังอยู่บ่ถ้าฟังโทรมาครับเพราะว่าถ้าไม่โทรมาหันเปิดนะครับก็สิว่านะครับบ่ได้ยินคือเก่านะเพราะฉะนั้นขันผู้ใดฟังอยู่ที่ขอเพลงไว้ครับพ่อจันหมุนวงแม่อุไรไตรแก้วหรือจะเป็นพ่อวันดีนะครับใครที่ฟังอยู่โทรมาก่อนได้ฟังก่อนนะครับ090-292-7444ครับ090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับหนุ่มบอยสุนทรชัยลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก่อนค่ำสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์โทรหากันเขามาได้เลยรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับ090-292-7444แสดงว่าผู้ที่ขอทั้ง3คนนี่บ่ได้ฟังอยู่ตอนนี้นะครับ ขันบ่ฟังอยู่เปิดไปก็คิดว่าบ่เปิดคือเก่าความหมายเออนะครับรอก่อนเนาะสันเนาะนะครับรอให้เพิ่นฟังก่อนให้เพิ่นเข้าที่ระวังไปก่อนนะครับค่อยสิเปิดให้นะครับเนาะสวัสดีครับคุณแม่อุไรครับ
1: สวัสดีจ้า
0: เอาฟังอยู่เนาะฟังอยู่เนาะแม่เนาะ
1: จ้าจ้า
0: เออว่ามันบ่ฟังซะดิเดี๋ยวดิ
1: หนูฟังคู่มือจ้า
0: ฟังคู่มือเนาะแม่เนาะ
1: จ้า
0: โอเคเปิดให้เลยเนาะแม่เนาะ
1: จ้าจ
0: ้าจ้าสวัสดีจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับแสดงว่าคิวแรกซีเมนต์แผลใหม่นะครับของจินตลาเด้อนะพ่อใหญ่จันหมุนวงกับอีพอวันดีนี่แสดงว่ายังบ่ทันได้ฟังคันฟังแล้วค่อยโทรมาท่วงมาถามกันละกันนะครับอีเมลบอกว่าเอาเวอร์ชั่นของจินตลาเด้อหนุ่มบอยเด้อว่าซั่นสวัสดีครับบอยสุนทรชัยครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับผมพ่อหน่อยครับ
2: เงินบ้าบ่อย
0: เนาะบ้าบ่อยครับพ่อหน่อยว่าจังไดครับฟังจากมือถือได้ครับเด้อวิทยุมันจะออกซากอเด้อมันสิเสียงต่ำกัน
2: อ
0: ัน
2: ขอฟังเสียงอีกเด้อบ่ซื้อยาดอก
0: ครับผม
2: เงินแล้วซื้อแล้วว่าอัน
0: ครับครับขอเลยครับเอาเพลงหยังครับ
2: อันเนี่ยก็น้ำตาหมานะ
0: น้ำตาหมาเนาะพ่อเนาะโอเคครับโอเคครับครับผมขอบคุณครับ090-292-7444ไปตามคิวครับคิวแรกเพื่อนขอไวขอขามมือพุ่นเด้ว่าเป็นธรรมดาเด้นะครับ090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนขำนะครับ

วัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนคำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก1,300มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร

0: อังกะโวยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก่อนค่ำสองพลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่สามเป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคาหนึ่งชิ้นครับ195 บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300 บาทนะครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก้อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบกระลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75 บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทินสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85 บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444
2: อย่าลืมกันแล้วกันครับ0902927444ขอบคุณคุณยายพังคีเด้อว่าสันเดียววันที่เก่าอีแม่สิสั่งกาแฟได้นุ่มบอยนะฮะมื้อนี้ขอฟังเพลงแนวโอ้จะแม่นดีใจมีก่อนค่ำกาแฟก็ดีน้ำมันนวดก็ดีกระใสเส้นก็ดีบำรุงสายตาก็ดีว่าสันอีแม่ว่านะกินแล้วตอบโจทย์สุขภาพไปได้มาได้อารมณ์ดีอยู่นี่ก็ย้อนกาแฟก่อนค่ำย้อนบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนี่แล้วว่าสันอีแม่ว่าเฮ้ยจะแม่นเว้าดีอยากฟังหนาวลมเดือน12นะครับ0902927444เอาเป็นว่าผู้ใดฟังอยู่กระโทรมากกันแล้วกันเพลงที่ฝากไว้คันแม่นเปิดไปก็สิว่าบ่เปิดคือเก่านั่นล่ะเนาะเฮ้ยจักสิว่าแนวใดอีพ่อขอมานี่นะครับอีพ่อหน่อยเราอยากฟังนำตาหมาว่าสั่นสินค้าหัวกระสั่งไปยังบ่ท่านได้สั่งอีกดอกลูกว่าสั่นอ่ะพร้อมย่ำใดค่อยสั่งอีพ่อครับมันสิสั่งซุมือก็บ่ได้ละคนเฮาสั่งสินค้าได้บ่แม่นสั่งขี้มูกคนสิสั่งทิ่มแล้วทิ่มเลยไปซื่อๆนะครับเนาะ อันสั่งสินค้ามันต้องจ่ายเงินจ่ายหมักอะตั้งได้นะครับพร้อมย่ำใดค่อยจ่ายพร้อมย่ำใดค่อยสั่งพร้อมย่ำใดค่อยซื้อเนาะพ่อเนาะนะครับช่วงที่สั่งไปแล้วก็โทรมาขอฟังเพลงสั่งสีสันในรายการต่างมาพูดคุยนะครับปฏิสัมพันธ์กันแต่ว่าคันมือได้สายหลายลูกไส้ก็อาจสิขออนุญาตว่าบ่ได้เว้าน้ําโดนนะครับอย่าว่าทาใหญ่ดิมันบ่แม่นหยังดอกมันเหลือตัวผู้เพิ่นโทรเข้าหาลังคนโทรเข้าเบิดมือก็เข้าบ่ได้2มือก็ยังโทรเข้าบ่ได้เพราะหยังโทรติด2มือโทรแต่ย่ําหมู่โทรย่ําว่างก็บ่โทรจักสิว่าแนวใด

ควายมากมากะกินบ่ได้จงเด้อแม่เด้อเห็นหัวควายแล่นลัดหน้าน้ำลายย้อยดอกเหี่ยหวยแล้วก็มีลูกน้อยคอยอยู่ปู่ปกหาอาหารมาหลายดอกสู้อันถนอมเลี้ยงแล้วไปหาเอาเนื้อหัวควายมาบ่อยๆตากแข็งให้ลูกน้อย

ามตามานอไหลงามเจ้าของลาวซื้อเท่าสิเตรียมค่าดอกยังเดียว

0: น้ำตามหมาครับนี่ล่ะเพิ่นว่าซื้อว่าบุญบาปนี่เป็นคู่คือเงาเงานั้นไปตามเฮาสู่วันบ่มีเว้นคันว่าเฮาผ้าเล่นผ้ามันเต้นแลนผ้ามันแอนฟอนเงานั้นก็แอนนำยามเฮานั่งยองๆเงาก็นั่งลงตามยามเฮาเอียนหลังนอนก็อ่อนลงนอนด้วยคันเฮาตวนลงห้วยภูเขาหลายลันขึ้นต้นไม้ผาลานด่านเขาเงาก็ติดตามเกี่ยวก็เกี่ยวพันธนั่งบ่ได้มียามเหินห่างไกลกันได้อันนี้สันใดแท้ถึง2บุญบาปมันก็ติดต่อกันตามสนผู้ทำนี้แล้วพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยน้ำตาหมาขับกอดล่ำมวลฝากออนตอนเอ็นแตนแฟนรายการกันไปนะครับขอบคุณทุกออเดอร์ครับที่สั่งซื้อกันเข้ามาคุณแม่สงวนแก้วสมศิลป์จากไซมูลสว่างแดนดินกาแฟ2กล่อง600บาทพ่อประมวลบุญประกอบแม่จำปีแสงพันธ์ครับจากหินตั้งอำเภอเมืองนครนายกกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดร้อนคุณแม่พันธิพาบุญเที่ยงครับจากนายุงศรีธาตุอุดรธานีบำรุงสายตา6กระปุก 3,600 บาทของแถมเอาเป็นกาแฟได้เลยครับแม่พ่อวันดีพิมพ์สอนจากพลสูงสว่างแดนดินกาแฟ2กล่อง600บาทอีพอสวัสดิ์พ่ายบุตรครับจากค่ำเขื่อนแก้วชานุมานอำนาจเจริญกาแฟ1กล่อง350บาทครับพ่อบุญมีจำปาสีจากหนองบัวฮี่พิบูลมั่งสาหารอุบลกาแฟ3น้ำมันเขียว2ครับ 1,000 บาทเอาเป็นโปรลดราคาบ่แถมคุณวินัทโพสาราชจากค่ำเขื่อนแก้วชานุมานอำนาจเจริญบำรุงสายตา1น้ำมันเขียว2ขวด950บาทนะครับแม่ถาวรพันชนะจากโคกภูพานกาแฟ2กล่อง600บาทคุณแม่อุไรไตรแก้วจากตำบลธาตุว่านอนนิวาสสกลนครนวดร้อน2กระปุกคุณพ่อคุ้มพรมมาโสแม่นางพรมมาโสจากกุดดูโน่นสังขับกาแฟ2กล่อง600บาทแม่วันดีเจ๊กสีจากชนดน้อยดงหลวงมุกดาหารกาแฟ2กล่อง600บาทคุณจารุณีสุริยมงคลจากโรงแรมแชมเปญวิวตำบลสามงามอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมผ้าขนหนูสีเขียวแม่เคนคำภูแสนครับจากบ้านงิ้วปาโลวาริชภูมิสกลนครครับกาแฟ2กระใสเซน1แถมนวดเย็นครับแม่อุบลไกรสอนสีจากน้องใหญ่น้องกรุงศรีกาฬสินธุ์กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดเย็นขอบคุณแม่สวัสดิ์โสมภีจากรัตนวารีหัวตะพานอำนาจเจริญกาแฟ2กระใสเซน1แถมนวดเย็นเป็นโปรยอดฮิตจริงๆนะครับกาแฟ2กระใสเซน1แถมนวดเย็นนี่นะครับได้คุ้มทั้ง3อย่างคุณพานิชธานาราชจากน้นหอมอำเภอเมืองสกลนครบำรุงสายตา2กระปุก 1,300 บาทแถมผ้าถุงอีพอจันหมุนวงจากหัวตะพานอำนาจเจริญกาแฟ8กอง 2,000 บาทแถมผ้าห่มผืนใหญ่ๆอีพอว่าแม่คำพันบุญเกิงนะครับจากทั้งบ้านน้นอุดมตำบลโคกสะอาดอำเภอนำคุณกระใสเส้น1กระปุกครับพ่อปราณีสารมานิชจากดงเย็นบ้านดุงกาแฟ1กระใสเส้น1นวดร้อน1นะครับแถมนวดเย็นพ่อปราณีสารมานิชรับสายหน่อยนะพ่อนะพยายามโทรหาอีพอจังได้อีพอก็บ่รับสายครับยังไงคุณพ่อปราณีช่วยเปิดเสียงโทรศัพท์ไว้ด้วยนะครับหวัดดีครับคุณแม่พิมพ์ใจ
1: ฮัลโหลจ้า
0: จ้าแม่
1: สั่งกาแฟนะจ้าก
0: าแฟอีเมลจะกอง
1: สองกองจ้า
0: สองกล่อง600บาทแม่พิมพ์ใจไกลสอนนี่เนาะ
1: จ้า
0: จ้าไกลสอนนี่สอนสอเสือหรือสอนสอสลาแม
1: ่สอนสอสลาจ้า
0: สอสลาเนาะแม่เนาะสอนสอสลาเป็นโอเคครับลูกสิได้พิมพ์ให้ใหม
1: ่
0: อีเมลอยากฟังเพลงฟังล่ำอันใดบ่
1: เอาส
0: า
1: วไทยเพ
0: ิ่
1: งเ
0: ซิงสาวไทยเพิ่งเซิงเนาะแม่เนาะเพิ่นขอไว้อยู่แต่ว่าผู้เพิ่นขอไว้เพิ่นยังบ่แสดงตัวก็เลยยังบ่ทันได้เปิดให้ซั่นเด้โอเคครับแม่ครับดีครับแม่ขอบคุณครับ
1: จ
0: ้าหวัดดีจ้าหวัดดีจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับสาวไทยเพิ่งเซิงนะครับละกาหนาวลมเดือน12แล้วก็มีเสา2แรง3อีพอวันดีฟังอยู่บ่บุคุณมารีทองสงครามจากน้องโกกระนวลครับเอาโอ้น้องโนกระนวลเอากาแฟ1กล่อง350บาทคุณสุบันวิเศษชาติจากท่าสองคอนอำเภอเมืองสารคามกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมผักคุณหนูแม่สมควรอินสมจากเล่าเสือโกกอุบลครับกาแฟ1กล่อง350บาทคุณรำพันแสนโคตรจากตำบลแวงสว่างแดนดินกาแฟ2กล่อง600บาทคุณทองใบนวลบุญมาจากน้องหัวคูบ้านผือกระใสเส้น1นวดร้อนเย็นคู่1แม่สมหวังทะประวัติจากถนนวิจิตรชุมชนทุ่งหน้าดีตำบลเมืองเหนืออำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษนวดร้อนเย็นคู่หนึ่งนี่คือนะครับพี่น้องที่สั่งออเดอร์กันมาจะส่งออกวันนี้นะครับอย่างเร็วถ้าอยู่ในเขตอีสานก็ถึงคุณพ่อคุณแม่พรุ่งนี้ถ้าเป็นภาคอื่นภาคกลางภาคตะวันออกภาคเหนือก็ ็จะเลื่อนออกไปอีกวัน2วันนะครับให้เข้าใจตามนี้เด้อครับเด้อ0902927444 0902927444ครับเบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนขำนะครับไปกันต่อหนาวล่มเดือน12สาวไทยเปิ้งเซิงน่าสิเป็นชั่วโมงหนานะครับถ้าชั่วโมงนี้ก็น่าจะไม่ทันเวลา นะฮะกันเป็นเปิดกระสีบ่จบนะเสียดายทิมซื่อๆเนาะเดี๋ยวชั่วโมงหนาค่อยกลับมาฟังกันละกันนะครับสำหรับสาวไทยเปิ้งเซิงนะครับ

0: มาบ่อยครับ
1: อันเอากาแฟมาให้ยายนะครับ
0: กาแฟเอาจากกล่องครับผม
1: 2กล่อง
0: แม่กลอนบุญเชิดนี่เน
1: า
0: ะ
1: แม่น
0: ครับผมกาแฟมา13ส่งหอนลูกค้า14เด้อครับเด้อเพราะว่ากาแฟเบิดอีก 2-3 มื้อนี่ล่ะ
1: ครับครับ
0: ครับผมครับผมขอบคุณหลายๆครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับแม่จันครับ
2: อยากได้ยาอีกกระปุกนึง
0: อยากได้ยาอีกกระปุกนึง
2: ยาสายตานะ
0: ยาสายตาส่งแม่แจ่มจันทร์ปิดตะนี่เนาะ
2: ครับ
0: ครับได้ครับเดี๋ยวลูกจะส่งให้ที่อยู่เดิมเนาะ
2: ครับครับ
0: ครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวจะส่งให้นะ
2: ครับ
0: ครับสวัสดีครับไอ้คุณถามสวัสดีครับแม่สุย
3: จ้า
0: จ้าแม่
3: กาแฟ4กล่องจ้าก
0: าแฟมา13ส่งถึงแม่14นะจ๊ะ
3: จ้า
0: แม
3: ่อันยาตาน้ําเด้อยาตากระป๋องเท่าไหร่นะ
0: 650ครับแม
3: ่650เอา2กระป๋อง
0: เอา2กระป๋องได้ของแถมใหญ่ผู้นี้บาทที่นี่หันได้2กระป๋องพี่แม่ก็เอิ้นขึ้นได้คร
3: ับ
0: จ้า2กระปุกจ้ะดอกพี่ใหญ่กระป๋องคืออะไรตัว
3: เว้ยไม่ได้สั่งเฮงแล้วลืม
0: ครับแม่เนาะอาจารย์แม่เอาอะไรแถมเป็นวิทยุเป็นผ้าห่มเป็นกาน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเอาเป็นกาแฟฟรี1กล่อง
3: เอากาแฟก็ได้จ้ะ
0: ค่ะแถมเป็นกาแฟฟรีเนาะแม่ตุ๋ยสบายดีเนาะ
3: จ้าจ้า
0: จ้าแม่ขอบคุณมากครับครับดีครับ
4: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444
5: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรักLove Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมา

ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042 714

ขอเชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปากเขตวิสุงคามผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น2ค่ำเดือน12ประกอบพิธีทอดกฐินสัจจะบารมีตัดหวายลูกนิมิตและกลางคืนชมมหรสพสมโภชฉลองอุโบสถกับหมอลำคณะใหญ่คณะอีสานนครศิลป์ตลอดทั้งคืนสุโขปุญญัสสะอุจจโย

สวัสดีค่ะเภสัชโมสนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai ยืมเงินแน
1: ่บ่มีดอก
0: อีหลีที่ไอ้คันแท็กซี่เอา 20,000 เด
1: ้อบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: ก็ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวนี
0: ้โอ้ยผมละว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากระไสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444 0902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งเล่าหัน
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกเนิกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับไอ้ผมต้วนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้อๆโอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
4: ย้ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย้ายว่าย้ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข้ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรห้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวสูตรห้อนกระปุกสีดำเนื้อครีมสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย้ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
3: อู้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
4: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของยายเลยละ
3: อืมเอาไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ำไล่ให้น้ำ

สวัสดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงๆด้วยนะคะไม่ลองไม่

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม่นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหนาตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน่
1: เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายจังวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ้งบ่งไทยเงาๆวะกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม่
0: เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: บ่งไทยเงาๆกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่อันเนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไส้เฮ็ดเปียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก
3: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
5: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการมวลทะลุธงดำเนินรายการโดยผู้บ่าวหน่อยเสียงสำอ่อยบอยสุนทรชัย

0: สาวไทยเปิงเซิงครับแนะนำเขาสู่ไร่กันกันมาจากอีพ่อจันหมุนวงจักฟังบ่ฟังดอกตอนนี้แล้วก็คุณแม่นะครับเพิ่นแนะนำเขาสู่ไร่กันมาน้ำพร้อมนะเลยได้ฟังน้ำกันอีเมย์คำปังบ่ฮึโออีเมย์คำปังขอความรักเหมือนยาขมอีพ่อประยุทธ์นี่ขอขายนกเขาน้องวันเพ็ญนี่ขอคำพิพากษาโอ้คิวเพียงเงาพอสมควรนะครับ090292744ครับคุณแม่สุแม่บุญนำวรรณการนะครับลูกไส้สั่งให้เราเด้อกาแฟ1กล่อง350บาทเว้าออกอากาศในเดี๋ยวเราสิว่าบ่สั่งให้ว่าสั่นแล้วก็คุณสุดารัตน์ล่าสวยจากสุมเศร้าอำเภอเพ็ญครับกระใสเส้น2กระปุก300บาทแม่คำปางดงภูยาวจากดงมะไฟอำเภอเมืองสกลนครสายตา2กระปุก 1,300 แถมนวดร้อนคุณสุวิทย์สนองขวัญจากบ้านทินน้นสังหนองบัวลำพูนวดเย็น2กระปุกนะครับแม่อำนวยพ่อประยูนวงชารีจากอุบมุ่งหนองวัวซ้อกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมผ้าขนหนูนะครับพระสมพงษ์วัดบูรพารามบ้านส่องใต้ตำบลตลาดอำเภอเมืองสารคามครับกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมสบู่อาบน้ำขอบคุณพระเดชพระคุณหลวงปู่น้ำกันและกันพ่อบุญจันทร์พ่นซ่าจากสังกอกุดจับอุดรธานีกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทสบู่ล้างหน้าและอาบน้ำยางละก้อน 1,160 บาทแถมนวดเย็นขอบคุณครับเดี๋ยวให้น้องไอโทรหาเด้อสวัสดีครับบอยสุนทรชัยครับ
1: แล้วเมย์วันนี้
2: สวัสดีค่ะขอเพลงหน่อย
0: ขอเพลงเพลงอะไรลูก
2: สาวเลยไม่เคยขี้คาน
0: สาวเลยไม่เคยขี้คานเวียกกันเวียกงานแล้วบ่เคยนี่แต่ลูก
2: ใช
1: ่
2: ค่ะ
1: ไม่อยากฟังเพลง
0: น้องอะไรนี่น้องอะไรนี่เป็นคนขอนี่บอกคุณพ่อบอยสิ
2: น้
0: องอะไรนะ
2: น้องออม
0: น้องออมโอเคครับลูกเดี๋ยวพ่อบอยเปิดให้นะน้องออมนะรอคิวนิดนึงนะลูกรอคิวแป๊บนึงเดี๋ยวพ่อบอยจะเปิดให
2: ้
0: ครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้มีถูกไว้อีหลีตัวนี้ผู้เฒ่าสิอนุญาตให้เด็กหน่อยแซงคิวบ่นอเศร้าเลยบ่เคยขี้คานเวียกกันเวียกงานแล้วบ่เคยนี่แต่เก่านี่นะครับเด็กและคนชราจะได้ก่อนได้สิทธิ์ก่อนในวันสันแต่ว่าเด็กนี่ต้องเป็นพิเศษเพราะว่าคนชรารายการเฮาหลายจักสิให้สิทธิ์ผู้ใดว่าสันต่อไปนะครับแต่ว่าเด็กนี่น่าจะมีเล็กน้อยนะถึงปานกลางเพราะว่าในช่วงปิดเทอมนี่ครับฟังเพลงฟังอะไรกันน้ำคุณตาคุณยายผู้จำเบอร์โทรซอยกันเป็นผู้เดียวนี่แหละนุ่มบ่อยว่าสัน0902927444ครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์โทรกันเข้ามาได้เลยนะครับ0902927444นี่คือบรรยากาศสดๆไร่การสดๆกับหนุ่มบอยสุนทรชัยอีพออีเมลผมเสื้อแน่ว่าคันผมเปิดให้หลานก่อนคือสิบ่มีผู้ใดหน่อยใจดอกเนาะ ให้เด็กและเยาวชนก่อนคิวต่อไปคอมเมนต์ขายนกเขาความรักเหมือนยาขมและคำพิพากษานะครับหลานหน่อยขอมาให้เพิ่นซะเนาะแม่เนาะนะครับความอดทนเด็กหน่อยมันบ่หลายคือผู้เฒ่าเฮานั่นน่ะ

สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แสบนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยนะครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันครับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบปลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ

0: ขายนกเขาขายนกเขานะครับอีพอแล้วว่ามันบ่ขันจักเทื่อสิขายถิ่มว่าซั่นห่วยกันมันบ่ขันเขาบ่ซื้อได้พอนกเขามันต้องขันได้สิเอาซุ่มบ่ขันไปขายมันบ่ได้เด้บ่ได้ดินี่เอาคุณพระเดชพระคุณหลวงปู่ตื้อวัดบ้านแต่เก่าครับตำบลหนองบกอำเภอเลาเสือโกกจังหวัดอุบลราชธานีพระเดชพระคุณหลวงปู่สร้างเป็นกระไสเส้นหนึ่งบำรุงสายตาหนึ่งนะครับ 1,100 บาทของแถมรับเป็นสบู่วาสันหลวงปู่ว่าได้เลยครับเดี๋ยวลูกไส้จัดส่งให้นะครับสวัสดีครับคุณแม่เอวิน
1: สั่งกาแฟ4กล่อง
0: สั่งกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทคุณแม่เอาอะไรตื่มอีกไหม
1: เอาหมอนวด
0: สู
1: ตรเย็น
0: เอาหมอนวดสูตรเย็นบ่แม่หมอนวดฉบับขวดบ่แม่
1: หมอนวดฉบับขวดนั่นละ
0: จ้าได้ครับแม่แถมนวดเย็นเนาะแม่เนาะอีแม่อยากฟังเพลงฟังล่ำยังบ
1: ่โอ้เอา
0: ตาม
1: เพื่อน
0: ๆโอ้นึกว่าตามใจแม่กำลังสิเปิดตามใจแม่เจ้าเถิดละโอเคครับแม่เดี๋ยวลูกไส้เปิดทรงไห้เด้อแม่เด้อ
1: ครับ
0: ขอบคุณครับแม่เอวินครับขอบคุณครับขอบคุณครับจากทางนำพ่องขอนแก่นคุณตัวนี้นะครับอีเมลผมสั่งน้ำลูกไส้เป็นประจำสั่งได้ทุกช่วงดีเจด้วยครับแต่ว่าขันอีพออีเมลอยากได้ไว้นะครับให้สั่งก่อนเที่ยงนะครับจะชัวร์เลยคือส่งแบบวันต่อวันแต่ถ้าเป็นหลังเที่ยงไปนี่รุ่นนะครับโดยเฉพาะถ้าหลังจากใบสองเราอย่าไปไล่มือสั่งเลยนะครับแต่ว่าถ้าใครไม่รีบก็ไม่เป็นไรได้เหมือนกันนะครับเนาะ แต่ว่าผู้ใดเฝ้านี่นะฮะต้องสั่งแบบวันต่อวันช่วงเช้านี่แหละครับหนองนุ่งเขาสิได้แลนทรงแบนแทนในอุดรธานีถ้าสั่งวันนี้ช่วงเช้าก็จะได้เลยหรือว่าสั่งยังมือแรงไว้ยังมือเสาร์เดี๋ยวให้น้องไปแลนทรงไห้ในเขตพื้นที่อุดรธานีพื้นที่ใกล้เคียงอำเภอเมืองอำเภอกุดจับอำเภอเพ็ญอำเภอหนองวัวซ้ออำเภอบันผือไกลๆโซนไกลๆนี่ครับถ้าไกลออกไปก็จะเป็นนะครับขนส่งวิ่งส่งนะครับผู้ใดได้รับของแล้วโทรบอกลูกไส้น้ำแน่นะครับว่าได้รับสินค้าแล้วเด้อว่าสันเพราะว่าของอีพอมือเศร้านี่ก็ได้โทรนำอีพอว่าโอ้ยได้รับหลายมือแล้วได้นุ่มบ่อยว่าสันมันขึ้นสถานะว่ากำลังนำส่งกำลังนำส่งผมก็แปลกใจนะฮะย่านเขาเอาเงินไปใส่อีกเคสก้อนนั้นนะครับอยู่หนองวัวซ้อคือกันแต่ว่าบริษัทเขายอมจ่ายเงินแทนพนักงานเพราะว่าเขาลงว่าทุจริตนะครับแต่ว่าขันเคสอื่นๆนี่ขันบริษัทบ่รับผิดชอบแล้วมันสิยากนะครับแล้วก็ได้สินค้าก่อนจะเปิดสินค้าทุกครั้งให้มีคนถ่ายวิดีโอให้นะครับหรือให้พนักงานเปิดให้เบิ่งอยู่ตรงนั้นละถ้าครบแล้วค่อยจ่ายเงินนะครับอีพออีเมเด้อถ้ามันติดขัดอีหยังก็ให้โทรหาผมให้โทรหาเจ้าหน้าที่ตอนที่กำลังรับสินค้าเลยจะได้แก้ไขจะได้ตามจะได้คุยกับเจ้าหน้าที่ให้ว่าหมู่เจ้าเป็นหยังคือเอาไม้เพิ่นบ่ครบนี่เบิ่งในรูปนี่มันครบอยู่นี่มันติดขัดน้ำอีหยังว่าซั่นนะครับจะได้ติดตามให้มันจะต้องมีหลักฐานถึงจะเคลมได้ถ้าบ่มีหลักฐานบ่มีวิดีโอมันจะเคลมบ่ได้อันนี้ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยเคลมก็คือนะครับมันค่อยสามารถทำสิ่งที่มันขาดได้หรือว่าอันใดมันแตกมันยังสินะครับเราก็จะได้แจ้งพนักงานขนส่งได้นะครับอาจจะให้ตีกลับมาแล้วส่งให้ไหมหรือจังใดนะครับก็สิได้คุยตรงนั้นเลยว่าสันทอไปนะครับส่วนใหญ่บ่ค่อยขาดตกบกพร่องหรอกครับแต่หาลังเทือนี่ลูกหลานรับไว้ให้เขาเปิดเอากล้องเขาเอาของไปบ่เนี่ย จะคล้องนะผู้เฒ่าบ่ได้เบิ่งน้ำยังสิหาลังเทือก็ได้มันมีอยู่ได้หรือหางเทือไอ้เพื่อนบ้านสั่งไงเขาก็แกเอาซุ่มอยู่ในหันละไปจักอันนึงเขาก็ตัวว่ามันบ่ครบบ่นี่แต่ว่าหลักฐานทางบริษัทมันมีตอนส่งออกเราจะถ่ายรูปถ่ายวิดีโอก่อนส่งออกไว้ทุกอันเพราะฉะนั้นพี่น้องอยากจะแจ้งหลักฐานแจ้งครีมสินค้าทางเพจ Facebook บ้านสมุนไพรก้อนคำครับทางเพจ Facebook บ้านสมุนไพรก้อนคำหรือ Facebook บอยสุนทรชัยภาษาไทยครับบอยเว้นวรรคสุนทรชัยภาษาไทยเด้อครับพี่น้องเด้อ

0: ความรักเหมือนยาขมครับคุณแม่คำปางนะครับแนะนำเขาสู่ไร่กันกันมาบักลาเปิดสู่ฟังแล้วเด้ออีพ่อปัญญาว่าบอยว่าสันอีพ่อขอฟังเพลงน้ำสิได้บอว่าสันได้ครับพ่อซื้อของไปแล้วช่วงนี้เฮายังบ่ทันได้ซื้อได้สั่งก็โทรมาขอเพลงได้ตัวพ่อเนาะพ่อตันพ่อปัญญาพูดล่ะจากทางหน้าเกษมทงอุดมอีพ่ออยากฟังเพลงคนข้างๆ ของนกพรพนาเดี๋ยวรอคิวเด้อพ่อเด้อคิวที่2ดอกบ่โดนนะครับมีคำพิพากษาของตากระแตนน้องวันเพ็ญจากทางอำเภอเพ็ญอุดรเพิ่นขอไว้แล้วก็สิแม่นคนข้างๆนะครับอีพ่อขอส่วนเซา2แรง3อีพ่อวันดีจักเล่าไปทางใดเบอร์23หาเก่าโทรหาบ่าวบ่อยใหม่เด้อผมรับสายบ่ทันส่วนคุณแม่ทางขอนแก่นถ้าถามเพื่อนแล้วเพื่อนยังบ่ทันเอาอีแม่ฝ้าวโทรมาโหลดเด้อสั่งไปกินโกโก้ผู้เดียวโหลดให้มู่ถามเล่นเบิ่งซื่อๆนี่เจ้าคือสุขภาพดีขึ้นแท้ย้ายเอ้าก็ข่อยสั่งกาแฟก่อนค่ํามากินข่อยชวนเจ้าสั่งมื้อนั้นเจ้าบ่สั่งน่ะล่ะข่อยเลยสั่งมากินผู้เดียวเบาหวานข่อยมันหลายว่าซั่นเราปวดเข่าแล้วคั่นกิโกกิโกยอยู่เบาบ่อยเอ้ยว่าซั่นอีแม่ฟังรายการประจํามื้อนั้นก็ฟังน้องแพ้ว่าอยู่เด้อว่าซั่นมื้อนี้ดีเจแพ้ว่าเพิ่นติดภารกิจนะครับเกี่ยวกับเรื่องเรียนเพิ่นน่ะล่ะเลยบ่ได้มานะฮะก็เดี๋ยวน่าจะเป็นวันหลังนะครับก็บอกลูกอยู่ว่าพร้อมมื้อใดค่อยมาเด้ออีหลาเด้อมื้อใดอยากจัดมื้อใดเอ้ยว่างค่อยมาหาอีพ่อเพราะว่าเพิ่นอยู่ในบ้านน้ำยายนะครับเนาะหวัดดีครับคุณพ่อปราณีสวัสดีครับ
1: ข้อมูลพ่อหรอบ
0: ่ข้อมูลเจอแล้วครับแต่ว่าขนส่งโทรหาพ่อ832รอบพ่อบ่รับอ่ะพ่อวินพรวิทยุลงก่อนพรวิทยุลงก่อนพรวิทยุลงแล้วฟังจากมือถือนะผมโทรหาพ่อตั้งแต
1: ่
0: ผมโทรหาพ่อตั้งแต่มื้อวานจนฮอดมื้อเช้านี้อีพ่อก็บ่รับสายผมขนส่งโทรหาอีพ่อก็บ่รับสาย
1: เอ้าแต่อยู่หันเนี่ยล่ะอยู่ในบ้านนั่นพ่อก็เปิดโทรแล้วล่ะพ่อก็
0: อยู่ไสผมก็บ่รู้แต่ว่าพ่อ
1: ทีมโทรศัพท์ไว้อยู
0: ่ถ้าพ่อทีมไว้มันก็บ่ได้คุยกันครับเพราะว่ามันมีเก็บเงินปลายทางมันต้องรับสายบ่แม่นว่าสิทีมไว้ทั่วแล้วโทรศัพท์มันรับเองบ่เป็นมันแล่นไปหาอีพ่อบ่ได้พ่อต้องเอาโทรศัพท์ไว้นําตัวเด้อเดี๋ยวเขาสิขนส่งเขาสินําส่งใหม่ถ้าบ่ได้มื้อนี้ก็มื้ออื่นเพราะว่าตอนนี้พัสดุคงคลังเพราะพ่อไม่รับสายนะครับได้ยินบ่ล่ะพ่ออ
1: ันนี้ฮู้จักบ่ของพ่อบ่นี่
0: พ่อป่านี้สารมานิดนั่นล่ะที่พ่อสั่งไว้มีกาแฟ1กระใสเส้น1นวดร้อน1แถมนวดเย็นนะครับ995บาทอีพ่อเข้าใจบ่ครับผมบัดนี้อีพ่อให้เปิดเสียงโทรศัพท์ให้เอาโทรศัพท์ไว้น้ําตัวเวลาเขาไปส่งเขาสิได้ส่งได้เด้อพ่อเด้อ
1: เมื่อนี้บ่ได้แม่นบ
0: ่น่าสิแม่นมื้ออื่นเพราะว่ามันพัสดุคงคลังผมต้องไปปลดล็อกให้พ่อก่อนเพราะว่าพ่อบ่รับสายเขาครับครับน่าสิได้มืออื่นอีพ่อเดี๋ยวน่าสิได้มืออื่นอีพ่อเปิดเสียงโทรศัพท์ไว้เด้ออีพ่อเปิดเสียงโทรศัพท์ไว้แล้วเอาโทรศัพท์ไว้กับตัวเด้อครับครับครับครับสวัสดีครับแม่สมหมายเอาไปซ้ำนะครับสวัสดีครับแม่สมหมายครับครับแม่
2: เ
0: อ
2: าขึ้นเอาไว้ให้ครับผ่าเช็ดโ
0: ถกาแฟซีกองแถมผ่าเช็ดตัวบ่แม่โอ้ได้ครับเอาสีได้แม
2: ่
0: สีชมพูเนาะแม่เนาะได้ครับอีแม่ฟังเพลงหยังบ่ครับแม่สมหมาย
2: ฟังอันเพิ่นนี่ล่ะเปิดวิทยุวันน
0: ี่เปิดวันอยู่เนาะแม่เนาะฟังไปนําเพิ่นเป็นจังได๋สถานการณ์ทางสารคามฝนตกบ่มื้อนี
2: ้ตกเมื่อคืนนี
0: ่โอ้เมื่อคืนฝนตกแห้งติโอ้โอ้ซะมื้อนี้อากาศดีแล้วเนาะซั่นเนาะแม่เนาะขอบคุณครับแม่สมหมายครับสุขภาพแข็งแรงครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณทุกๆแรงจิตขอบคุณทุกๆแรงใจขอบคุณที่อยู่น้ำกันกับนุ่มบอยสุนทรชัยลูกหลานบ้านสมุนไพรก่อนค่ำผู้ใดถามฟังเสียงน้องแพรว่ามือนี่ถ่าไปก่อนนะครับเนื่องจากว่านะครับติดภารกิจเรื่องเรียนอยู่นะครับเรื่องซัมเมอร์แน่เรื่องเรียนพิเศษแน่นะครับหลายๆอย่างนะครับมือได้ว่างน้องแพรว่าก็สิมาจัดรายการซอยคุณพ่อได้ครับเนาะมาฝึกมาแอบไปเรื่อยๆนะครับมักบ่มักก็เฮ็ดไปซะก่อนเนอคันบ่มักย่างหน่อยก็ได้ฝึกตนพัฒนาเจ้าของว่าซั่นเท่าไปนะครับ0902927444คำพิพากษาครับ1อันเพลงที่ขอมาจากน้องวันเพ็ญทางอำเภอเพ็ญครับส่วนคุณพ่อที่ขอคนข้างๆรอแป๊บหนึ่งครับ

คำพิพากษาครับหนึ่งงานเพลงจากน้องตั๊กแตนชลดาฝากตอนเป็นความสุขความสบายใจไปถึงอีพออีแม่สุนาสุตาครับทุกพื้นที่ของการติดตามรับฟังกันเลยทีเดียว090-292-7444ก็มื้อนี้มีแต่คนอยากฟังเพลงคลาสสิกเว้ยซาแน่ไว้นำขับเพลงไทยแน่ลาวนำนะเพลงเก่าแน่ไม่นำสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปตามใจพี่น้องผู้ฟังนั่นล่ะเนาะ0902927444ครับเบอร์ดีเบอร์เดิมเบอร์เก่าเบอร์หมานทีพออีเมลสามารถโทรหาบักลาก่อนค่ำนุ่มบอยสุนทรชัยเขามาได้เลยนะครับฟังอยู่จังหวัดไหนก็ส่งแรงใจกันมาทุกคลื่นทุกสถานีคลื่นฮอดใสใจฮอดหันเด้อความผูกพันความคิดฮอดความคิดถึงส่งไปถึงอีพอผมอีเมลผมครับอยากสุขภาพดีนะครับมีปัญหาสุขภาพมีปัญหาร่างกายฮะบางคนบ่อยากออกอากาศบ่อยากออนแอร์ในช่วงเปิดสปอร์ตต้นชั่วโมงเปิดเพลงจังสิล่ะอีพออีแม่โทษได้แม่อยากหลังไม่เด้อบ่อยากออกหน้าไม่น้ำมูอันเป็นหยังแม่อยากอายมูอยากอายมูเพิ่นว่า เอาสะดวกใจของอีพออีแม่เป็นหลักนะครับฮะบางคนนี่ก็ลี่กินลูกผัวคั่วก้นเขาบ่อยากให้กินเพิ่นว่าจักเป็นจังใดดอกเขาบอกอยากให้แม่ยื้อเนื้อใดบูบ่อยเอ้ยว่าสัน อาใครโทรมาครับพร้อมจิตพร้อมใจนะครับหรือสะดวกใจสะดวกกายสะดวกเงินในกระเป๋าใครโทรสั่ง0902927444 0902927444ครับ

รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: 044 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

ขอเชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสุงคามผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น2ค่ำเดือน12ประกอบพิธีทอดกฐินสัจจะบารมีตัดหวายลูกนิมิตและกลางคืนชมมหรสพสมโภชฉลองอุโบสถกับหมอลำคณะใหญ่คณะอีสานนครศิลป์ตลอดทั้งคืนสุโขปุญญัสสะอุจจโย

วัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: 아이 예문 네
1: 뭐미더
0: 이리 티 아이 가능성 나 20,000 더
1: 뭐미더
0: 고맙군 레라이 캅 아이 렉 번치 봄만 까와라 온 마롯
1: 양와 뭐미더
0: 고맙군 레라이 캅 티 아이 뭐 킷 덕 갑 봄
1: 뭐맨 뭐 킷 덕 아이 뭐미는 해문 기음 덕
0: 뭐미더 마이 등 뭐미는 해봄 기음 덕
1: แต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวนี
0: ้โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแล้วมันสิได้เงินนั่นเปล่าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากะไสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090 292 7444 090 292 7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้บ่คิดดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: ต้มหยังต้มหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมทวนออเดอร์ซื้อๆ
1: เออแล้วไป
2: มักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมี2ก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
2: ก็ก้อนสีทองนั่นล่ะค่อยแม่นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมื้อเช้านี่090 292 7444 090 292 7444หั่นยืนมาให้แม่แน่
1: เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
2: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
3: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายเถอะวะ
1: แม่ใครรักเจ้าเด้อ
2: รักเยอะไหมล่ะลูก
3: บุ๊กบ่งไทยเงาๆวะ
1: เออกะนิดนึงอ่ะแม่
2: อ
1: ้
2: าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสารีบ่แม
2: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: โอ้ยแท้เงาๆเออกระสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
2: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
4: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไส้เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำ ราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคักกันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้าบอก
5: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
7: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการมวลทะลุทงดำเนินรายการโดยผู้บ่าวหน่อยเสียงสำอ่อยบอยสุน

านไป

0: ครับ
1: ว่าจะโทรมาสั่งยาค่ะ
0: ได้ครับสั่งอะไรบ้างครับ
1: เอายาบำรุงสายตา1กล่องนะคะ
0: ครับ1กล่อง350บาทเอ้ย650บาทครับ
1: 650บาทนะคะ
0: ได้ครับส่งคุณอะไรครับ
1: คุณเตียงทองเหลาสุวรรณค่ะ
0: เตียงทองเหลาสุวรรณบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
1: บ้านเลขที่37ค่ะหมู่3
0: 37หมู่3ตำบลอะไรครับ
1: ตำบลอุบมุงค่ะ
0: ตำบลอุบมุงอำเภอหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ได้ค่ะเบอร์โทรก็ติดต่อเบอร์นี้นะจ๊ะ
1: เดี๋ยวบอกเบอร์อีกรอบได้ไหมคะ
0: 061
1: 07เอ้ย094ค่ะเอาอีกเบอร์นึงค
0: ่
1: ะ
0: ขอเอาอีกเบอร์นึงนะจ๊ะ094จ้ะ
1: 074
0: จ้ะ
1: 4253ค่ะ
0: 4253ทวนนะครับ0940744253นะครับ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ให้ติดต่อเบอร์นี้เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: คร
1: ับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับบ้านศูนย์ไทรก้อนคำครับ
2: ฮัลโหลป้าสิจ้างยาเอ็นนวดแม
0: ่ยาหนวดเอาสูตรได้แน่แม
3: ่สูตรเย็น
2: สูตรเย็น
3: สองขวด
2: สูตรเย็นสองขวดไปสั่น
0: เอานวดเย็นสูตรคูสองนวดเย็นสองขวด300บาทครับแม
2: ่จ้าย
0: ังเดี๋ยวบอกยังเงินน้ำบอ
2: บอจะเอานี่มาล่องก่อน
0: เอานี่ไปล่องก่อนเนาะขอซื้อที่อยู่คุณแม่นะครับส่งคุณแม่อะไรจ้า
2: แม่ทวินทองจัน
0: แม่ทวินนามสกุลทองจันทร์ถูกต้องไหมคะ
2: จ้า
0: บ้านเลขที่เท่าไหร่อีแม
2: ่บ้านเลขที่74หมู่7
0: 74หมู่7ตำบล
2: ตำบลหนองใหญ่อำเภอหนองกรุงศรี
0: ตำบลหนองใหญ
2: ่จังหวัดกาฬสิน
0: ธุ์อำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์เนาะแม่เน
2: า
0: ะ
2: จ้า
0: ได้ครับเดี๋ยวลูกไส้จะส่งออกให้มื้อนี้ยังเร็วกว่าฮอดแม่มื้ออื่นยังสากกับบ่เกินมื้อฮื้อเด้อ
2: จ้า
0: จ่าย300ไม่มีบวกเพิ่มนะแม่นะ
2: จ
0: ้าขอบคุณครับสุขภาพแข็งแรงครับยี่พ่อยี่แม่
2: จ้า
0: จ้าสวัสดีจ้า
2: ขันบ่ฮอดมื้อนี้ก็ฮอดมื้ออื่น
0: มื้ออื่นบ่มื้ออื่นกับมื้อฮื้อแม
2: ่จ้าจ้า
0: จ้าจ้าจ้าโอเคครับแม่ทวินครับ
2: จ้า
0: สวัสดีครับบ้านศูนย์ไทยก้อนคำครับ
2: นุ่มบ่อยเป็นว่าจ้าน
0: ุ่มบ่อยครับผม
2: ช่างยานวดแม่สองกอง
0: ยาหนวด2กองเนาะแม่เนาะเอาสูตรได้แน่ครับ
2: สูตรเย็น
0: สูตรเย็น2กองส่งคุณแม่ยังครับ
2: คุณแม่บุญรักบุญรักทิพย์สอน
0: แม่บุญรักทิพย์สอนบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
4: 125
2: 125
0: 125หมู่ที
2: ่หมู่ที่9
0: หมู่9ตำบล
2: ตำบลพ้นสูง
0: พ้นสูงอำเภออ
2: ำเภอสว่าง
0: สว่างแดนดินจังหวัดสกลนครเนาะเบอร์โทรกับติดต่อแม่เบอร์นี้เนาะ
2: จ้าบ้านดอนเจริญ
0: จ้าโอเคค่ะแม่ลูกจะส่งให้แม่ลูกขออย่ารับสาย
5: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเมื่อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แสบนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนางกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก้อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบปลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: ณพรชัยครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับผม
1: อันได้รับเรื่องของ
0: ครับได้รับของแล้วเนาะแม่เนาะ
1: จ้า
0: จ้า
1: จ้าเอาอยู
0: ่จ้าจ้าขอบคุณครับ
1: ฝากเงินใหม่
0: จ้า
1: ฝากเงินมาทางไ
0: หนคุณนะครับ
2: จ้าอันแม่อยากได้อันยาหนวดจักสองปุ๊ก
0: ยาหนวดสองปุ๊กเอาสูตรได้แน่
2: จ้าเอาแต่สูตรรอด
0: เอาแต่สูตรรอดนะแม่เน
2: าะจ้า
0: ได
2: ้อันแม่ว่าอยากถามอยู
0: ่ถามว่า
2: อันเลขบ้านนั้นศูนย์อยู่กลางไหมฮะ
0: เลขบ้านศูนย์อยู่กลาง109ว่าไม่190
2: จ้า109
0: 109หมู่ที
2: ่10
0: ตำบลโนนหวายอำเภอหนองวัวซออุดรธานีไม่เอาหยังแน่เกาะ
2: เอายาหนวด2ปุก
0: ร้อนกับเย็น
2: อาตาร้อน
0: หนวดร้อน2ปุก300
2: จ้าจ้า
0: โอเคครับเดี๋ยวจะแก้ไขให้ครับ
3: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: ครับบ้านคุณให้ก่อนค่ำครับ
1: จ้ายายสั่งอันยาบำรุงสายตานะจ้า
0: บำรุงสายตายายเอาจากกระปุกครับ
1: เอากระปุกเดียวก่อนจ้า
0: ครับ1กระปุก650บาทส่งคุณแม่หยังครับ
1: จ้าคุณแม่เพ็ญศรีใช่สีทา
0: แม่เพ็ญศรีนามสกุลชัยศรีทาบ่แม
1: ่จ้าจ้า
0: บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
1: บ้านเลขที่232หมู่11
0: 2
1: 3 2
0: 2หมู่11ตำบล
1: บ้านหนองเจริญหมู่11
0: ตำบล
1: บ้านหนองเจริญตำบลแวงนาง
0: แวงนางหมู่11เนาะแม่เนาะ11
1: ที่ยังจะ
0: หมู่หมู่ที่11เนาะ11เนาะ
1: จ้าจ้าจ้า
0: อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม
1: จ้า
0: ได้ครับเดี๋ยวลูกจะส่งให้ครับแม
1: ่จ้า
0: จ้าสวัสดีจ้า
1: จ้า
0: สวัสดีครับแม่ส้มโอ
2: จ้าตั้งยาตาแน่บอย
0: เอากี่กระปุกครับแม่ส้มโอครับ
2: เอาอันเอากระปุกนึงมากาวันยานวดอันสูตรร้อนเด้อ
0: สายตาหนึ่งนวดร้อนสองบ่แม่
2: จ้า
0: เป็น950บาทอีเมลยังแถมอ่ะบ่ฮอดพันลูกก็แถมให
2: ้จ้าขอบคุณล่วงหน้าจ้าเอาวันผ้าถุงมันเป็นผ้าถุงจังได๋บอย
0: เป็นผ้าถุงผ้าเนื้อดีอยู่ได้แม่ใส่สบายอยู่นะครับแม่เป็นผ้าถุงใส่ปกติมาตรฐานเลยผู้หน่อยผู้ใหญ่ก็ใส่ได้ลายไ
2: ทยไทย
0: ครับ
2: สีเขียวบ่
0: พื้นสีเขียวเนาะลูกจะบอกว่าผ้าถุงพื้นสีเขียวเนาะแม่เนาะมีครับมี
2: จ้าจ้า
0: ครับผม
2: สายตานั่นดีอยู่เพราะว่าเป็นแม่กินนี่กระปุกนี่ที่กระปุกที่สามเลยนี่เพราะว่ามันกินมันเมินออกนะความมันเป็นต่อยังสีมันก็เมินออกมันที่เขาตาดำมาแล้วของแม่มันก็เล่นเมินออกยังสีเนี้ย
0: โอ้ลูกคือดีใจแต่วันนี้เนาะมันที่เขาตาดำแล้วมันเมินออกเขาเห็นเพื่อเขาเห็นถึงความแข็งแรงมันแม่มันใจเล่นมาบ้
2: างน้ำตากระเช้าไหลจริงสิแม
0: ่โอ้ยดีใจนะมีแม่ดีใจนะมีแม่
2: อยู่อยู่ได้วางหันสร้างน้ำมันอันนุ่มดิววางหันถ้าได้เมิดอยู่เลยสิสร้างน้ำมันน่ายห่างไงนะ
0: ได้ครับแม่สร้างน้ำไผ่ก็ได้คือกันเวิร์ดครับแม
2: ่จ้าสร้างน้ำเมิดคือก้นละลาน้ำคุณน่าก็ได้สร้างแล้วน้ำดิวจะสร้างแล้วน้ำน่ายห่างไงเนี่ยมันสองโยกสามโยกหรือเปล่า
0: ได้ครับแม่ส้มโอเดี๋ยวลูกจัดส่งให้นะแม่นะยังฟังเพลงอย่างบ่ยังฟังเพลงอย่างบ
2: ่เจ้าสาวครึ่งมือนะเด้อเจ้าสาวครึ่งวัน
0: เจ้าสาวครึ่งวันได้ครับเดี๋ยวลูกชายเปิดต่อนี้ให้ครับแม
2: ่สวัสดีจ้าคนรอ
0: ครับแม่สวัสดีครับครับแม่ลำพูน
3: จ้าเอาอย่างหน่อยมันจะกดให้ได้นะจ้าอสูตรร้อนเด้อ
0: ร้อนร้อนหนึ่งกระปุกย่างเดียวบ่ครับ
3: เอาคู่หนึ่งก็ได้อสูตรร้อนเด้อ
0: ร้อนร้อนสองกระปุกนะแม่เนาะ
3: จ้า
0: 300บาทนะแม่นะ
3: จ้า
0: ได้ครับพี่แม่ของแม่ลำพูนเสียมเหลานี่บ
3: ่จ้า
0: ที่อยู่เดิมเนาะแม่เนาะ
3: จ้าจ้า
0: พี่แม่อยากฟังเพลงฟังลำอันไหนบ
3: ่ฟังลำต้นละจ้าม้วนเบิดละ
0: โอเคครับแม่ลูกชายจัดส่งให้ครับ
4: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์0902927444 0902927444

0: ดีครับแม่อุดปีรกัญญา
1: ทั้งยาเลยจ้า
0: เอายังบัดนี้แม่เอายัง
1: เอายาทวดยานวด2
0: ยานวด2
1: ห้อนเย็น
0: ห้อนกับเย็นเนาะแม่เนาะ
1: จ้ากับกระไซเส้น2นะ
0: นวดร้อนเย็นกับกระไซเส้น2บัดนี้ของแถมเอาเป็นหยังแม
1: ่เอาพาคนหนู
0: นวดร้อน1เย็น1แล้วก็กระไซเส้น2เนาะแม่เนาะแถมพาคนหนูเนาะ
1: จ้า
0: จ้าอีแม่แถมผ้าขนหนูเป็น 1,200 บาทเด้อแม่เด้อ
1: จ้า
0: จ้าจ้าเดี๋ยวลูกใส่จ
1: ะ
0: ส่งอันนี้ส่งออกมื้อนี้นะสิฮอดอีแม่มื้ออื่นนี่แหละครับของเฮาเฮ็ดงานอยู่จ้าเดี๋ยวลูกใส่รีบจัดส่งให้เด้อแม่เด้อจ้าสวัสดีจ้าแม่อุดร
1: จ้ายายเว้าบ่น่ะ
0: ฮะยายเว้าบ่มันยายเว้าบ่ยายอุดรอยากเว้าบ่อยากเว้านูลูกใส่บ่ได้ครับเดี๋ยวลูกใส่จัดส่งให้เด้อแม่เด้ออยากฟังเพลงฟังล้ำก่อนได้บ่
1: บ่ขอบคุณ
2: ดีครับแม่อรไทยสวัสดีครับแม่อรไทยครับจ้า
3: ตังยา
2: เอาอะไรบ้าง
3: ใจจ้านะกล่องกระปุกหนึ่ง
2: บำรุงใจอ
3: ยากกระชายเส้นกระปุกหนึ่ง
2: ครับผม
3: เออ
2: 1,100บาทแม่เอาอะไรแถม
3: อย่าโนดสุดร้อน
2: อย่านวดสูตรร้อนนะแม่นะ
3: จ้า
2: จ้าโอเคครับแม่ยอด 1,100 บาทนะครับ
3: จ้า
2: แถมนวดร้อนโอเคครับแม
3: ่จ้า
2: จ้าสวัสดีจ้าแม่อรทัยที่อยู่เดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะแม่นะ
3: จ้า
2: จ้าแม่พี่แม่อยากฟังเพลงฟังล่ำขอได้เด
3: ้อฟังน้ำมูเขานั่นละ
2: ได้ครับแม่ขอบคุณครับจ้าสวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับบ้านสูงไทยก่อนค่ำครับ
1: ว่า
0: เบอร์ห้าสามสองเก้าสามนะแม่บ่าวบอยครับ
1: สั่งยาตาหน่อยจ้าย
0: าตาแม่เอากี่กระปุกจ้า
1: สองกระปุกจ้า
0: บำรุงสายตาสองกระปุกนะแม่นะ
1: จ้าลูกค้าใหม่ลูกค้าใหม
0: ่เนาะมันขึ้นซื้อแม่ปะปวดระวังอาจจะเป็นเบอร์คอร์เซ็นเตอร์มันขึ้นเสียงได้ตัวละ
1: คร
0: ับ
1: บ่าวบอยครับฮะ
0: มันขึ้นแจ้งเตือนว่าอาจจะเป็นเบอร์คอลเซ็นเตอร์ว่าแสดงว่าเบอร์แม่นี่พวก
1: บ่ค่ะโทรทั้งนานเนี่ย
0: จ้าแม่เอาอะไรแถมมันมีพัด
1: ผ้าขนหนูจ้า
0: ผ้าขนหนูเนาะส่งคุณแม่อะไรจ้า
1: เอาที่อยู่ไงจ้า
0: จ้าส่งชื่อขอชื่อที่อยู่จ้าส่งคุณแม่อะไรจ้า
1: คุณศิลสมุทร
0: คุณศิลสมุทรนามสกุล
1: เทินสะเกด
0: คุณศิลสมุทรคนสะเกดนะครับ
1: เทินสะเกด
0: เทินสะเกดแหละครับ
1: เจ็ด64 หมู่ 15
0: เทินเดี๋ยวนะเทินสะเกด7,64 หมู่ไหนนะ
1: หมู่15
0: 7,64 หมู่ 15ตำบล
1: ไร่น้อย
0: ไร่น้อยอำเภอเมืองอุบลเนาะแม่เน
1: า
0: ะ
1: อำเภอเมืองจังหวัดอุบล
0: โอเคจ้ะโอเคเดี๋ยวลูกจัดส่งให้นะ
1: จ้าอยู่ใกล้ๆเนี่ย
2: ครับแม่หนูจันครับ
4: แม่ได้รับเด้อยาน่ะเด
2: ้อได้แล้วเนาะแม่เน
4: า
2: ะ
4: ยาตาน่ะเด้อได้รับบางยานี่ธรรมดานี่ส่งวันข้ามมันต้องผลวันสุดถามเพิดมือเมื่อวานนี
2: ่จ้าแม่มันอาจจะลาซาเนี่ยช่วงนี้ครับมันหนาฝนเนาะแม่เน
4: า
2: ะ
4: จ้า
2: แม่ขออภัยหลายๆครับ
4: จ้าบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังจ้า
2: จ้าแม่ขอบคุณครับ
4: สวัสดีจ้า
2: ครับ
0: บ้านศูนย์ไทยก่อนค่ำครับ
5: จ้าบ้าบอยบ่จ้า
0: บ้าบอยครับผม
5: อันสั่งอันสมุอันนั้นน่ะเอ้ากาแฟ
0: จากกองครับ
5: กาแฟ4กองจ้า
0: 4กอง 1,000 บาทเอายังเงินเพิ่มน้ำบ่ครับ
5: บ่จ้า
0: เอายังแถมครับมีน้ำมันนวดมีเสื่อมีกระถุงมีผักคนหนูมีแก้วกาแฟพร้อมช้อนเลือกได้1อย่าง
5: เอาน้ำมันร้อนก็ได้จ้ะ
0: สูตรร้อนหรือเย็นครับ
5: เย็นจ้ะ
0: สูตรเย็นเนาะได้ครับผมขอซื้อที่อยู่ก็รับสินค้านะครับส่งคุณอะไรครับ
5: อันแม่แสงเที่ยงธรรม
0: แม่แสงเที่ยงธรรมบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับแม่
5: บ้านเลขที่26
0: 26หมู่ที
5: ่หมู่1
0: หมู่1ตำบลไหนครับแม
5: ่อันบ้านห้วยไร่ตำบลไร่
0: อันบนห้วยไร่อำเภอเมืองอำนาจเจริญมาแม
5: ่จ้า
0: ได้ครับได้ครับเดี๋ยวลูกจะต้องทาง
5: บ้านนี้อันทรงเมื่อใดสิมาพอดจ้า
0: ยังเร็วกับฮอดแม่มืออื่นยังซากับบ่เกินมื้อฮื้อเด้ครับเด้อได้รับสินค้าแล้วค่อยจ่ายตังค์เด้ครับเด้อ 1,000 บ่มีบวก
5: อันมานะท่านเพิ่นมาเพิ่นก็สิโทรหาอยู่ตัวเนาะ
0: แม่นเพิ่นสิโทรหาก่อนเข้าไปส่งครับผม
5: เออแม่นเพราะว่ายายอยู่แต่หน้านั่นนะยายบ่ค่อยอยู่บ้านบ่มีหลายคนมีแต่ตากับยายอยู่หน้าตื่นขึ้นก็มาหน้าจังสินะคันทนโทรหาก็สิได้กลับเขาแม่ทางสินะ
0: จ้าแม่เดี๋ยวเพิ่นสิโทรก่อนเข้าไปส่งอยู่ดอกครับหรือว่าคันเพิ่นสะดวกไปแม่อยู่หน้าอยู่สิถ่ายอยู่ในบ้านบ่หรือสิมาส่งแม่อยู่หน้าจังสิก็ถามเพิ่นก็ได้ครับส่วนมากก็มีแต่ลูกหลานคนบ้านเฮานั่นล่ะ
5: จ้าจ้าจ้า
0: จ้าแม่ขอบคุณหลายๆครับครับสวัสดีครับแม่แสงครับ
6: เสียงจากลูกค้าที่ได้ชิมกาแฟก้อนคำ
7: มันมันมัน
8: ใช่ครับ
7: หอมหอมหอมอร่อยเนาะ
8: โอ้ยายกินเป็นยังไงกิน
7: กินหอม
8: รสชาติล่ะ
7: รสชาติดีหวานมันมันมัน
8: อร่อยไหมอ
7: ร่อยมาก
8: แล้ว
6: ก้อนคำคอฟฟี่รสชาติที่คุณต้องลอง
9: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

ักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมา

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: 902-942-7444 090-292-7444บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

ขอเชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสุงคามผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น2ค่ำเดือน12ประกอบพิธีทอดกฐินสัจจะบารมีตัดหวายลูกนิมิตและกลางคืนชมมหรสพสมโภชฉลองอุโบสถกับหมอลำคณะใหญ่คณะอีสานนครศิลป์ตลอดทั้งคืนสุโขปุญญัสสะอุจจโย

สวัสดีค่ะเภสัชโมสนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sản là xoáng mươn đơ
1: bố mi đó
0: khọp khuôn lê lái khắp ai lệ bần chi bố mân cao hoa lạ ổn mát ruột
1: nhưng mà bố mi đó
0: ขอบคุณได้หลายครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: ก็ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเลยว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแล้วมันสิได้เงินนั่นเปล่าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากะไสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090-292-7444 090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมฟ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: ต้มหยังต้มหยัง
0: บ่มีหยังครับให้ผมควรออเดอร์ซื้อ
1: แล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนนำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจทาถูหนวดกระพรคลายนำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้อๆโอ้โอ้ถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งค่อนข้างดีขนาด
4: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ่มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน090-292-7444 090-292-7444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
3: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
4: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าก็ถูกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
3: เอาไล่บ่ายผมน้องแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่ให้น้ำไล่ให้น้ำ
4: จ้า

สดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานซีมพีด้วยนะคะไม่ลองไม่

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายเถอะวะ
1: แม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
2: บุ๊กเบาไทยเงาๆวะ
1: กะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่มึงจะจงไว้รักใคร
1: เบาไทยเงาๆกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: ต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศไหมมาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: ที่ไว้ว่างใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
5: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการมวลทะลุทง

ตามนั่งสุดทางเดินนะครับหนึ่งงานเพลงที่อีเมลขอไว้นะครับสำหรับใครที่เป็น FC FC นิยายธรรมะนะครับเดี๋ยวเอาไปฟังช่วงก่อนเที่ยงก่อนน้องกุ้งนางมาก็แล้วกันนะครับเนาะขยับเวลาสักหน่อยแต่ว่าอยู่ในช่วงชั่วโมงเดียวกันนี่ล่ะนะครับ0902927444ผู้ใดขอเพลงเดี๋ยวยังพอท่านได้ฟังก็โทรมาบอกได้ครับเด้อนะครับเบาบ่อยคิวเพลงเหงาหลายนะครับงานลังเทือเปิดได้แน่หลงน้ำลืมแน่นะครับอีพออีเมลก็โทรมาถามกันได้0902927444ครับเบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์นะครับโทรหากันได้เลยรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับสำหรับอีพอผมอีเมลผมนะครับผู้อยากซื้ออยากใส่อยากได้สินค้านะครับ0902927444เดี๋ยวถ้าย่อยใส่หนีเรื่องบทเพลงให้ซะก่อนนะครับเดี๋ยวสิบ่ทันเวลาเนาะเศร้า2เร่ง3อีพอวันดีนะครับแนะนำไว้บ่อยสุนทรชัยส่งต่อครับ

0: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระสายเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบกลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า09029274440902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: อย่าลืมกันแล้วกันครับ0902927444คุณพี่รัตนาพรทศวรรษคุณพี่หรือคุณแม่นี่แหละทั้งเราสีจันหน้าคาขับโทรมาแล้วผมบ่ได้รับสายผมโทรกลับอีเมลกับบ่รับสายผมจักเทื่อ คุณรัตนาพรทศวรรษถ้าฟังรายการอยู่นะครับรับสายนี่เด้อเปิดเสียงโทรศัพท์ไว้นี่เด้อนะครับเดี๋ยวผมไล่ออเดอร์ผู้ใดตกหล่นแล้วแจ้งนะครับเดี๋ยวจักน้อยสิได้ไปฟังนิยายธรรมะเห็นบ่เบลอคักเบอร์เนี่ยเพิ่นขอเซา2แรง3เจ้าของก็ไปเปิดเซา2แรง2บัดเนี่ย ขอบคุณคุณอุดรการดีครับจากบ้านคอใหญ่ตำบลตลาดอำเภอเมืองสารคามกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมเสื้อหลวงตาเสาวัดศรีสะอาดบ้านไซมูลตำบลไซทองอำเภอศรีบุญเรื่องจังหวัดหนองบัวลำภูครับกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมน้ำมันเขียว แม่ทองบอกคำสมไหมจากกุดดูนนสังครับกาแฟ1บำรุงสายตา1 1,000 บาทแถมผ้าถุงแม่บรรณาโพธิจารย์ครับจากบ้านขามอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นครับกาแฟ3นวดเย็น1เขียว1ครับเป็นโปรลดราคา 1,000 บาทไม่เอาของแถมพอเข็มเคนวงจากบ้านปองนะครับบ้านปองตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองอุดรครับกาแฟ1บำรุงสายตา1อีพอว่าแถมผักคนหนูเด้อบ่อยเด้อว่าสั่นฟังไร่กันอยู่อยากล่องใส่เบิ่งลูกไส้ว่าสั่นเดี๋ยวให้น้องไอ้น้องเติ้นไปแล่นส่งให้ครับรวมไปถึงพ่อบัวจันเนืองใต้จากพังทุยนำพ่องครับบำรุงสายตา1กระปุกแม่อ่อนจันเทพาศิริจากโคกเครือน้องกุ้งศรีกาฬสินธุ์กับไสเซน3กระปุกแถมนวดร้อนคุณแม่สว่างสารพัดจากตำบลหน้าค่ำอำเภอศรีเมืองใหม่นะครับจังหวัดอุบลนะครับอีแม่เอาเป็นในส่วนของสายตา1กระปุกอยากล่องเบิ่งก่อนว่าสั่นลูกไส้ว่าสั่นเอาได้ครับคุณแม่คุณรุจิการเสสวนครับจากไร่น้อยอำเภอเมืองอุบลกาแฟ1สบู่อาบน้ำ1ก่อน425บาทคุณคำตันการกระบวนจากโคกผู้พานกาแฟ2บำรุงสายตา1 1,250 บาทแถมนวดร้อนแม่สมบูรณ์สุขสบายจากห้วยไร่อำเภอเมืองอำนาจเจริญนวดเย็น2กระปุก300บาทครับแม่ทองคำนะครับอาจารัตแสงทองครับจากบ้านหนองไผ่ตำบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับกาแฟ2กล่อง600บาทนะครับคุณแม่วันดีเจ๊กสีจากตำบลชโนดน้อยอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารกาแฟ2กล่องนวดเย็น1กระปุกอีแม่จันจวงไทสงจากห้วยย่างบัวใหญ่โคราชนวดร้อน1เย็น1กระปุกเอ๊ะอีแม่จันนี่ขอเพียงหยังไว้นอนะฮะแม่จันขอเพลงสาวโคกเปิดไปแล้วนะครับพ่อหาแสงปัญหาครับจากทุ่งฝนอุดรกาแฟ1กล่องครับคุณสุวิทย์วานิชโพตนังจากถาดพนมกาแฟ4กล่องแถมนวดเย็นครับแม่นาวาแสงโทโพจากพังทุยขอนแก่นครับกาแฟ2กล่อง600บาทแม่มะลิบัวแก้วบัวรพาจากตำบลแสนพันธ์อำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมกาแฟ2กระใสเส้น1แถมนวดเย็นอีแม่สมหมายเวียงวิลาครับจากบ้านหนองสิงห์แว่งนางสารคามกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมผักคุณหนูคุณแม่เอวินทิพรีจากบ้านคอกงวดตำบลไส้มูลอำเภอน้ำพองขอนแก่นครับกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดเย็นหลวงปู่ตื้อวัดบ้านแต่เก่าตำบลหนองบกอำเภอเลาเสือโกกจังหวัดอุบลครับบำรุงสายตา1กระใสเส้น1นะแถมสบู่ล้างหน้าคุณพี่สุดารัตน์ล่าสวยจากสุมเศร้าอำเภอเพนกระใสเส้น2กระปุกครับอีแม่บุญนำวรรณการจากตำบลบุงอำเภอเมืองอำนาจเจริญกาแฟ1กล่อง350บาทขอบคุณแม่คำปางดงผู้ยาวจากดงมะไฟอำเภอเมืองสกลนครบำรุงสายตา2กระปุกคุณสุวิทย์สนองขวัญจากบ้านทินนนสังนวดเย็น2กระปุกครับแม่อำนวยพอประยุนวงชาลีจากอุบมุ่งหนองวัวซ้ออุดรครับกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมผักคนหนูพระอาจารย์สมพงษ์บูระวัดบูระพารามหน้าบ้านซองใต้ตำบลตลาดอำเภอเมืองสารคามครับกาแฟ4กล่องแถมสบู่อาบน้ำพ่อบุญจันทร์พ้นซ่าจากสังกอกุดจับกาแฟ1กล่องกาแฟ4กล่องสบู่อาบน้ำ1ก้อนล้างหน้า1ก้อน 1,160 บาทแถมนวดเย็นแม่พิมพ์ใจกระไรสอนจากบ้านสร้างแป้นตำบลนางามอำเภอเรนูนครนครพนมครับกาแฟ2กล่อง600บาทแม่สงวนสมศิลป์จากไส้มูลสว่างแดนดินสกลนครกาแฟ2กล่อง600บาทแม่จำปีพ่อประมวลบุญประกอบจากหินตั้งนครนายกครับกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดร้อนแม่พันธิพาบุญเที่ยงจากนายุงศรีธาตุบำรุงสายตาก้อนคำ6กระปุก 3,600 บาทแถมกาแฟ2กล่องพ่อวันดีพิมพ์สอนจากพ้นสูงสว่างแดนดินกาแฟ2กล่อง600บาทพ่อสวัสดิ์ภัยบุตรครับจากคำเขื่อนแก้วชานุมานอำนาจเจริญกาแฟ1กล่อง350บาทพ่อบุญมีจำปาสีจากตำบลหนองบัวฮี่อำเภอพิบูลมั่งสาหารจังหวัดอุบลครับกาแฟ3น้ำมันเขียว2ครับเป็นโปรลดราคาไม่มีของแถมคุณวินัทโพสาราชจากคำเขื่อนแก้วชานุมานอำนาจเจริญบำรุงสายตา1น้ำมันเขียว2 950บาทครับแม่ถาวรพันชนะจากโคกภูพานกาแฟ2กล่อง600บาทครับแม่อุไรไตรแก้วจากตำบลธาตุอำเภอวานอนนิวาสสกลนครนวดร้อน2กระปุกอีพอคุ้มแม่นางพรหมโสจากกุดูนนสังกาแฟ2กล่อง600บาทคุณจารุณีสุริยมงคลครับจากโรงแรมแชมเปญวิวตำบลสามงามอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรครับกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมผักคุณหนูสีเขียวแม่เค้นคำผู้แสนครับจากบันยิวป่าโลวาลิชภูมิกาแฟ2กระใสเส้น1แถมนวดเย็นแม่อุบลกระไรสอนสีจากน้องใหญ่น้องกรุงศรีกาฬสินธุ์กาแฟ4นะครับแถมนวดเย็นครับแม่สวัสดิ์โสมพี่รัตนวารีหัวตะพานอำนาจเจริญกาแฟ2กระใสเส้น1แถมนวดเย็นขอบคุณคุณพานิชธานาราชจากโน่นหอมอำเภอเมืองสกลนครบำรุงสายตา2กระปุก 1,300 บาทแถมผ้าถุงพ่อจันหมุนวงจากหัวตะพานอำนาจเจริญกาแฟ8กล่อง 2,000 บาทแถมผ้าห่ม ผู้ใดไล่ซื้อตกหล่นโทรมาบอกเด้อครับ สิได้ลงออเดอร์ให้ใหม่บ่แม่นหยังเด้เวลาเบิดเบิดเวลาครับบ่าวบอยปิดเบรกกันไปกับเซา2แรง3จบนะครับบทเพลงเพลงนี้ช่วงต่อไปฟังนิยายธรรมะกฎแห่งกรรมชุดนะครับวัฏจักรชีวิตตอนในพ้นครับมื้อนี้นะครับไปติดตามว่า

เมื่อพระบุญเฮียวกราบ3ครั้งแล้วท่านพระครูก็เอ่ยขึ้นก่อนว่าความเป็นพระอรหันต์ไม่ได้วัดกันที่ตอบปัญหาได้หรือรู้อะไรๆที่คนธรรมดาไม่รู้บุญเฮียวเธออย่าเข้าใจผิดเธอเองก็ปฏิบัติมาจนถึงขั้นนี้แล้วจะคิดจะพูดอะไรก็ต้องไตร่ตรองให้ดีเสียก่อนมิฉะนั้นจะได้ชื่อว่าตั้งอยู่ในความประมาทถึงจะเป็นพระโสดาบันก็ยังประมาทได้นะพระโสดาบันเป็นผู้ปิดอบายภูมิทั้งสี่ได้แล้วยังจะประมาทได้อีกหรือครับสิทธิ์ถามได้สิความประมาทของท่านมีผลทำให้การบรรลุคุณธรรมที่สูงขึ้นไปต้องล่าช้าแต่ไม่มีผลไปทำให้เกิดในอบายภูมิแต่ถึงจะล่าช้ายังไงก็ไม่เกิน7ชาติหรอกครับหลวงพ่อเพราะชาติที่8จะไม่มีสำหรับพระโสดาบันท่านไม่เกิดชาติที่8แน่นอนที่เธอพูดมานั้นหมายถึงพระโสดาบันประเภทสัตตักขัตตุงปรมะแต่พระโสดาบันประเภทเอกพีชีท่านจะเกิดอีกเพียงครั้งเดียวท่านพระครูอธิบายผมว่าอีกครั้งเดียวก็ไม่น่าจะเกิดนะครับหลวงพ่อชีวิตนี้น่าเบื่อออกชีวิตหน้าอาจจะน่าเบื่อกว่าชีวิตนี้เพราะฉะนั้นเธอจะต้องเพียรพยายามอย่างเต็มที่จะได้ไม่ต้องเกิดอีกเหมือนหลวงพ่อใช่ไหมครับไม่เหมือนเอาละแล้วเธอจะรู้เองไปบอกนายพลคนนั้นขึ้นมาพบฉันได้เสร็จแล้วก็ให้กลับไปพักผ่อนไม่ต้องรอเขาอะไรนะครับหลวงพ่อว่าโยมคนนั้นเป็นนายพลหรือครับถูกแล้วเป็นนายพลเอกด้วยก็ไหนเธอเป็นอาจารย์เขาทำไมถึงไม่รู้ล่ะเขาไม่ได้บอกผมนี่ครับเขาก็มีแต่บอกฉันเหมือนกันแต่ทำไมฉันรู้เธอไม่สงสัยหรือก็สงสัยอยู่เหมือนกันครับหลวงพ่อรู้ทุกสิ่งทุกอย่างผมเองแม้เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อมาหลายปีแต่ทำไมผมไม่รู้ก็นี่แหละที่ฉันพูดว่าเธอกับฉันไม่เหมือนกันจำไม่ได้หรือที่โบราณเขาว่าไม้ไผ่ต่างป้องพี่น้องต่างใจคนเราเกิดมาต่างกรรมต่างวาระแล้วจะให้เหมือนกันได้ยังไงเอาละลงไปตามในพลคนนั้นขึ้นมาเสร็จแล้วก็กลับกุฏิได้ทำไมหลวงพ่อไม่ให้ผมอยู่ด้วยล่ะครับผมจะได้เรียนรู้วิธีตอบปัญหาจากหลวงพ่อผู้อ่อนวัยกว่าอยากอยู่ฟังจะเป็นการเสียเวลาสำหรับเธอกลับไปพักผ่อนดีกว่าไม่เสียหรอกครับเห็นเขาบอกว่าจะรบกวนหลวงพ่อแค่10นาทีเท่านั้นไม่เป็นอย่างที่เขาพูดหรอกเพราะเรื่องของเขายาวต้องใช้เวลานานเป็นชั่วโมงได้ยินดังนั้นพระบุญเฮียวก็เปลี่ยนใจถ้าอย่างนั้นผมไปพักผ่อนผมไปแล้วครับท่านกราบอุปัชฌาย์3ครั้งแล้วลุกขึ้นเดินลงบันไดมาบอกลูกศิษย์หลวงพ่อให้โยมขึ้นไปได้แล้วทำไมท่านขึ้นไปนานจังหรือว่าต้องอ้อนวอนอยู่นานกว่าจะได้รับอนุญาตนายพลเอกออกสงสัยท่านสนทนากับอาตมาขอโทษนะอย่าหาว่าอาตมาสอดรู้สอดเห็นเลยแต่อาตมาจะขอถามว่าโยมเป็นนายพลเอกหรือใครบอกท่านครับบุรุษสูงวัยรู้สึกแปลกใจเขาไม่ต้องการให้ผู้ใดรู้ว่าตัวเขาเป็นใครมาจากไหนหลวงพ่อท่านบอกอาตมาเดี๋ยวนี้เองจริงหรือเปล่าที่ท่านบอกน่ะอาจารย์ถามอีกผู้เป็นศิษย์ไม่ตอบใครบอกท่านพระครูหรือครับท่านทราบได้อย่างไรอาตมาก็มีทราบว่าท่านทราบได้อย่างไรตอนแรกคิดว่าที่ทราบเพราะท่านเป็นพระอรหันต์แต่ท่านก็บอกเมื่อกี้นี้เองว่าความเป็นอรหันต์ไม่ได้วัดกันที่ตอบปัญหาได้หรือรู้อะไรอะไรที่คนธรรมดาไม่รู้อาตมาคิดว่าคงไม่มีใครบอกหลวงพ่อท่านมีอะไรแปลกๆอย่างนี้มานานท่านรู้ทุกอย่างที่ต้องการรู้ตกลงว่าโยมเป็นนายพลเอกจริงใช่ไหมและเป็นทหารหรือตำรวจล่ะท่านพระครูไม่ได้บอกหรือครับไม่ได้บอกอาจเป็นเพราะอาตมาไม่ได้ถามกระมังแล้วถ้าผมตอบว่าผมไม่ได้เป็นนายพลเอกล่ะครับถ้าโยมพูดจริงก็แปลว่าเห็นหนอของหลวงพ่อเสื่อมสมรรถภาพแต่ถ้าโยมพูดไม่จริงก็บาปมากนะที่โกหกพระอรหันต์อาตมาคิดว่าหลวงพ่อท่านเป็นพระอรหันต์นะเอาเถอะไว้โยมคุยกับท่านแล้วจะรู้ว่าท่านเป็นอย่างไร
เชิญขึ้นไปได้เดี๋ยวท่านจะรอนานแล้วท่านไม่ขึ้นไปหรือครับหลวงพ่อท่านไม่อนุญาตยอมรีบขึ้นไปเถอะส่วนอาตมาจะกลับไปพักผ่อนนายพลเอกรู้สึกยินดีที่อาจารย์จะไม่ขึ้นไปด้วยจึงกราบท่าน3ครั้งแล้วเดินขึ้นบันไดไปยังชั้นบนเขากราบท่านพระครู3ครั้งแล้วแนะนำตัวว่าผมนายพชิจะมาขอรบกวนเวลาท่านพระครูสัก10นาทีครับเขาไม่ยอมเรียกท่านว่าหลวงพ่อด้วยเห็นว่าท่านอ่อนวัยกว่าเจริญพรท่านนายพลมีอะไรจะพูดกับอาตมาก็เชิญได้ท่านทราบได้อย่างไรว่าผมเป็นนายพลถามเสียงห้วนทราบจากประสบการณ์นะสิอาตมาปฏิบัติมามากจึงมีประสบการณ์มากนอกจากท่านจะเป็นนายพลแล้วประสบการณ์ยังบอกอาตมาอีกว่าเมื่อ10กว่าปีก่อนท่านมีตำแหน่งใหญ่โตเป็นถึงปลัดกระทรวงกลาโหมนับเป็นตำแหน่งสูงสุดของข้าราชการประจำแต่ก็น่าเสียดายที่ท่านนำไปใช้ผิดทางถึงได้เกิดปัญหาตามมามากมายปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้ผลเพราะมัวครุ่นคำนึงถึงแต่เรื่องในอดีตภาพเด็กทารกที่ท่านเห็นในนิมิตนั้นก็มาจากการกระทำที่ผิดพลาดในอดีตท่านพระครูพูดไปเรื่อยๆทั้งที่พลเอกพชิยังมิทันได้ถามได้ฟังเรื่องราวในครั้งอดีตของตนนายพลผู้เฒ่าก็ถึงกับน้ำตาร่วงเกิดศรัทธาประสาทะในพระภิกษุที่นั่งอยู่เบื้องหน้าจนต้องก้มลงกราบท่านด้วยความนอบน้อมและด้วยใจที่เคารพนับถือโดยมิรังเกียจว่าท่านอายุน้อยกว่าเหมือนที่คิดไว้ในตอนแรกพระคุณเจ้าพูดแทงใจดำผมอย่างนี้ผมซาบซึ้งนักผมมองเห็นความผิดพลาดของตัวเองแล้วขอรับเป็นบุญของผมที่ได้มาพบพระอรหันต์เพราะท่านรู้เรื่องของผมทุกอย่างโดยที่ผมเองก็ลืมมันไปแล้วท่านอย่าเข้าใจผิดอย่าคิดว่าอาตมาเป็นพระอรหันต์จึงรู้เรื่องราวของท่านมันคนละเรื่องกันท่านต้องแยกแยะระหว่างอภิญญากับอรหัตผลคนที่ได้อภิญญาไม่จำเป็นต้องเป็นพระอรหันต์ยกเว้นเขาจะได้อภิญญาข้อที่6เรียกว่าอาสวัคคายานถ้าได้ข้อนี้จึงเป็นพระอรหันต์แต่ถ้าได้ข้อ1ข้อใดใน5ข้อแรกหรือได้ครบทั้ง5ข้อก็ยังเป็นปุถุชนซึ่งหมายถึงผู้มีกิเลสหนาสามารถทำความชั่วได้อย่างเช่นพระเทวทัตท่านได้อภิญญาถึง5ข้อแต่ก็ยังต้องไปตกนรกอเวจีอภิญญา5ข้อมีอะไรบ้างครับท่านพลเอกพชิใครรู้มี1อิทธิวิธีหรืออิทธิวิทาคือความรู้ที่ทำให้แสดงฤทธิ์ต่างๆได้2ทิพโสตคือญาณที่ทำให้มีหูทิพย์ 3. เจโตปริยญาณคือญาณที่ให้กำหนดใจคนอื่นได้ 4. ปุพเพนิวาสานุสติญาณคือญาณที่ทำให้ระลึกชาติได้ 5. ทิพจักขุคือญาณที่ทำให้มีตาทิพย์ 5 ข้อนี้ปุถุชนก็มีได้ส่วนอาสวัคคายานซึ่งเป็นข้อที่6จะมีแก่พระอรหันต์เท่านั้นปุถุชนนี้ไม่ได้ผมเชื่อว่าพระคุณเจ้าได้อภิญญาครบ6ข้อที่ว่ามานี้เขาพูดอย่างมั่นใจอย่าพูดอย่างนั้นท่านยังเป็นปุถุชนจะพยากรณ์อรหัตผลไม่ได้ไม่ต้องไปคิดว่าใครจะเป็นอรหันต์หรือไม่เป็นเพราะนั่นไม่ใช่หน้าที่ของนักปฏิบัตินักปฏิบัติมีหน้าที่สำรวจตรวจสอบตัวเองไม่ใช่ไปสนใจคนอื่นอย่างท่านนี่นับว่าโชคดีที่ได้เข้ามาเจริญธรรมสัมมาปฏิบัติเพราะท่านจะมีโอกาสชดใช้กรรมที่ทำไว้แต่ครั้งอดีตการปฏิบัติอย่างตั้งอกตั้งใจจะสามารถชดใช้กรรมที่ทำไว้ให้หมดไปได้กรรมในที่นี้หมายถึงอกุศลกรรมแต่ถ้าเป็นกรรมหนักเช่นฆ่าพ่อฆ่าแม่แก้ไม่ได้ต้องตกนรกเท่านั้นแล้วคนที่ทำกรรมอกุศลเช่นฆ่าคนอื่นที่ไม่ใช่พ่อแม่ต้องตกนรกไหมครับพลเอกพชิพยายามตะล่อมเข้าสู่เรื่องของตนต้องตกแน่นอน
การละเมิดศีล5ไม่ว่าจะเป็นข้อใดต้องตกนรกทั้งนั้นอาตมาสงสารคนไทยที่นับถือพระพุทธศาสนาแต่ละเมิดศีลได้ทุกข้อคนแบบนี้มีตั้งครึ่งข้อนประเทศบางคนก็เป็นมิจฉาทิฏฐิบอกว่านับถือพุทธต้องตกนรกเลยเปลี่ยนไปนับถือศาสนาอื่นที่เขาสามารถล้างบาปได้เป็นอย่างนี้ก็มากเหมือนผมเลยครับพระคุณเจ้าผมเคยคิดจะไปนับถือศาสนาอื่นเพื่อจะล้างบาปกรรมที่เคยทำไว้ตัดสินใจแล้วว่าจะเปลี่ยนศาสนาแน่นอนตอนนั้นผมเกิดความรู้สึกว่าศาสนาพุทธนี่เข้มงวดมากฆ่าสัตว์ก็บาปดื่มสุราก็บาปผมก็เลยจะไปนับถือศาสนาอื่นแต่พระคุณเจ้าเชื่อไหมครับตกกลางคืนบรรพบุรุษของผมซึ่งล้มหายตายจากไปนานแล้วพากันมาต่อว่าผมจนผมต้องยอมจำนนมากันหมดเลยครับทั้งพ่อแม่ปู่ย่าตายายโดยเฉพาะปู่นั้นท่านพูดกับผมว่าบรรพบุรุษของไทยได้เสียสละเลือดเนื้อเพื่อรักษาพระพุทธศาสนาไว้ให้ลูกหลานและอนุชนรุ่นหลังแล้วทำไมเล่าเจ้าจะมาละทิ้งศาสนาเดิมไปหาศาสนาอื่นในฝันปู่หน้าเศร้ามากแสดงว่าท่านไม่ต้องการให้ผมไปนับถือศาสนาอื่นใช่ไหมครับก็คงจะเป็นอย่างนั้นเอาละเป็นอันว่าท่านจะไม่เปลี่ยนใจไปนับถือศาสนาอื่นแล้วใช่ไหมครับตั้งแต่ผมฝันเห็นปู่ผมก็ตั้งปณิธานไว้เลยว่าจะไม่อกตัญญูต่อบรรพบุรุษจากนั้นไม่นานก็มีคนแนะนำให้ผมมาเข้ากรรมฐานที่วัดนี้แต่ผมปฏิบัติไม่ได้ผลเลยครับพระคุณเจ้าช่วยบอกทางให้ผมด้วยต้องอดทนนะท่านจะต้องตั้งใจปฏิบัติแล้วขออโหสิกรรมต่อคนที่ท่านเคยฆ่าเขาไว้จากนั้นจึงอุทิศส่วนกุศลไปให้เขาผมจำไม่ค่อยได้แล้วครับว่าเคยฆ่าใครไว้บ้างมันหลายคนเหลือเกินกว่าจะเกษียณราชการผมฆ่าคนนับร้อยเพราะผมเป็นทหารนั่นเป็นการทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติอาตมาเองก็เคยเป็นแม่ทัพฆ่าคนมามากต้องรับเวรรับกรรมอยู่นานแต่กรรมที่ท่านกำลังรับผลอยู่นี้ไม่ใช่เรื่องของประเทศชาติแต่เป็นเรื่องส่วนตัวท่านมีความโลภอยากร่ำอยากรวยถึงกับทุจริตต่อหน้าที่รับศีลบาตรค่าศีลบนใช้ตำแหน่งหน้าที่สร้างความร่ำรวยให้ตนเองแอบขายอาวุธให้กับข้าศึกจนร่ำรวยท่านมีลูกสาว2 คนคนหนึ่งเกิดท้องกับพลทหารนับใช้ท่านก็พาลูกสาวไปเอาเด็กออกแล้วฆ่าพลทหารที่เป็นพ่อของเด็กเสียเพื่อจะให้ลูกสาวไปแต่งงานกับด็อกเตอร์ที่ท่านคิดจะให้มาดำเนินธุรกิจของท่านพอเขาปฏิเสธท่านก็หาทางกลั่นแกล้งจนเขาอยู่เมืองไทยไม่ได้ต้องอพยพไปตั้งรกรากอยู่ในอเมริกานี่แหละกรรมที่ท่านสร้างไว้และท่านกำลังรับผลของมันเด็กทารกที่ท่านเห็นก็คือหลานของท่านเขาอาฆาตเพราะท่านไปทำให้เขาไม่ได้เกิดแต่ถ้าท่านตั้งใจปฏิบัติแล้วก็ยอมทนต่อทุกขเวทนาที่ได้รับท่านก็จะแก้กรรมได้อย่าลืมว่ากรรมเก่านั้นต้องใช้กรรมใหม่อย่าไปสร้างอีกที่อาตมาพูดมานี้จริงหรือเท็จประการใดมีท่านผู้เดียวเท่านั้นที่รู้ครับพระคุณเจ้ามีผมผู้เดียวเท่านั้นที่รู้เพราะคนที่รู้เรื่องของผมก็ถูกผมเก็บไปทีละคน2 คนจนไม่มีเหลือผมบาปมากใช่ไหมครับนายพลวัย70 เศษพูดเสียงเครือเพิ่งจะเห็นทุกข์เห็นโทษของการทำผิดคิดร้ายเขาลุ่มหลงมัวเมาในสมบัตินอกกายจนลืมนึกถึงผิดชอบชั่วดีหากเป็นแต่ก่อนท่านก็ต้องคิดกำจัดอาตมาที่รู้เรื่องของท่านพระคุณเจ้าพูดอีกก็ถูกอีกผมรู้สึกละอายใจเหลือเกินอย่างไรก็ตามผมถือว่าผมโชคดีที่ได้มาพบพระอรหันต์ผู้มีเมตตาเช่นพระคุณเจ้าก็อย่างน้อยเวรกรรมของผมก็จะทุเลาเบาบางลงผมจะก้มหน้าใช้กรรมด้วยการปฏิบัติธรรมเจริญพระกรรมฐานทรัพย์สมบัติที่ได้มาโดยมิชอบผมจะบริจาคให้กับมูลนิธิการกุศลต่างๆ
แล้วจะอุทิศบุญกุศลไปให้กับคนที่ผมโกงเข้ามาและที่ต้องคืนให้มากที่สุดก็คือแผ่นดินไทยของผมเมื่อก่อนผมอิจฉาคนที่โกงแผ่นดินเลยหาทางโกงบ้างเพราะอยากร่ำอยากรวยเหมือนพวกเขาแต่เดี๋ยวนี้ผมไม่คิดอิจฉาแล้วผมสงสารพวกเขามากกว่าเพราะอีกไม่นานก็จะต้องมารับกรรมเหมือนผมอาตมาขออนุโมทนาที่ท่านคิดได้ไม่เช่นนั้นจะต้องพกบาปติดตัวไปชาติหน้าอีกแล้วก็ต้องเวียนตายเวียนเกิดอีกครั้งแล้วครั้งเล่าการเกิดเป็นทุกข์ไม่ว่าจะเกิดเป็นอะไรก็ทุกข์ทั้งนั้นอาตมาถึงได้ตั้งปณิธานแน่วแน่ว่าจะไม่ขอเกิดอีกครับพระคุณเจ้าผมเองก็เบื่อไม่อยากเกิดอีกแต่ก็เป็นไปไม่ได้เพราะทำกรรมไว้มากมายเหลือเกินผมเห็นจะต้องกลับไปพักผ่อนแล้วล่ะครับรบกวนเวลาเขียนหนังสือของพระคุณเจ้ามานานแล้วขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความเมตตาที่มีต่อผมในครั้งนี้ขอกราบด้วยความนอบน้อมอีกครั้งและจึงกลับไปพักผ่อน

0: เวลาบ่าย2โมงเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงลงรับแขกตามปกติสตรีอายุประมาณ40เศษกราบเรียนว่าหลวงพ่อคะหนูจะขอนิมนต์ไปฉันเพลในงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ค่ะที่ไหนแล้วก็เมื่อไหร่ละโยมท่านถามที่บ้านหนูค่ะวันที่1ธันวาเธอตอบรู้แล้วว่าที่บ้านแต่อาตมาอยากทราบว่าบ้านโยมอยู่ที่ไหนหลักสี่ค่ะหลวงพ่อว่างหรือเปล่าคะท่านพระครูหยิบสมุดบันทึกมาเปิดแล้วตอบว่าว่างงั้นโยมช่วยเขียนแผนที่ให้ด้วยว่าบ้านโยมไปยังไงหนูเขียนไม่เป็นหรอกค่ะเอาอย่างนี้ได้ไหมหนูจะให้ลูกชายเขียนแล้วส่งมาให้เป็นอันว่าหลวงพ่อรับแล้วนะคะหนูลาละค่ะเดี๋ยวก่อนยังไม่ได้บอกชื่อเลยท่านหมายถึงชื่อผู้นิมนต์หนูรู้แล้วค่ะว่าหลวงพ่อชื่อพระครูเจริญไม่ใช่ชื่อโยมน่ะโยมชื่ออะไรอ๋อชื่อสุนีค่ะท่านพระครูรู้สึกคุ้นกับชื่อนี้ทั้งหน้าตาและน้ำเสียงก็ดูเหมือนว่าจะเคยเห็นเคยได้ยินที่ไหนมาก่อนหากท่านก็นึกไม่ออกรู้แต่ว่าที่มานิมนต์ท่านก็ไปนิมนต์หลวงพ่อแพรแล้วท่านไม่ว่างโยมไปวัดพี่กุลทองมาใช่ไหมท่านถามทำไมหลวงพ่อรู้ที่รู้เพราะอยากรู้โยมไปนิมนต์หลวงพ่อแพรแล้วท่านไม่ว่างเลยมานิมนต์อาตมาแทนจริงหรือเปล่าก็หนูยังไม่รู้จักหลวงพ่อนี่คะนี่หนูก็เพิ่งมาเป็นหนแรกแต่ทำไมรู้สึกคุ้นกับหลวงพ่อจังรูปร่างหน้าตาอย่างนี้เสียงอย่างนี้หนูเคยเห็นเคยได้ยินที่ไหนมาก่อนนะเธอพยายามนึกหากก็นึกไม่ออกท่านพระครูเองก็มีอาการแบบเดียวกันหากท่านก็เกรงใจเห็นหนอจึงไม่ไหว้วานให้ช่วยตรวจสอบอีกประการหนึ่งท่านก็เกรงว่าคนที่ต่อคิวเธอจะรอนานแล้วนิมนต์ไว้กี่รูปวัดเดียวกันหมดหรือเปล่าหนูก็อยากให้เป็นวัดเดียวกันหมดจะได้ไม่ลำบากถ้าหนูจะขอให้หลวงพ่อช่วยนิมนต์เพิ่มอีก8รูปจะได้ไหมคะให้เป็นพระวัดป่ามะม่วงทั้ง9รูปเลยเธอขอความเห็นก็ได้แล้วอาตมาจะจัดการให้งานเริ่มกี่โมงล่ะหนูก็ไม่ทราบคือหนูอยากให้มีสวดธรรมจักรด้วยพอพระสวดเสร็จก็ถวายเพลพอดีแต่อย่างนั้นก็ต้องเริ่ม10นาฬิกาเจริญพระพุทธมนต์ธรรมจักรด้วยต้องใช้เวลา1ชั่วโมงเต็มพอ11นาฬิกาก็ถวายภัตตาหารตกลงตามนี้นะ
1: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหา

้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042 7

090-292-7444 090-292-7444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

ขอเชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสุงธรรมผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น2ค่ำเดือน12ประกอบพิธีทอดกฐินสัจจะบารมีตัดหวายลูกนิมิตและกลางคืนชมมหรสพสมโภชฉลองอุโบสถกับหมอลำคณะใหญ่คณะอีสานนครศิลป์ตลอดทั้งคืนสุโขปุญญัสสะอุจจโยการ

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sản là xoáng mơn đơ
1: bố mi đó
0: khóp khuôn lê lái khắp ai เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: ก็ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวนี
0: ้โอ้ยผมเลยว่าไอ้บ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแล้วมันสิได้เงินนั่นเป้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกระไสเซนบำรุงสายตาน
2: ี่สิโอ้ยอากาศแม่ร้อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดใดแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: น้ำมันเขียวก้อนคำอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก้อนคำหากคุณมีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดยอกวิงเวียนศีรษะช่วยบรรเทาอาการคันจากแมลงสาบกัดต่อยใช้ทาถูนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อหรือสูดดมบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะอีกหนึ่งทางเลือกของคนรักสุขภาพน้ำมันเขียวก้อนคำ1ขวดราคา195บาท2ขวดราคา300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444 น้ำมันเขียวก้อนคำสูตรต้นตำรับสมุนไพร
2: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลายถึกเส้นบ่จ้า
4: อื้อๆโอ้ๆถึกย้ายถึกโอ้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้าย้ายใส่น้ํามันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งคนไข้ดีขนาด
2: ย้ายใส่น้ํามันหนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดเครื่องหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเถื่อน090-292-7444 090-292-7444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
4: อู้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
2: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าก็ถูกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
4: เอาไล่บ่ายผมน้องแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่เห็นน้ำไล่เห็นน้ำ
2: จ้าจ้า
1: ว่ายย่ายมันแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หัน
2: ย่ายเบิ่งข่าวตัวหำ
1: ป๊าดย่ายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอได้น้อยเจ้ากะแนมเห็นตีเดียวนี
2: ่กะเห็นละเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเสียงไม้พุ่น
1: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังได๋สิแนมเห็นเสียงไม้เดียวนี่
2: กะมาเบิ่งติล่ะนี่มันแม่นเสียงไม้บ
1: ่เออแม่นอีหลีล่ะหึเบิ่งใน YouTube มันกะเห็นนั่นล่ะ
2: เบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดี
1: มีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามื้อคืนก็เลี้ยวบ่เห็นมุม
2: เอาอันนี้ไป
1: อีหยังล่ะนี่ยาย
2: สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้กระโทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444ส่งฟรีหอดเฮือน
1: 090-292-7444ส่งฟรีหอดเฮือนตีย่าย
2: เออสั่งมากินเด้อ
1: ครับผม

ปวดเหนื่อยเมื่อยล้ากล้ามเนื้ออักเสบปวดตามข้อปวดเส้นเอ็นตึงบรรเทาด้วยยากระใสเส้นก้อนคำยากระใสเส้นก้อนคำประกอบด้วยสมุนไพรสกัดหลายชนิดทั้งเถาเอ็นอ่อนเถาวัลย์เปลียงกำลังเสือโคร่งและตัวยาอื่นๆรับประทานวันละ2เวลาหลังอาหารเช้าเย็นครั้งละ2แคปซูลยากระใสเส้นก้อนคำทะเบียนยาเลขที่ G572/54 1กระปุกบรรจุ30แคปซูลราคากระปุกละ450บาทยากระใสเส้นก้อนคำแคปซูลทำจากเจลาตินไม่มีผลเสียต่อร่างกายสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444

0: ้ามันใจที่มีให้กาแฟสมุนไพรก่อนค่ำและนำมันหนวดสมุนไพรก่อนค่ำสนใจสร้างซื่อโทร090-292-7444 090-292-7444 อยากสุขภาพดีไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: เสด็จสู่สวรรค์คาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
2: เพิ่นว่าเมืองอีสานนี่ดินดำน้ำซุ่มป่ากุมบ่อนคือแขแกงหางป่านั่งบ่อนคือขางฝ่าลันจักกระจันห้องคือคองลันยามคนมีศีลดินมีนามบ่ฮอนขาดเขินบกมูสักกุน่านกบินส่วนส้มปลายใหม่ไทยเมืองไก่เมืองไก่ไปมาได้จอดแวร์มรดกเก่าแก่ให้ผ้ากันสืบไปอย่าไล่ถิ่มเปล่าแปนเพิ่นว่าเสือสัตว์แห้งอย่าเหม็นสาบกุยกันเกิดเป็นคนอีสานให้หักแพ่งกันไวไผเฮ็ดดีกะไห่ซอยสู้อย่าย่านลืนไผเฮ็ดซัวให้ซอยเว้าไขแก่ดอกซอยกันพี่น้องเอ่ย
1: บ้านสมุนไพรก่อนค่ำขอนำพาพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศของรายการหน้าหน้าว่าไรตีดำเนินรายการโดยดีเจสาวสิงหวานจากห้องดอกดอน

0: ัสดีค่ะกราบสวัสดีนะคะทุกท่านค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่พี่ป้าน้าอาปู่ย่าตายายค่ะแฟนเพลงแฟนรายการที่กำลังติดตามรับฟังกันอยู่ตอนรับเขาสู้ช่วงของรายการนะคะนี่คือนานาว่าไรตินั่นเองดำเนินรายการโดยค่ะดีเจกุ้งนางสาวเมืองขอนแดนดอกคูนค่ะลูกเสาหลาล้านเสาหลาของอีพออีแม่ขึ้นฮาดขึ้นเวทีขานรับนาทีกันอยู่ตรงนี้คือเก่าเหมือนเดิมเวลาเก่าจะแม่จ๋านะคะเวลาเดิมคุณพ่อจ๋านะคะจากเที่ยงถึงบ่ายสองจันทร์ถึงศุกร์นะคะแล้วก็เสาร์อาทิตย์นะคะเจอกันตอน4โมงแรงหอด6โมงแรง2ชั่วโมงโดยประมาณเจอกันแบบนี้เป็นประจำส่งงานเพลงเพราะๆค่ะเป็นความสุขนะคะเป็นรอยยิ้มนะคะเป็นแรงใจให้แก่กันและกันหนึ่งในทีมงานของบานสมุนไพรก่อนค่ำนะคะขึ้นฮาดขึ้นเวทีคือเก่าเหมือนเดิมอยากได้สินค้าจากบานก่อนค่ำกดโทรศัพท์เขามาได้เลยค่ะ0902927444ค่ะสวัสดีค่ะพ่อ
1: ครับ
0: จ้า
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เอากาแฟสักสองกล่องนิดนึง
0: จ้าพอเป็นกาแฟสองกล่อง
1: อันก็เป็นกระใช้เส้นกล่องนึง
0: กาแฟสองกระใช้เส้นนึง
1: กล่องนึง
0: จ้า
1: ครับอันน้ำมันเขียวอีกขวดนึง
0: จ้าน้ำมันเขียวอันนี้จะเป็นตัวแถมบ่คะพ
1: ่
0: อ
1: เ
0: ออน้ำมันเขียวพอจะเป็นเสื่อหรือพอจะเอาเป็นแถมนะคะ
1: เอาเป็นเสื่อ
0: เอาเป็นเสื่อน้ำมันเขียวหนึ่ง
1: ครับผม
0: จ้าแล้วก็มีอะไรอีกไหมคะ
1: เพราะตอนนี้อะไรกุ้งนั่งอ่ะมีเป็นเงินตัวอะไรหรือ
0: เป็นเงินเท่าใดเดี๋ยวกุ้งนั่งคำนวณให้นะคะกาแฟ2กล่อง600 600บวกกระใสเส้น1กระปุก450บวกน้ำมันเขียวขวด195นะจ๊ะพ่อจ๋า
1: เท่าไรครับ
0: จ้าถ้าน้ำมันเขียวขวดเดียว195ถ้าซื้อ2ขวด300พอเอาขวดเดียวเนาะ
1: ครับผม
0: จ้าเป็นยอด 1,245 ได้ของแถมชิ้นนึงค่ะพ่อ
1: ครับผม
0: ของแถมพ่อเอาอย่างดีค่ะจ้าของแถมพ่อเอาอย่างดีค่ะ
1: ครับผม
0: จ้าพอฟังในโทรศัพท์นะคะ
1: ครับครับ
0: ค่ะของแถมพ่อได้ชิ้นนึงจะพอเอาอย่างดี
1: ก็มีตอนนี้กุ้งหน้ากันกับเบอร์เก้าน้องตรงนั่งเนาะ
0: พ่อจ๋าพ่อคะ
1: อะไรครับ
0: พ่อเอาของแถมอย่างดีครับพ่อได้ของแถมชิ้นหนึ่ง
1: ของแถมอันเอาอันนวดเย็นแล้วเนี่ยสุดเย็นได้
0: จ้าเอาเป็นนวดสุดเย็นเนาะพ่อเนาะ
1: ครับผม
0: ได้จ้าพ่อเดี๋ยวลูกสาวส่งไปให
1: ้ครับขอเพลงได้กุ้งนั่งด้วย
0: ค่ะเพลงอย่างดีค่ะ
1: โอ้รักนี่ไม่ขอลืมนะกุ้งนั่ง
0: บุ้ยคือส่งเสียงเล็กเสียงหน่อยค่ะ
1: เสียงเหมือนที่วิทยาตัว
0: เดี๋ยวเสียงเล็กเสียงหน่อยเลยแหมรักนี้อะไรนะคะรักนี
1: ้ครับผมบ่ใหม่ต้องซิงทุกสายแฟนเพลงของกุ้งนั่งผู้สกวนกุ้งนั่งเนาะ
0: จ้าซื้อเพลงรักนี้อย่างกะขะพออีกจักรอบ
1: รักนี้ไม่ขอลืมของน้องใหม่เมืองชุมแพ
0: รักนี้ไม่ขอลืมโอ้ผมมีความลึกยุบฝังใจได้นี่
1: พิเศษสวยนะแม่นคงนั่ง
0: ได้จะพอเดี๋ยวส่งให้ค่ะ
1: ครับผมโชคดี
0: ขอบคุณค่ะพ่อสวัสดีค่ะขอบคุณนี่พ่อบุตรดาชัยนาทด้วยกันแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ
2: ได้ยินบ่
0: จ้ากุ้งนั่งรับสายได้ยินจ้ะแม
2: ่ของฮอดแล้วฮอดเมื่อกี้น
0: ่
2: ะ
0: อ๋อถึงแล้วครบถ้วนเนาะแม่เนาะ
2: ครบถ้วนอยู่เคยเบิ่งอยู่แต่บ่ให้เอากล้องขึ้นไปหรอ
0: นี่ยกนิ้วโป้งให้เลย
2: ฮอดแล้วเนี่ย
0: จักมือถึงค่ะแม่มือเดียวติ
2: ก็สั่งเมื่อวาน
0: สั่งเมื่อวานอ๋อเมื่อวานนี่มื้อนี้ได้ของแล้ว
2: ก็มื้อนี้ก็ฮอดตอนเที่ยงนั่นล่ะ
0: จ้ะถึง1วันพอดีเป๊ะๆเนาะแม่เนาะ
2: จ
0: ้ะขอบคุณแม่หลายๆที่โทรมาแจ้งอีแม่อยากฟังเพลงหยังบ่ค่ะ
2: อยากฟังเพลงดอกจันประหารใจวะ
0: ดอกจันประหารใจเอ้ยแม่เอาอีกเบอร์นึงแม่เอาอีกเบอร์นึงโทรมาบ่ค่ะมันคือบ่ขึ้นซื้อแม่
2: เบอร์เก่าแม่บอกเที่ยงเดี๋ยวนี้เนาะ
0: ตีอ๋อปกติถ้ามันจะต้องขึ้นสื่อโอเคจ้ะแม่จ๋าเดี๋ยวลูกสาวทรงเพลงไปให้เนาะแม่เนาะ
2: จ้าเดี๋ยวก่อนนั้นอันตานี่ขึ้นแบบไรน่ะ
0: บำรุงสายตาให้กินก้อนอาหารเสาร์เม็ดหนึ่งก้อนอาหารแรง
2: ก็ได้ยินนะ
0: จ้าแม่ได้ยินบ่คะแม่
2: ก็ได้ยิน
0: จ้า
2: ได้ยินแบบว่าได้ยินสายตามกินจังไรน่ะ
0: ค่ะกินก่อนอาหารเช้า1เม็ดก่อนอาหารเย็นอีก1เม็ดนะคะ
2: โอ้ก้อนอาหาร
0: จ้ากินก้อนอาหารจ้าแม
2: ่จ้า
0: ขอบคุณจ้าแม่จ้าขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะคุณแม่บำรุงสายตานะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่สร้างสื่อเป็นบำรุงสายตาก่อนค่ำไปนะคะใครที่จริงๆขังกลองจะมีเขียนแจงไว้อยู่แต่ว่าเข้าใจเลยจะแม่มันตัวเล็กมากๆตัวหนังสือน้อยหน่อยพูดลังก้นเดี๋ยวเอาแว่นขยายผลได้ไปอ่านนะคะก็ถ้าเป็นบำรุงสายตาให้กินก่อนอาหารเช้าเม็ดหนึ่งก่อนอาหารเย็นอีกเม็ดหนึ่งได้เลยนะคะ0902927444 0902927444ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีแก้วคุณนาง
0: จ้าค่ะแม่
2: ค่ะฝนตกไหมเมื่อคืนนี้ลูกสาว
0: เมื่อคืนอุ๊ตกแห้งค่ะแม่ตกแห้งอยู่เด้
2: เออตกแห้งอยู่บนโดนอยู่พี่
0: จ้าค่ะ
2: ลูกจ้าแม่คนนี้ขอฟังเพลงนะ
0: ค่ะเพลงหยังคะ
2: ไอ้กระต่ายไม้จัน
0: กระต่ายไม้จันเป็นของเล่าเด้เนาะ
2: จ้าเป็นเพลงอีหยังก็เขาเหตุการณ์อีหยังก็เขาเฮ็ดใหม่น่ะแม่
0: จ้ะที่เป็นศิลปินลาวใช่ไหมคะแม่
2: เซลียังก
0: ็ซิลิอันใดเนาะที่เป็นศิลปินลาวลองเหมือนบ่ค่ะ
2: จ้าจ้า
0: โอเคเอาเดี๋ยวคงนั่งทรงไห่เนาะ
2: จ้าขอบคุณค่ะสวัสดี
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับนะคะคุณแม่ตะไคร้หอมด้วยก็แล้วกันกระต่ายไม้จันนะคะเป็นเวอร์ชันของศิลปินจากสปป.ลาวนะคะสักครู่เดี๋ยวคงนั่งเปิดให้ค่ะ0902927444ผลิตภัณฑ์จากบ้านก่อนค่ำนำมาฝากเอามาตอนคือเก่าเหมือนเดิมแม่จ๋าดูแลสุขภาพของเราแล้วก็คนที่เรารักได้เลยบอกว่าจะเป็นกาแฟก้อนคำค่ะกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับคนที่รักสุขภาพรสชาติดีกลมกล่อมหอมอร่อยแน่นอนนะคะ1กล่องค่ะบรรจุทั้งเบิด10ซองนะคะราคาขายถ้าซื้อกล่องเดียว350บาทจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางถ้าซื้อ2กล่องนะคะ600บาทแล้วก็ถ้าเป็นโปร4กล่องนะคะ4กล่อง 1,000 บาทได้ของแถมพร้อมค่ะสำหรับใครที่สั่งซื้อเป็นโปร4กล่องพันเดียวของแถมเลือกได้มีเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูแก้วกาแฟน้ำมันนวดน้ำมันเขียวนะคะหรือว่าจะเลือกเป็นสบู่ก้อนคำก็ได้เหมือนกันนะคะเลือกได้1ชิ้นนะคะ0902927444กาแฟก่อนค่ำใส่สมุนไพรเข้าไปทั้งหมด32ชนิดค่ะเรียกเดี๋ยวว่าใส่แบบอัดแน่นจริงๆนะคะมีทั้งตัวคอลลาเจนนะคะคอลลาเจนเฉพาะคอลลาเจนตัวเดียวนี่ไส้3โตค่ะคอลลาเจนไททูคอลลาเจนไดเปปไทด์แล้วก็คอลลาเจนไตรเปปไทด์1กล่องราคา350 2กล่อง600 4กล่องพันเดียวแล้วก็อีก1โปรค่ะถ้าเป็นผู้ใดที่อยากจะได้แบบชุดใหญ่ไปเลยเฉพาะกาแฟอย่างเดียวค่ะ8กล่อง 2,000 บาทนะคะ8กล่อง 2,000 บาทของแถมถ้าเป็นชิ้นเล็กนะคะยังเช่นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูแก้วกาแฟน้ำมันนวดน้ำมันเขียวสบู่เหล่านี้เลือกได้2ชิ้นเลยสำหรับของแถมแต่ถ้าเกิดจะเอาเป็นของแถมชิ้นใหญ่เลือกได้1ชิ้นนะคะมีวิทยุมีผ้าห่มมีกาต้มน้ำร้อนไฟฟ้านะคะหรือว่าจะเลือกเป็นกาแฟก้อนคำก็ได้เหมือนกันค่ะสวัสดีค่ะ
1: สบายดี
0: จ๋าสบายดีค่ะ
1: เห็นได้ฝนตกว่าทั้งฝน
0: ฝนเมื่อคืนนี่ตกอยู่ค่ะพี
1: ่ครับจึงนั่นสังว่าตกเนี่ย
0: เอาเหรออุ้ยแม่แรงบ
1: ่มันฝ่ากับบ่นี่ดอกมันเป็นลิ้นๆเป็นจังได๋เป็นบ่เต็มเม็ดเต็มหน่วย
0: อาจสิเป็นย่อมๆเนาะอาจจะบ่ทั่วฟ้าค่ะ
1: ฟ้าไกลดินของแดงจิตตกรให้อายเด้อ
0: ฟ้าไกลดิน
1: ของแดงจิตตกร
0: อ๋อจ้า
1: ผมฟังอยู่เสมอบนเวลาโทรตำสัตว์แน่ไปหน้าแน
0: ่ตีโอ้บันนี้บ่ได้โทรหากุ้งนั่งโดนกุ้งนั่งลืมฉายาได้นี่เดี๋ยวซื้ออย่างก่อน
1: สวนน้ำ
0: โอ้พี่สวนน้ำนะโอเคจ้าพี
1: ่แล้วไอ้ขาไม่ทั้งน้อนสังแล้ว
0: ตีโอไปอยู่ทั้งพุ่นเหรอเนาะ
1: มาอยู่สายเดียวแล้ว
0: สายเดียวคืออย่างค่ะ
1: มาอยู่พันสายยาพันสายเดียวนะ
0: อ๋อโอเคจ้ะพี
1: ่มาแต่งเพิ่นแล้วล่ะเรียบร้อยแล้ว
0: ป๊าดเป็นเจ้าบ่าวหมาดๆตอนนี้ไหม
1: ครับแต่งเพิ่นแล้วได้หลายเดือนแล้ว
0: จ้ะเอายินดีน้ำเด้อไอเด้อ
3: ครับ
0: ค่ะ
3: ฟังก็เสมอล่ะตำบ่ได้ใครได้ทู่ค่ะตำสา
0: โอ้ตำสาเอามาฝากจักโลเนี่ยเปียง
3: ซึ่งเฮ็ดตาเฮ็ดใคร
0: ม
3: าอย
0: ู่ขยันขยันนี่ล่ะเขาบอกว่าคนขยันอยู่ใส่กะลำบากเด
3: ้ครับน้ำมันเศร้ากับไปหน้าพยายามรอบยามใช่
0: จ้ะโอเคค่ะพี่ขอบคุณพี่หลายๆเดี๋ยวขออนุญาตรับสายซอนสวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับพี่สวนนามนะคะสวัสดีค่ะ
4: ก็รอวันที่27
5: จ้ะหนูจ้า
0: สวัสดีค่ะกุ้งนางรับสายค่ะ
5: ค่ะอันก้อนค่ำแม่นบอจ้านี่
0: จ้ะบานก้อนค่ำค่ะแม
5: ่อันอยากสั่งกาแฟจ้า
0: จ้ะคุณแม่เอากี่กล่องดีคะ
5: เอาพันหนึ่งนะจ้ะ
0: จากกาแฟหนึ่งเอากาแฟสี่กล่องพันเดียวได้ของแถมจ้ะแม
5: ่ไม่ยังเนี่ยจ้าคนสวย
0: จ้าอุ้ยบอกถึกใจไปจักสามอย่างซะเปียงของแถมของแถมมีเสื้อค่ะแม่ผ้าถุงผ้าขนหนูแก้วกาแฟ
5: เอาได้บ่จ้ะเอาแบบอื่นได้บ่จ้ะ
0: มันต้องได้แถมนะจ๊ะแม่จ๋าถ้าเป็นโปรอันนี้4กล่อง
5: แม่นบ่จ๋า
0: จ๋าหรือถ้าแบบนึงมันจะเป็น1,000 บาทไม่มีของแถมได้กาแฟ3กล่องน้ำมันนวด2ขวด
5: จ้าเอาแบบบ่เอาเสื้อผ้าแบบนี้นะจ๊ะ
0: จ๋ากะสั่นแม่เอาเป็นกาแฟ3แล้วก็น้ำมันนวด2นะคะ
6: แม่เอา
0: แบบนี้บ่ค่ะ
6: เอากาแฟมันไม่พอเนาะเอาแบบ
5: ถ้ากาแฟสีล่ะจ้ะลูก
0: จ้ะถ้ากาแฟสีก็จะได้ของแถมจ้ะแม่บังคับอีแม่เอาของแถมเด้เนี่ย
5: เอาอย่างน้อยคนสวยเน
0: า
5: ะ
0: เอา
5: เป็นยานวดได้บ่จ้ะลูก
0: แถมเป็นนวดสูตรไหนดีคะมีร้อนกับเย็น
5: เอาสูตรร้อนนะจ้ะ
0: จ้ะเป็นสูตรร้อนเนาะแม่เนาะ
5: จ้า
0: ป้าเป็นคนแรกลูกค้าที่ต้องขยันขย่อยให้เอาของแถม แม่จ๋าอีแม่เคยสั่งบอ
5: เคยสั่งค่ะสั่งของมาเมื่อนี้จ้ะของมาสั่งไอ้ยานวดพันหนึ่งแล้วก็กาแฟเป็น1,200นะจ้ะลูก
0: อ๋อบัดนี้แม่จะสั่งไม้มันบ่ค่ะอันนี
5: ้ค่ะค่ะ
0: อ๋อ
5: สั่งไม้จ้ะ
0: สั่งไม้0เดี๋ยวคงนั่งเบิ่งข้อมูลแมปแป๊บนึงนะคะ061 429
5: 5487
0: 5487จ๋าคุณ
5: รัตนบุรีค่ะ
0: จ๋าคุณรัตนาพรแก้วจันนะคะ
5: จ้า
0: อ๋อโอ้อยู่ชลบุรี
5: จ้า
0: จ๋าบางละมุงเนาะแม่เนาะใดจ้าแม่เดี๋ยวทีมงานส่งออกมานี่ปกติกี่วันถึงจ้าแม่ของแม่
5: สั่งเมื่อวานกับคนสุดหล่ออ่ะ
0: โอ้สุดหล่อ3
5: วัน2วันวันที่2วันนี้วันที่3วันนี้จ้ะคนสวย
0: โอ้คนสวยก็จะส่ง2วันเหมือนกันละแม่
5: จ้ะขอเพลงให้พี่พาพรได้บ่จ้า
0: จ้ะซื้อเพลงหยังนะคะ
5: เพลงอะไรนะฮักสาวเทา
0: ฮักสาวเทาฮักสาวเทา
5: อันมอบจากลงจากไอ้ให้หัวใต้เด้อจ้ะเด้อ
0: ให้อะไรนะจ้ะแม่หัวใต
5: ้ให้ไอ้ลงมันที่บ้านหัวขัวใต
0: ้หัวใต
5: ้ค่ะ
0: จ้าได้ค่ะแม่จ๋าได้ลูกสาวเปิดให้
5: จ้าคุณสวย
0: ขอบคุณมากมากค่ะ
5: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะสำหรับคุณแม่รัตนาพรแก้วจันเอิญแม่หรือเอิญพีดีบ่นี่ฟังเสียงน่าจะยังไม่เท่าไหร่เนาะแม่เนาะนะคะน่าจะยังเป็นสาวอยู่เด้ฟังเสียงกุ้งนั่งว่านะคะรอบนี้เอาเป็นกาแฟก้อนคำ4กล่องนะคะ 1,000 บาทแล้วก็ของแถมเป็นน้ำมันนวดก้อนคำสูตรร้อนนะคะขอบคุณหลายๆกันแล้วกันขอเพลงเขามานำค่ะฮักสาวเถานะคะส่งไปทางบ้านหัวขัวไต่นะคะพี่น้องแฟนรายการที่ติดตามรับฟังกันอยู่ทุกท่านด้วยรักนี้ไม่ขอลืมความรักโดยเฉพาะนะคะเขาบอกว่าใครที่เจอเป็นแบบรักแรกครั้งแรกคนแรกโอ้ยอันนี้หลายคนบอกว่ามันลืมไม่ได้จริง
7: ๆและตามดวงใจ
0: ส่งงานเพลงนี้ไปค่ะสำหรับนะคะคุณพ่อบุตรดาเสียงหน่อยเสียงใหญ่ผลเนี่ยพอนะคะบอกเรื่องเพลงนี้ส่งไปตามคำขอค่ะ

0: ยืมเงินแน
1: ่บ่มีดอก
0: อีหลีที่ไอ้ขันทั้งสั้นเอา 20,000 เด
1: ้อบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแล้วมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากาไสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่09029274440902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โหบ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมต้วนออเดอร์ซื้อ
1: ๆเออแล้วไป
2: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
3: ถึกเส้นบ่จ้า
2: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
3: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดเครื่องหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195 บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300 บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
2: อู้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
3: เฮาใส่น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนคําเคล็ดลับของย่ายเลยละ
2: อืมเอาไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่ให้น้ําไล่ให้น้ํา
4: จ้าจ้าอย่าลืมกันแล้วกันค่ะแม่จ๋าสำหรับใครที่ปวดเส้นเอ็นตึงนะคะเคล็ดขัดยอกฟกช้ำดำเขียวหรือมแมลงสัตว์กัดต่อยนะคะใส่น้ำมันนวดก่อนค่ำของเรานะคะไปท่าไปถูไปนวดนะคะบรรเทาอาการได้เลยนะคะ1ขวด195 บาทถ้าซื้อ2ขวด300 บาทนะคะโดยน้ำมันนวดก่อนค่ำจะมี2สูตรค่ะสูตรร้อนและสูตรเย็นนะคะถ้าสูตรห่อนจะนะคะขวดแล้วก็เนื้อครีมจะสีดำนะคะถ้าเป็นสูตรเย็นทั้งขวดแล้วก็เนื้อครีมจะสีขาวนะคะสอบถามรายละเอียดค่ะหรือโทรสั่งซื้อได้เลย0902927444นะคะ0902927444

7444นะคะขอบคุณฝากร่วมไปถึงค่ะสำหรับยากระสายเส้นก่อนค่ำนะคะถ้าผู้ใดที่รู้สึกว่าอาการปวดมันเยอะมันมากจริงๆนะคะใส่น้ำมันหนวดในการหนวดนะคะบรรเทาอาการจากภายนอกนะคะแล้วก็กินเป็นกระสายเส้นก่อนค่ำนะคะเพื่อดูแลจากภายในได้เลยสำหรับยากระสายเส้นก่อนค่ำบรรเทาอาการปวดที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันหรือเรื้อรังนะคะ1กระปุกมีทั้งหมด30เม็ดราคาถ้าซื้อกระปุกเดียวค่ะ450บาทถ้าซื้อ2กระปุกนะคะ 1,000 เอาขออภัยค่ะถ้าซื้อ2กระปุก900ตกเลขได้แม่คำนวณไปคำนวณมาเอาก็สิเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันบ่ค่ะถ้า2กระปุก900บาทนะคะถ้าซื้อ3กระปุกได้ส่วนลดแล้วก็ได้ของแถมสำหรับกระสายเส้นก่อนค่ำ3กระปุกนะคะ 1,200 บาทของแถมเลือกได้ค่ะก็จะมีเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูแก้วกาแฟน้ำมันหนวดน้ำมันเขียวหรือจะเป็นสบู่ก้อนคำนะคะก็ได้เช่นเดียวกันติดต่อได้สอบถามรายละเอียดได้เลย0902927444ค่ะ0902927444ขอบคุณน้องแบงค์นะคะขอเพลงมาเป็นขอโทษแม่ลูกแพรรักนะคะฝากตอนไปถึงแฟนรายการทุกพื้นที่การรับฟัง

0: ดอกจานประหารใจส่งเนื้องานเพลงนี้ค่ะของทางด่านผิวมนแค้นกันคูนนะคะความสุขไปด้วยนะคะฟังเพลงมวลๆกันไปค่ะหลากหลายพื้นที่น้ำกันนะคะหลายจังหวัดด้วยกันนะคะสำหรับคลื่นที่รับสัญญาณออกอากาศนะคะของบ้านก้อนคำของเราตอนนี้ทั้งหมดเลยค่ะคือ19คลื่นความถี่นะคะ19คลื่นความถี่แต่ว่าสระแก้วยังคงมีการสอมบำรุงเครื่องทรงกันอยู่นะคะมีพี่มิตรไมวัฒนาโทรมาถามอยู่ว่าเอ๊ะคือบ่ได้ยินเสียงวางสั่นเขาได้การบ่อายแล้วค่ะคงนั่งเขาได้การบ่คือบ่ได้ยินเสียงนะคะมีการซ่อมบำรุงเครื่องส่งอยู่นะคะสำหรับที่สระแก้วเนาะนะคะทักทายไปค่ะหลายพื้นที่เลยบ่ว่าจะเป็นทางด่านจังหวัดอุดรนะคะก็จะมี2คลื่นด้วยกันค่ะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ติดตามรับฟังทางโซนอุดรนะคะก็จะมีคลื่นหลักเลยของพี่บอยสุนทรชัย 106.75 ออกอากาศจากอำเภอเมืองนะคะมาวินเรดิโอหรือว่าจะเป็นนะคะที่อำเภอศรีธาตุ 104.25 นะคะคลื่นชนะชัยเรดิโอส่วนทั้งขอนแก่นค่ะมี3คลื่นน้ำกันนะคะอำเภอเมืองขอนแก่นนะคะ90.25 นะคะเพื่อนใจเรดิโอนะคะแล้วก็คลื่นที่อำเภอกระนวล 100.75 นะคะของป๋าสมาร์ทนะคะสอสมาร์ทเรดิโอแล้วก็ที่อำเภอภูเวียงนะคะ 99.75 ส่วนสกลนคร3คลื่นน้ำกันค่ะพี่น้องแฟนรายการคุณพ่อคุณแม่ทางสกลนครก็จะมีที่บรรจงโปรโมชั่นออกอากาศอยู่ที่อำเภอเมืองค่ะความถี่ 98.25 หรือจะเป็นเลิฟเรดิโอนะคะออกอากาศอยู่ที่อำเภอภูพาน 98.0 แล้วก็นะคะอำเภอสว่างแดนดินนะคะคลื่น 107.50 นะคะชมดาวเรดิโอส่วนทางด่านจังหวัดหนองบัวลำพูนะคะก็1คลื่นคลื่นคนภูทรค่ะ 101.0 ออกอากาศอยู่ที่อำเภอโน่นสังนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีจ้า
0: จ้าค่ะพี
1: ่ขอบพระคุณจ้า
0: เอาเพลงอย่างดีค่ะ
1: อย่าเลย
0: จ้าเพลงอย่างก็ค่ะ
1: ทำบาปประโลง
0: ทำบาปประโลงเนาะ
1: จ้าฝากให้ทุกเสียงสายเด
0: ้
1: อ
0: ได้ค่ะพี
1: ่ไม่เสียกันไหม
0: จ้า
1: เออมันยิ่งเสียงโดนแล้ว
0: เป็นบอดี้ยินแล้วบอดี้ฟังมันบ
1: อชุบัว
0: ถ้าได้ฟังถ้าฟังนี่ก็จะได้ยินกันเสมออยู่เด้นะคะขอบคุณสำหรับนะคะพี่ดอกรักสีม่วงน้ำกันแล้วกันนะคะแล้วก็ทักทายไปที่ขันนครพนมน้ำนะคะคลื่นอำเภอธาตุพนมนะคะ 99.50 จังหวัดอำนาจเจริญค่ะ 104.25 นะคะส่วนจังหวัดอุบลราชธานีนี่3คลื่นด้วยกันนะคะมีออกอากาศที่อำเภอเมืองค่ะ 90.75 นะคะหรืออำเภอสีเมืองใหม่นะคะ 95.0 แล้วก็อำเภอน้ำยืนนะคะ 103.75 นะคะจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ1คลื่นความถี่ออกอากาศอยู่อำเภอหนองไผ่นะคะ 96.75 นะคะส่วนจังหวัดสระแก้วก็จะเป็นคลื่น 101.50 จังหวัดนครนายกนะคะ 98.75 และนะคะร่วมไปถึงที่คลื่นจังหวัดนครราชสีมาอำเภอแก้งสนามนาง 100.50 ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีครับคุณสวย
0: ค่ะกุ้งนั่งรับสายค่ะพี
2: ่โอ้ยจริงเสียงหวานเนาะ
0: หวานบ่ค่ะน้ำตาลลอยโล
2: ่ดบ่ล่นทนบ่ได้กันเลยได้โทษอีก
0: โอ้จ้าขอบคุณมากๆเลยอยากฟังเพลงหยังค่ะพี
2: ่หูบ่ว่าขึ้นฮอดได้ได
0: ้หูบ่ว่าขึ้นฮอดเนาะ
2: แต่ซ้ายลงไปมีกี่เนี่ยได้
0: จ้าพี่ดอกรักสีม่วง
2: ครับแล้วเราเต็มๆเนี่ยได
0: ้ได้เลยค่ะพี
2: ่เราอยู่ตั้งไหนหลัง
0: โอ้ยกุ้งนั่งกระจำว่าได้อยู่พี่ดอกรักสีม่วงข้างใดบอกในเด้อเอ่ยเด้อ
2: คร
0: ูเบา
2: ค่ะโอเคน้ำไม้น้ำได้คนใส่ได
0: ้โอเคค่ะพี่ขอบคุณมากๆค่ะ
2: ครับครับครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะไอ้ซ้ายจากทางโน้นสังน้ำกันแล้วกันนะคะหูบ่ว่าขึ้นฮอดพิเศษพิเศษแขนๆไปสำหรับพี่ดอกรักสีม่วงกระต่ายไม้จันนะคะจากคุณแม่ตะไคร่หอมแนะนำกันเข้ามาสั่งซื้อสินค้าจากบ้านก้อนคำค่ะสอบถามได้เลยนะคะบ่ว่าจะเป็นกาแฟก้อนคำน้ำมันนวดก้อนคำยากระสายเส้นก้อนคำสมุนไพรบำรุงสายตาก้อนคำน้ำมันเขียวก้อนคำและสบู่ก้อนคำค่ะ

0: เดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวกุ้งนางติดต่อกลับเนาะจ้ะจ้ะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากเดี๋ยวกุ้งนางติดต่อกลับนะคะเพราะว่าเมื่อสักครู่บอกว่าจะโอนนะคะคือระบบของบ้านก้อนคำสามารถจ่ายได้2ช่องทางนะคะ1เก็บเงินปลายทางหรือใครไม่สะดวกให้เก็บเงินปลายทางสามารถโอนได้นะคะเดี๋ยวกุ้งนางเอานะคะเบอร์บัญชีให้สักครู่เดี๋ยวโทรกลับนะคะสายเมื่อสักครู่อยากได้เป็นกาแฟ4กล่องนะคะ4กล่อง 1,000 บาทแล้วก็ได้ของแถมด้วยนะคะขอบคุณหลายๆกันแล้วกันค่ะ0902927444นะคะ0902927444นะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือสั่งซื้อสินค้ากับบ้านก้อนคำของเราได้เลยค่ะนะคะเบอร์โทร0902927444นะคะตอนนี้โปรโมชั่นดีๆหลายโปรเลยจ้ะแม่จ๋าใครที่อยากได้สินค้าจากบ้านก้อนคำสามารถคละสินค้าได้นะคะถ้าครบ 1,000 บาทนะคะถ้าครบ 1,000 บาทได้ของแถมนะคะเอายั่งกระไดจ้ะแม่นะคะให้มันครบ 1,000 ของแถมได้ชิ้นหนึ่งแต่ถ้าเกิดนะคะซื้อไปจนครบก็คือในรอบเดียวครบ 2,000 นะคะสามารถเลือกของแถมได้2ชิ้นหรือจะเลือกเป็นของแถมชิ้นใหญ่ก็ได้1ชิ้นนะคะ0902927444ค่ะสวัสดีค่ะแม่จ้าจะไม่เอาเพลงใดดีคะ
1: เพลงคิดถึงแทบขาดใจ
0: คิดถึงแทบขาดใจ
1: เพลงของยุ่ยว่าเขาเล่นใด
0: อ๋อเดี๋ยวลูกสาวลองกดเบิ้งเนาะแม่เนาะคิดถึงแทบขาดใจ
1: ยังตายนั่นแหละเจ้าเนี่ยทั้งที่เมืองใหม่
0: จ้าคุณแม่ชวีวันใช่ไหมคะ
1: จ
0: ้าจ้าแม่เดี๋ยวถึงคิวลูกสาวสงไห่เนาะแม่เนาะค่ะขอบคุณนี่แม่หลายๆกันแล้วกันค่ะขอบคุณคุณแม่ชะวีวันโลหะพรมด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกงนั่งรับสายค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหล
2: ครับ
0: จ้ากงนั่งรับสายค่ะ
2: บอกอากาศว่าครับ
0: พี่โทษจากที่ไหนคะจังหวัดอะไรคะพี่
2: ร้อยเอ็ด
0: ร้อยเอ็ดปกติผิดฟังใดบอกค่ะอยู่ร้อยเอ็ดหรือจังใด
2: อยู่ฟังอยู่แถวพี่หลับอยู่นี่แถวอยู่ในวิทยุเห็นหลับอย
0: ู่ในวิทยุมีเสียงออกบอค่ะพี
2: ่บ่เสียงผู้สาวเสียงผู้หญิงกันดิเสียงผู้หญิงกันแฉะครับ
0: หมายถึงในวิทยุไม่ใช่คลื่นบ้านก้อนคำใช่ไหมคะ
2: ใช่
0: แต่หมายถึงปกติพี่ฟังได้ใช่ไหมคะ
2: ฟังได
0: ้แต่วันนี้ฟังไม่ได้เป็นคลื่นอื่นใช่ไหมคะ
2: ไม่ก็คลื่นนี่แหละเหมือนคุณรับโทรศัพท์แต่เป็นผู้หญิง
0: แต่เป็นผู้หญิง
2: แก่ที่มันโทรมันคนแก่โทรเข้าไป
0: อ๋อจากใช่ค่ะพี่มันจะดีเลย์ค่ะมันจะช้ากว่านิดนึงให้ฟังในโทรศัพท์ไว้ก่อนค่ะใช่ค่ะ
2: ผมก็เลยโทรดู
0: อ๋อค่ะค่ะพี่ถูกต้องแล้วค่ะมันดีเลย์นิดนึงมันเป็นออนไลน์อะค่ะเป็นลิงก์สัญญาณไปจะช้านิดนึง
2: รู้อยู่ครับ
0: ค่ะ
2: ครับ
0: จ้าพี่ม
2: ีก็จะโทรขอเพลง
0: อ๋อจ้าเพลงอะไรดีคะ
2: คอยเธอที่เบอร์เดิม
0: คอยเธอที่เบอร์เดิม
2: ครับผม
0: โอเคจ้าพี่จากที่ร้อยเอ็ดนะคะ
2: โอเคคนที่เธอรัก
0: คือยังไงนะคะคุณนั่งงง
2: ผมอะไรคนที่เธอรักจากคนที่เธอรัก
0: จากคนที่เธอรัก
2: ครับผม
0: ไปกัน
2: ได้ยินไหม
0: หมายถึงเพลงเหรอคะพี
2: ่ไม่คนขอนี่แหละ
0: จากคนหมายถึงว่าชื่อคนที่เธอรักใช่ไหมคะ
2: ครับ
0: อ๋อโอเคจ้ะพี่จ๋าเดี๋ยวคุณนั่งส่งให้ขอบคุณมากๆค่ะสว
2: ั
0: สดีค่ะนะคะขอบคุณหลายๆกันแล้วกันไอ้ไส้จากทั้ง101นะคะซื้อฉายาว่าใจ จากคนที่เธอรักนะคะคอยเธอที่เบอร์เดิมนะคะเดี๋ยวถึงคิวกุ้งนั่งเปิดไห่กันแล้วกัน0902927444เบิ้งเวลาแล้วกุ้งนั่งปิดเบรกก่อนนะคะเดี๋ยวพักสักครู่นะคะพักแป๊บเดียวชั่วโมงหน้านะคะกลับมาอยู่กับกุ้งนั่งต่อแต่ว่าจริงๆช่วงพักไม่ได้ไปไหนคุณพ่อคุณแม่นะคะอยากสั่งซื้อสินค้าจากบ้านก่อนค่ำสามารถที่จะกดโทรศัพท์เข้ามาได้เลยนะคะเบอร์เก่าเบอร์เดิมค่ะ0902927444

รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162

ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร0427

090-292-7444 090-292-7444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

ขอเชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสุงคามผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น2ค่ำเดือน12ประกอบพิธีทอดกฐินสัจจะบารมีตัดหวายลูกนิมิตและกลางคืนชมมหรสพสมโภชฉลองอุโบสถกับหมอลำคณะใหญ่คณะอีสานนครศิลป์ตลอดทั้งคืนสุโขปุญญัสสะอุจจย

สวัสดีค่ะเภสัชโมสนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sản là xoáng mươn đơ
1: bố mi đó
0: khọp khuôn lê lái khắp ai lệ bần chi bố mân cao hoa lạ ổn mát hột
1: nhưng mà bố mi đó
0: ขอบคุณได้หลายครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: ก็ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแล้วมันสิได้เงินนั่นเปล่าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากระไสเซนบำรุงสายตา
2: บรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะอีกหนึ่งทางเลือกของคนรักสุขภาพน้ำมันเขียวก้อนคำ1ขวดราคา195บาท2ขวดราคา300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444 น้ำมันเขียวก้อนคำสูตรต้นตำรับสมุนไพร
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้อๆโอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
4: ย่ายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
3: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
4: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
3: เอาไล่บ่ายผมน้องแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่ให้น้ำไล่ให้น้ำ

0: ้ยยายมันแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หันยายเบิ่งข่าวตัวหำป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอน้อยๆเจ้ากะแนมเห็นตีเดียวนี
1: ่กะเห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเสียงไม้พุ่น
0: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเสียงไม้เดียวนี
1: ่กะมาเบิ่งติล่ะนี่มันแม่นเสียงไม้บ
0: ่เออแม่นอีหลีล่ะหึเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะ
1: เบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดี
0: มีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามือขึ้นก็เลี้ยวบ่เห็นหุง
1: เอาอันนี้ไปอีหยังล่ะนี่ยายสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด0902927444 0902927444ส่งฟรีฮอดเฮือน
0: 0902927444ส่งฟรีฮอดเฮือนตีย่าย
1: เออสั่งมากินเด้อ
0: ครับผม

วดเหนื่อยเมื่อยล้ากล้ามเนื้ออักเสบปวดตามข้อปวดเส้นเอ็นตึงบรรเทาด้วยยากระสายเส้นก้อนคำยากระสายเส้นก้อนคำประกอบด้วยสมุนไพรสกัดหลายชนิดทั้งเถาเอ็นอ่อนเถาวัลย์เปลียงกำลังเสือโคร่งและตัวยาอื่นๆรับประทานวันละ2เวลาหลังอาหารเช้าเย็นครั้งละ2แคปซูลยากระสายเส้นก้อนคำทะเบียนยาเลขที่ G572/54 1กระปุกบรรจุ30แคปซูลราคากระปุกละ450บาทยากระสายเส้นก้อนคำแคปซูลทำจากเจลาตินไม่มีผลเสียต่อร่างกายสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444

0: ความมั่นใจที่มีให้กาแฟสมุนไพรก่อนค่ำและนำมันหนวดสมุนไพรก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444 อยากสุขภาพดีไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: เสด็จสู่สวรรค์คาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
2: เพิ่นว่าเมืองอีสานนี่ดินดำน้ำซุ่มป่ากุมบ่อนคือแขแกงหางป่านั่งบ่อนคือขางฝ่าลันจักกระจันห้องคือคองลันยามคนมีศีลดินมีนามบ่ฮอนขาดเขินบกฝูงมูสักกุน่านกบินส่วนส้มปลายใหม่ไทยเมืองไก่เมืองไก่ไปมาได้จอดแวร์มรดกเก่าแก่ให้ผ้ากันสืบไว้อย่าไล่ถิ่มเปาแปนเพิ่นว่าเสือสัตว์แห้งอย่าเหม็นสาบกุยกันเกิดเป็นคนอีสานให้หักแพ่งกันไวไผเฮ็ดดีกะไห่ซอยสู้อย่าย่านลืนไผเฮ็ดซัวให้ซอยเว้าไขแก่ดอกซอยกันพี่น้องเอ่ย
1: บ้านสมุนไพรก่อนค่ำขอนำพาพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศของรายการหน้าหน้าว่าไรตีดำเนินรายการโดยดีเจสาวเสียงหวานจากห้องดอกเสียงแ

0: นะคะทุกท่านค่ะตอนรับคุณพ่อคุณแม่พี่ป้าน้าอาปุญญาตาย่ายนะคะทุกท่านเลยเข้าสู่เบรกที่2กันนะคะชั่วโมงที่2ของรายการค่ะนาทีของกุ่งนางนะคะส่งเพลงเพราะๆไปด้วยนะคะตอนรับมากกับเพลงนี้นี่คือฟ้าไกลดินหนึ่งงานเพลงมวนๆค่ะของพี่แดงจิตตกรนะคะฝากไปตามคำขอพร้อมกันแล้วกันค่ะจากพี่สวนน้ำ
1: ที่เจ้าหน้ามังอาจคิดมารักเจ้ารวมเป็นเพื่อนป้า
0: ตอนนี้ใหญ่เฮี้ยนใหญ่ซ่านละนะคะไปอยู่ทางน้นสังยินดีด้วยนะคะ
1: ชั่วกราบก่อ
0: โอ้งานแต่งบ่เอิ่นหน่องเลยเนาะนี่เน
1: า
0: ะ
1: เดาอยู่วัน
0: นะคะขอให้มีความสุขมากๆกันแล้วกันค่ะ0902927444นะคะตอนรับกันเข้ามาค่ะหนึ่งในทีมงานของบ้านสมุนไพรก้อนคำดีเจกุ่งนางสาวเมืองขอนแดนดอกคุณรับนาทีอีก1ชั่วโมงจะแม่จ๋านะคะอยู่กับลูกสาวยาวถึงบ่าย2
1: สุดท้ายป้าก็ไปไกล
0: นะคะขอบคุณสำหรับนะคะออเดอร์ด้วยกันแล้วกันนะคะจากคุณแม่เดี๋ยวนะจ๊ะแม่จ๋าลูกสาวเบิ่งซื้ออีแม่ก่อนสั่ง6กล่องพุ่นเด้นะคะคุณแม่กัญญาชัยตาแสงอยู่ที่นะคะตำบลแวงนั่งอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะคะรอบนี้เอาเหมือนเดิมเลยค่ะรอบที่แล้วกับเป๊ะๆแบบนี้คือกันกาแฟก้อนคำ6กล่องนะคะ 1,500 บาทของแถมเป็นน้ำมันนวดก้อนคำสุดเย็นนะคะขอบคุณสำหรับนะคะคุณสุริยรัตน์พันธวีอยู่อำเภอหนำคุณค่ะจังหวัดอุบลราชธานีสั่งกาแฟก่อนค่ำ1กล่อง350บาทนะคะขอบคุณคุณมุกแก้วเรืองนะคะอยู่ตำบลโคกกลางอำเภอลืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญสั่งกาแฟก่อนค่ำ4กล่อง 1,000 บาทของแถมเป็นผักคนหนูนะคะยอดนี้โอนเรียบร้อยนะคะดังนั้นรอรับสินค้าที่บ้านได้เลยนะคะก็ประมาณสัก 1-2 วันนะคะขอบคุณร่วมไปถึงนางสาวเพ็ญสิริยงแก้วนะคะอยู่ที่ตำบลว่ารินอำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะสั่งเป็นบำรุงสายตาก่อนค่ำนะคะเอา2กระปุก 1,300 บาทนะคะของแถมเป็นน้ำมันนวดสูตรเย็นขอบคุณคุณพ่อบุตรดาชัยนาทนะคะหรือว่าพ่อน้องพักแวน2นั่นเองค่ะอยู่ตำบลหน้าว่าเอาขออภัยค่ะตำบลว่าทองตาไล่ตาไล่ตำบลว่าทองอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นนะคะสั่งกาแฟก่อนค่ำ2กล่องกระใสเซนก่อนค่ำ1กระปุกน้ำมันเขียวก่อนค่ำอีกขวดหนึ่งค่ะยอดรวมเป็น 1,245 เป็นน้ำมันหนวดก่อนค่ำสุดเย็นขอบคุณแม่กองโพนนามอินค่ะอีแม่อยู่ตำบลกุดจิกอำเภอท่าคันโทจังหวัดกาฬสินธุ์สั่งกาแฟก้อน1กล่อง350บาทนะคะขอบคุณคุณรัตนพรแก้วจันทร์อยู่ที่นะคะจังหวัดชลบุรีสั่งเป็นกาแฟก่อนค่ำ4กล่อง 1,000 บาทของแถมเป็นน้ำมันนวดก้อนคำสูตรร้อนค่ะสวัสดีค่ะครับผมน้องแบงค์วังใดก็ครับครับครับผม
2: พี่สาว
0: ครับ
2: หาผู้สาวให้จะคนเนี้ย
0: หาผู้สาวให้จะคนเนี้ยพนัน
2: ยายผู้สาวจะคนมือบุ้มคุยมือผู้สาว
0: จ้าเดี๋ยวถ้ามีผู้สาวโทรมาเดี๋ยวพี่ว่าไฮเดอร์ว่าไฮเดอร์แต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีสาวเลยอ่ะยังไม่มีสาวสาวโทรเข้ามาเลย
2: ผู้ชายคือคนเนี้ย
0: โอเคเดี๋ยวทำครับผมครับเดี๋ยวยังไงถ้ามีผู้สาวเดี๋ยวพี่พูดให้นะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกุ้งนั่งรับสายค่ะสวัสดีค่ะ
3: ฮ
0: ั
3: ลโหล
0: จ้ากุ้งนั่งรับสายค่ะแม่
3: ไม่
0: ม
3: าดับเลยอ่ะไม่ได้ย
0: ินจ้าได้ยินบ่ค่ะแม่
4: ฮัลโหล
0: ค่ะกุ้งนั่งรับสายค่ะ
4: ท่านบ้านก่อนค่ําครับ
0: จ้าบ้านก่อนค่ําค่ะ
4: เอาผมสั่งอันนั้นนะครับผมสั่งกาแฟ2กล่องยาไก่สินกล่องนึงครับ
0: จ้ากาแฟ2แล้วก็กระใสเส้น1เนาะพี่เนาะ
4: ครับผม
0: จ้ายอดรวมเป็น 1,050 บาทได้ของแถมค่ะพี
4: ่ผ้าขนหนูครับผ้าขนหนูครับ
0: แถมเป็นผ้าขนหนู จ้าคงนั่งขอซื้อทียูในการจัดทรงนะคะ
4: อันนั้นผมเคยสั่งอยู่แล้วมีบ่อยู่ไหนห
0: ั่นอ๋อเดี๋ยวคงนั่งดูตามเป็นเบอร์เก่าบ่ค่ะเบอร์นี้ที่ใส่โทรมาใช้เบอร์เดิมโทรใช่ไหมคะสักครู่นะคะ
4: คือวัวสีพิเศษสีนะครับ
0: จะ0949705413จะแม่บัววิเศษสีนะคะ
4: ครับผม
0: จะบ้านเลขที่134หมู่4ตำบลแก้งกอกอำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลจะข้อมูลถูกต้องนะคะ
4: ครับผม
0: ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวให้ทีมงานส่งออกไข่มื้อนี้ประมาณมื้ออื่นมื้อฮื้อถึงค่ะ
4: คร
0: ับ
4: ผม
0: ค่ะขอบคุณหลายๆค่ะ
4: ครับผม
0: สวัสดีค่ะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับออเดอร์ล่าสุดนะคะทรงในนามของคุณแม่บัวแม่บัววิเศษศรีนะคะอยู่ที่อำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะเอาเป็นกาแฟก่อนค่ำ2กล่อง600บาทกระใสเส้นก้อนคำ1กระปุก450นะคะหยอดร่วมเป็นพันกับ50บาทนะคะส่วนของแถมเอาเป็นผ่าขนหนูนะคะเดี๋ยวทีมงานแพ็คใส่กล่องให้จัดส่งออกวันนี้นะคะประมาณมืออื่นหรือมือฮื้อของถึงนะคะ 1-2 วันโดยประมาณนะคะรอรับสินค้าที่บ้านได้เลยนะคะจ่ายเฉพาะค่าสินค้ามีหลายคนถามมากเหมือนกันด้วยแม่ว่ามีค่าส่งปะหนอนะคะไม่มีค่าส่งนะคะไม่มีค่าส่งจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางแต่จักหน่อยสำหรับใครที่สั่งสบู่ก่อนค่ำนะคะถ้าเป็นสบู่ก้อนค่ำถ้าสั่งสบู่ย่างเดียวโดยที่สั่งบ่ถึง1โหลจะแม่จ๋าขออนุญาตขอค่าส่งจัก50บาทนะคะแต่ถ้าแม่บ่อยากเสียค่าส่ง50บาทนะคะสามารถสั่งซื้อสบู่กี่ก้อนก็ได้นะคะสบู่ก่อนค่ำกี่ก้อนก็ได้1ก้อน2ก้อน3ก้อนก็ได้ให้สั่งซื้อพ่วงกับสินค้าตัวอื่นของบ้านก้อนค่ำนะคะไปนำแบบนั้นจะบ่ได้เสียค่าส่งใดๆทั้งสิ้นนะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดค่ะหรือว่าโทรสั่งซื้อได้เลย0902927444สบู่ของบ้านก่อนค่ำมี2สูตรนะคะมีสูตรอาบน้ำแล้วก็สูตรล้างหน้าถ้าสูตรอาบน้ำก้อนละ75บาทถ้าสูตรล้างหน้าก้อนละ85บาทค่ะ

0: คงนั่งรับสายค่ะ
1: อ
0: ัน
1: อยากได้กาแฟนะ
0: จ้ะกาแฟเอาจากกล่องดีค่ะ
1: เอา2
0: กาแฟ2กล่อง
1: กับอันแกเซนนี่อย่างก่อน
0: จ้ะกระใสเซนนะคะ
1: เออกล่องนึง
0: กระใสเซนกล่องนึงค่ะพ่ออ่ะ
1: เออ
0: จ้ะเป็นพันกับ50บาทนี่พอได้ของแถมค่ะ
1: อันนี้บอกซื้อเตี๋ย
0: จ้ะของแถมพอเอาอย่างดีค่ะได้ของแถมชิ้นหนึ่งค่ะพ่อ
1: เอาย้อนนวดละ
0: แถมนวดมีสูตรร้อนกับเย็นค่ะพ่อจ้ะ
1: เอา
0: สูตร
1: ไหน
0: เอาสูตรร้อนจ้ะวันนี้คงนั่งขอซื้อที่ยู่อีพ่อค่ะ
1: ทองคูณ
0: จ้ะคุณพ่อทองคูณบอกค่ะพ่อ
1: ทองคูณจองผม
0: พ่อทองคูณนามสกุลอะไรนะคะ
1: จองผม
0: ซองบอกค่ะพ่อซอง
1: ซอง
0: ผม
1: ซ
0: องผมบ้านเลขที่เท่าไหร่คะพ่อ
1: 270
0: ค่ะหมู่ที่
1: หมู่ที่แปด
0: ตำบล
1: บึงพะไล
0: บึงพะไลจากอำเภออย่างคะพ
1: ่
0: อ
1: แก้งสนามนาง
0: แก้งสนามนาง
1: นั
0: ่นแก้งสนามนางโคราชเนาะพ่อเนาะ
1: ครับ
0: จ้าได้จะพอเดี๋ยวส่งออกมือนี่ประมาณมืออื่นมือฮื้อถึงนะคะจ้าอันนี้เบอร์โทรพ่อเองเลยเป็นบ่ค่ะพ่อ
1: กล้องหลานอยู่นี่ละอยู่เฮียนเดียวกันนี่ละ
0: เฮียนเดียวกันเดี๋ยวจะมีคนส่งโทรหาพ่ออาจจะประมาณมืออื่นมือฮื้อ
2: บอกให้เขาโทรมาเบอร์นี้
1: หรอเออโทรมาเบอร์นี้ละ
0: เบอร์ลงท้าย8754ได้เลยเนาะพ่อเนาะ
1: เออ
0: ค่ะจ้าพ่อขอบคุณที่พ่อหลายๆค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะพ่อขอบคุณสำหรับนะคะคุณพ่อทองคูณซองผมเนาะพ่อเนาะนามสกุล278หมู่8ตำบลบึงพะไลอำเภอแก้งสนามนางจังหวัดนครราชสีมาสั่งเป็นกาแฟก่อนค่ำค่ะ2กล่อง600บาทและกระใสเซนก่อนค่ำอีก1กระปุก450นะคะยอดรวมเป็น 1,000 กับ50บาทนะคะได้ของแถมชิ้นหนึ่งยี่พอเลือกเป็นน้ำมันนวดก้อนค่ำเอาสูตรร้อนเป็นตัวแถมนะคะขอบคุณยี่พอไล่ๆกันแล้วกันค่ะสำหรับสินค้าจากบ้านก้อนค่ำดูแลสุขภาพจ้าแม่จ๋านะคะคุณพ่อทุกท่านเลยนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพด้านใดนะคะผู้ใดที่เพิ่งหันมาเจอกันนะคะเพิ่งบุญมาพอนะคะบ้านก้อนคำก็เดี๋ยวฟังไปเรื่อยๆเบื้องก้อนก็ได้นะคะถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้ตัดสินใจแต่ถ้าเกิดใครที่ฟังมาแล้วระยะหนึ่งหมั่นใจตัดสินใจได้แล้วนะคะสั่งซื้อกับบ้านก้อนคำได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ
3: ค่ะจ้าแม่พอดีแม่โทรน้ำของน่ะน้ำมัน
0: ค่ะ
3: หมู่บ้านนี่ล่ะ
0: จ้าแม่
3: อันพอดีบ่เห็นมาส่งแม่ก็เลยโทรไปวังหันว่าแม่ละทาของมาส่งอยู่โรงเรียนก้าวหน้าแม่อันมันมีปัญหาต้นทางแม่ว่างานว่าของยิ่งเข้าระบบบ่ได้อีหยังนี่ล่ะแม่บ่ฮู้เรื่อง
0: แม่โทรหาคนส่งเขาบอกว่างสั่นแม่ค่ะโอเคเดี๋ยวกูนั่งแจง
3: มันมีปัญหาอันของยิ่งเข้าระบบบ่ได้แม่มันแม่โทรถามต้นทางเบิ่งว่าสั่น
0: เดี๋ยวอีแม่รอแป๊บนึงเนาะเดี๋ยวกุ้งนั่งให้ทีมงานติดต่อไปที่ขนส่งแล้วก็ได้ข้อมูลแบบใดเดี๋ยวทีมงานจะโทรหาแม่นะคะ
3: ค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากรบกวนนะโอ้ย
0: กุ้งนั่งนึกว่าแม่ได
3: ้
0: กุ้งนั่งนึกว่าแม่ได้แล้วอ่ะ
3: บอจังว่าแม่กระถาหรือสิมาส่งมือนี่บอเพราะว่าโทรหาเมื่อวานเพิ่นอาจจะประมาณทั้งนี้เพิ่นมาส่งบ้านนี่มันเจนบายแล้วแม่ก็ได้โทรหาอีกนะ
0: ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวลูกสาวให้ทีมงานติดต่อที่ขนส่งเบื้องก่อนเนาะแม่เนาะขอบคุณค่ะขอบคุณแม่หลายๆกันแล้วกันค่ะอีแม่กระทากินหลายมื้อแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงให้ทีมงานติดต่อกลับอีแม่นะคะแป๊บนึงเนาะแม่เนาะ0902927444นะคะ0902927444สำหรับผลิตภัณฑ์จากบ้านก่อนค่ำนะคะติดต่อได้เลยค่ะแม่นะคะดูแลสุขภาพกันแม่เมาะจ๋าลูกสาวรับสายแม่บ่ท่านแม่เมาะบุญเกิดนะคะอีแม่กดไมค์อีกจักรอบหนึ่งนะคะพอดีติดสายสอนเมื่อสักครู่นะคะ0902927444สวัสดีค่ะแม่เมาะ
4: อยากได้ยาน
0: วดน้ำมัน
4: ขวด
0: สองขวดสูตรไหนจะแม่เมาะจ๋า
4: สูตรร้อนหมดค่ะ
0: สูตรร้อน
4: หมดทั้งสองขวด
0: ทั้งสองเลยได้จ้าแม่เดี๋ยวทีมงานส่งให้แม่ประมาณสัก2วันถึงนะคะ
4: ค่ะ
0: จ้าขอบคุณแม่มอสค่ะ
4: จะเก่ากับวันเดียวว
0: ันเดียวใช่ไหมแม่ถึงแสดงว่าน่าจะอิรอบเก่าขอบคุณแม่มอสหลายๆค่ะ
4: ค่ะ
0: สวัสดี
4: ค
0: ่
4: ะ
0: แม่มอบอกวันเดียวถึงโอ้ยดีใจน้ำผู้ใดมือเดียวหอดสวัสดีค่ะ
2: สมุนไพรก้อนคำครับ
0: จ้ากุ้งนั่งรับสายค่ะอันนี้เบอร์โทรแม่บุญทรงบ่ค่ะอีพ่อจ๋า
2: ครับครับ
0: อ๋อพ่อแม่บุญทรงด้วงลำพันแสดงว่าซื้ออีแม่เนาะพ่อเนาะ
2: ครับครับ
0: จ้าจ้าพ่ออีพ่ออยากได้อีหยังมือเนี่ย
2: เอายาบำรุงสายตา2กล้องครับ
0: สายตา2กระปุก 1,300 ได้ของแถมจ้ะพ่อ
2: เอายานวดครับ
0: แถมเป็นนวดจ้ะสูตรใดดี
2: คร
0: ับ ได้จ้ะพ่อ
2: สูตรนวดครับ
0: เอาเป็นนวดสูตรร้อนกะทรงในนามของแม่บุญทรงดวงลำพันธ์คือเก่าเนาะพ่อเนาะ
2: ครับครับ
0: ได้จ้ะพ่อจ้าเดี๋ยวทีมงานทรงออกให้รอรับที่บ้านเหมือนเดิมนะคะ
2: ครับครับ
0: ขอบคุณค่ะพ่อขอบคุณพี่พ่อค่ะขอบคุณหลายๆกันแล้วกันค่ะสำหรับนะคะทุกๆคำสั่งซื้อขอบพระคุณทุกๆออเดอร์นะคะสินค้าจากบ้านก่อนคำดูแลสุขภาพนะคะร่างกายของเรา

ครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยขั้นกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์นองไม้ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับ

อาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับช่วยทำความสะอาดผิวอย่างหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบปลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก้อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาเซนทินสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี้ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ

นี่คือกับท่องนะคะหนึ่งงานเพลงของพี่สิริพรนำไปพงกับเพลงนี้ขอขมานะคะจากนะคะพี่ดอกรักสีม่วงนะคะฝากตอนไปแฟนรายการทุกท่านเลยนะคะแต่ว่ายังดีที่มีเบรกเด้เนี่ยติดเบรกไว้ก่อนนะคะบางคนเขาบอกว่านะคะไม่ได้เป็นคนเจ้าชู้แต่เนื้อคู่มันเยอะมือแล้วก็เขาบอกกระจายตัวนำไปตามจุดต่างๆคุณลองก้นไปมองใดมีมองหันเด้แม่บ่ธรรมดาเด้ไปเฮ็ดงานอยู่มองหันมองนี้มีไปสู่จังหวัดก็มีเนื้อคู่กระจายตัว0902927444ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังกันด้วยนะคะอยู่กับกุ้งนางค่ะบ้านสมุนไพรก้อนคำนะคะหนึ่งในทีมงานดูแลคุณพ่อคุณแม่กันอยู่เป็นประจำกับรายการสดๆจันทร์ถึงศุกร์ตอนเที่ยงถึงบ่ายสองเสาร์อาทิตย์นะคะได้ยินเสียงกันตอน4 โมงแรงหอด6 โมงแรงกาแฟก้อนคำค่ะน้ำมันนวดก้อนคำยากระใสเส้นก้อนคำสมุนไพรบำรุงสายตาก้อนคำแล้วก็น้ำมันเขียวก้อนคำ

เนี่ยน้องแบงบอกว่านะคะอยากให้พี่กุ้งนั่งหาผู้สาวให้แน่ว่าจังสันน้องแบงคิดดีแล้วใช่ไหมเขาบอกว่าคนในอยากออกนะคะคนนอกก็อยากเข่าเด้คนในนี่โอ้เอื้อมละอาเหลือเกินนะคะแต่ว่าคนนอกก็มีความรู้สึกว่ามันมีแรงดึงดูดเนาะจริงๆน้องแบงค์เนี่ยนะคะพี่กุ้งนั่งว่าไม่เหมาะกับการจะมีผู้สาวนะเพราะดูแล้วนี่น่าจะรักแบบปักอกปักใจเด้นะคะรักมากก็ไม่ดีเพราะเป็นอย่างเดียวเขาสิตัวคือก้นกรเห็นบ่เขาตัวนะคะถ้ามีรักครั้งใหม่ก็อาจจะเป็นเหมือนอีรอบเดิมก็ได้นะคะประเภทแบบนะคะถ้าได้แบบรักแล้วก็แบบเต็มที่ไปเลยเมนบอหนองแบงนะคะให้เกินร้อยเดี๋ยวจะถือเขาตัวสันเดย์พี่คงนั่งเลยว่าไม่น่าจะเหมาะนะ0902927444ค่ะฝากโปรโมชั่นนะคะสำหรับผู้ใดที่อยากจะได้กาแฟก่อนค่ำน้ำอยากได้น้ำมันหนวดพร้อมเลือกเป็นสูตรนี้ก็ได้เป็นโปรนี่บ่แม่นสูตรนี่ตลาดวอลผิดนะคะเป็นโปรนี้ค่ะลดราคาจากพันกว่าบาทเหลือแค่พันเดียวได้กาแฟก่อนค่ำไป3กล่องได้น้ำมันหนวดก่อนค่ำไปอีก2ขวดนะคะจ่ายแค่พันเดียวเท่านั้นจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางนะคะหรือว่าจะเอาเป็นนะคะบำรุงสายตาก้อนคำ1กระปุกกระใสเส้นก้อนคำอีก1กระปุกนะคะถ้าเป็นโปรลดราคาเหลือแค่พันเดียวเท่านั้นนะคะบำรุงสายตาก่อนค่ำ1กระปุกนะคะกระใสเส้นก่อนค่ำ1กระปุกนะคะถ้าเป็นราคาปกติอยู่ที่ 1,100 บาทจะได้ของแถมนะคะแต่ถ้าเกิดบ่เอาของแถมค่ะราคาลดเหลือแค่พันเดียวพันท้วนเท่านั้นสอบถามรายละเอียดนะคะหรือสั่งซื้อนะคะติดต่อได้เลย0902927444นะคะส่วนใครที่มีปัญหาเรื่องของสายตาฝ่าฟางสายตาพร่ามัวค่ะดูแลดวงตานะคะสุขภาพดวงตาของเราด้วยสมุนไพรบำรุงสายตาก้อนคำจะแม่จ๋ากระปุกหนึ่งนี่จะมีทั้งเบิด30 เม็ด30แคปซูลนั่นเองนะคะราคาขายถ้าอีแม่ซื้อกระปุกเดียวกะ650บาทถ้าซื้อ2กระปุกกะ 1,300 ได้ของแถมแต่ว่าถ้าเกิดบ่เอาของแถมนะคะราคาจะลดลงมาเหลืออยู่ที่ 1,200 บาทเท่านั้นหรือจะเอาเป็นโปร3กระปุกไปเลยจ้ะแม่บำรุงสายตาก่อนค่ำ3กระปุกได้ส่วนลดและก็ได้ของแถมนํา3กระปุก 1,800 บาทของแถมเลือกได้2ชิ้นนะคะมีเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูแก้วกาแฟน้ำมันนวดน้ำมันเขียวสบู่ก้อนคำของแถมเหล่านี้แม่เลือกได้2ชิ้นเลยหรือว่าจะเลือกเป็นของแถมชิ้นใหญ่เลือกได้1ชิ้นค่ะมีวิทยุผ้าห่มกาต้มน้ำร้อนไฟฟ้านะคะหรือจะเลือกเป็นกาแฟก่อนค่ำ1กล่องก็ได้คือกันโทร0902927444ค่ะ

0: ู่บ่อว่าคิดฮอดนะคะความรู้สึกบ่ว่าจะเป็นความรู้สึกแบบคิดฮอดคิดถึงความรู้สึกความรักต่างๆนานานะคะเพิ่นบอกว่ามันเป็นสิ่งที่สวยงามเนาะแม่เนาะนะคะแค่คิดนี่ก็ยิ้มตามแล้วเด้ถ้าใครที่มีความรู้สึกแบบนี้สังเกตได้ง่ายๆเขาจะสดชื่นค่ะสดชื่นเลยนะคะพ่อสิอยากหัวเบิดมือเพิ่นเด้ขอบคุณทุกท่านด้วยค่ะมีความสุขกับการฟังเพลงเวลาใกล้มืดแล้วเจ้าแม่จ๋าโค้งสุดท้าย
1: คือน้ำสาน
0: ะคะโค้งสุดท้ายทายสุดละนะคะขอบคุณทุกคำสั่งซื้อค่ะขอบพระคุณทุกออเดอร์นะคะคุณพ่อคุณแม่สั่งซื้อสินค้าจากบ้านก่อนค่ำเข้ามาเพราะว่าจะเป็นคุณพ่อทองคูณซองผมยูโคราดค่ะกาแฟก้อนคำสองกล่องกระใสเส้นก้อนคำหนึ่งกระปุกหยอดร่วมเป็น1,050 บาทของแถมเป็นน้ำมันนวดสุดหอนขอบคุณนะคะคุณแม่บุญส่งด้วงรำพันนะคะอยู่ที่จังหวัดนครพนมค่ะสั่งบำรุงสายตาก่อนคำสองกระปุก1,300 บาทของแถมเป็นน้ำมันนวดสุดหอนขอบคุณแม่เมาะบุญเกิดนะคะยูสกลนครสั่งเป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำสุดหอนค่ะ2 ขวด300 บาทขอบคุณสำหรับแม่บัววิเศษศรีนะคะอยู่อุบลราชธานีสั่งกาแฟก่อนค่ำ2 กล่องกระใสเส้นก่อนค่ำ1 กระปุกยอดรวมเป็น1,050 บาทของแถมเป็นผ้าขนหนูขอบคุณแม่กัญญาชัยตาแสงค่ะอยู่มหาสารคามแม่สร้างกาแฟก่อนค่ำ6 กล่อง 1,500 บาทของแถมเป็นน้ำมันนวดสูตรเย็นขอบคุณคุณสุริยรัตน์พันทวีนะคะอยู่จังหวัดอุบลค่ะสร้างกาแฟก่อนค่ำ1 กล่อง 350 บาทขอบคุณคุณมุกแก้วเรืองนะคะอยู่ที่จังหวัดอำนาจเจริญสร้างกาแฟก่อนค่ำ4 กล่อง 1,000 บาทของแถมเป็นผ้าขนหนูแล้วก็ขอบคุณนะคะนางสาวเพ็ญสิริยงแก้วค่ะอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีสั่งบำรุงสายตาก่อนค่ำ2 กระปุกนะคะ 1,300 บาทของแถมเป็นน้ำมันนวดสุดเย็นขอบคุณสำหรับคุณพ่อบุตรดาชัยนาฏนะคะอยู่ผู้เวียงขอนแก่นสั่งกาแฟก่อนค่ำ2 กล่องกระใสเส้นก่อนค่ำ1 กระปุกน้ำมันเขียวก่อนค่ำอีกขวดหนึ่งค่ะยอดรวมเป็น 1,245 บาทของแถมเป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำสุดเย็นขอบคุณแม่กองพลนามอินค่ะยุกาลสินสั่งกาแฟกล่องหนึ่ง350 บาทขอบคุณคุณรัตนพรแก้วจันทร์นะคะอยู่ชลบุรีสั่งเป็นกาแฟก่อนคำ4 กล่องค่ะ 1,000 บาทของแถมเป็นน้ำมันนวดก้อนคำสูตรร้อนนะคะขอบคุณทุกออเดอร์เวลากุ้งนั่งเบิดแล้วจ้าแม่จ๋าต้องไปแล้วส่งตอนหน้าที่ต่อไปดีเจดิวกฤตนันค่ะมาหอดมาถึงแล้วมาท่วงเก้าอี้แล้วส่งต่อหน้าที่ต่อไปดีเจดิวกฤตนันส่วนงานเพลงบ่ท่านค่ะไอซ้ายจากทาง101นะคะคอยเธอที่เบอร์เดิมบ่ท่านไอขออนุญาตโอนรวมเสียกับผลงานเพลงนี้กันแล้วกันเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้โชคดีมีความสุขร่ำรวยกันทุกท่านสวัสดีค่ะ

รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุ

ธรรมชาติหลากหลายมากมายไม้ผลภูผายนภาพเขียนประวัติศาสตร์สวยสะอาดเขื่อนน้ำพุงช่วงเวลาต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการลูกทุ่งฟังสบายสไตล์อาศักดิ์ภูพานหมายเลขโทรศัพท์0854621050

ก็สั่งกันให้หันมาปองดองใต้ตองดอกคือดามจัดใจงามตามคองเข้าโบราณเฮาเพิ่นบอกว่านั่นเด้นี่ศีลมีปู่ว่าให้ย่องยืน

0: 8ออกผู้ผ่านฟังได้หมดหนุ่มสาวโสดคนมีแฟนสร้างสีสันหนุ่มแจ่เท่ามอบเพลงให้กันและกันพ่อใหญ่ศักดิ์ผู้ผ่านอยู่กับท่านวันละประมาณ2ชั่วโมงเนาะพี่น้องเนาะถ้าฝนบ่ตกฟ้าบ่ห้องครับถ้าพ่อใหญ่คิ้วตำตะละละลำบ่เก็บท้องปวดหัวพ่อพี่พ่อน้องคือเก่าเหมือนเดิมครับเนาะตั้งแต่บ่าย 2:00 น. 14:00 น.ไปจนฮอด 16:00 น.บ่าย 4:00 น.แรงครับพ่อกันมีตรงกับวันอังคารมืดมือพี่น้องมื้อนี้วันอังคารมืดมือเด้มื้อนี้วันอังคารที่6เดือนตุลาคม2569แรม10ค่ำเดือน10พี่น้องนับถอยหลังอีก20มื้อครับเนาะอีก20วันจะถึงวันออกพรรษาแล้วพี่น้องเอ้ยใกล้แล้วมีแต่บุญตะงานบัดนี้งานบุญงานบวชงานสวดงานหยังสารพัดงานงานกฐินประปาครับเนาะก่อนหมู่ก็คืองานประปานี่ละออกพรรษานี่สายแลกแก้กหมันสบายดีครับสบ
1: ายขอเพลงนี่จ
0: ้
1: ะ
0: ขอไปแล้วเมื่อใดสิเอาขึ้นพ่อใหญ่เนาะบัดนี้เพลงนี่เนาะ
1: พอพังแล้วก็ขึ้นดอก
0: บอกได้ส
1: ะบอกไว้ขอพังแล้วก็เอาขึ้นเจ้าดอก
0: ได้เลยสะ
1: ขอเพียงเล่าดอก
0: ครับ
1: เจ็บแห้งบ่อาย
0: เจ็บแห้งบ่อายอ้วน
1: เจ็บแห้งบ่อยอ้วน
0: นั่น
1: เครื่องใส่แล้วไม่ได้เป็นควายเป็นเมียกันเด้อสัตว
0: ์บ
1: ่จะได้คอยปานนั่นเพชรเครื่องปานน่ะ
0: ว่ามันเสียมจกซับปูตีนเล่าหรือบ
1: ่เชื่อลายฟันนั่นว่าต้องเป็นควายเป็นเมียกันได้คอยยุ่งผู้เดียวหันมุดตายจะได
0: ้เอาคุยกันเอาคุยกันเอาคุยกันเอาความรักมีแค่สองคนนั่นแหละไม่มีแพ้และบุคคลมือที่สาม
1: เราพังอยู
0: ่ครับครับได้เลย
1: ไอผู้พายุน้ำชาโคกลางน้ำและเศษวันจะพันสามเมื่อเก่าเหรอ
0: แน่
1: เอาอันแล้วยังบ่เศร้าเครียดอยู่ให้รถตายโลดว่ะ
0: แหน่ไปแซงไว้อีกแล้วบ่จะเอ้าๆๆแค่นี้แหละครับครับครับครับเอาว่าแล้วใดเบานั่งตะเลอะเริง
2: สวัสดีครับ
0: โอ้คือไฟแห้งถนอมื้อนี
2: ้บ้าน้อย
0: ฮะ
2: บ้าสำน้อยครับ
0: โอ้แม่นอยู่ดอกบ้าสำน้อยแม่นอยู่ดอก
2: หนาวลมที่ลำนาลายนะ
0: หนาวลมที่ลำนาลายคือบ่หนาวอยู่แถวแถวตะวันเหนือพุ่นแหมบ่หนาวแถวนั้นมันจังบ่เสียค่ารถ
2: ก็เพราะว่าหนาวทั้งตะวันเหนืออยู่แล้วครับ
0: เอ้าหนาวลม
2: บ่แม่นตะวันเหนือจังเป็นนะครับ
0: ครับ
2: แล้วก็ทั่วไปพร้อมครับครับน้อยครับ
0: ครับ
2: ครับผู้เสียผู้ชายนะครับพี่ครับ
0: ครับครับเบานางตรึงอ้าวเบาวังมนครับเบาวังมนเบาเมืองดินดำน้ำสุมวันได้ได
3: ้ครับสวัสดีครับผม
0: ครับผม
3: ฟังขอฟังเพลงนะ
0: เพลงพี่สังครับ
3: ขึ้นฮอดเสาอำเภอผู้พานกสิวดเอาหรอก
0: โอ้คิดฮอดกสิวดเอา
3: ครับผม
0: ครับครับได้เลยคิดฮอดกสิวดเอาเอามอบ
3: ขอฝากในเด้อฝาก
0: พี่เชย
3: ครับแม่น้องน้องบวยคนสวยเพิ่นแน
0: ่
3: แล้วก็ฝากให้น้องอ่อนคนสวยเพิ่นในเด้อ
0: ครับ
3: แล้วก็ฝากให้น้องสายบุญคนสวยเพิ่นแน
0: ่
3: แล้วก็ฝากสาวนุ่นคนสวยเพิ่นแน
0: ่ครับ
3: แล้วก็ฝากให้เจ้าน้องนาง40เพิ่นแน่เจ้าน้องใหม่40ไปเด้อครับก็ฝากให้สาวตาลเดียวคนสวยเพิ่นแน
0: ่ครับ
3: แล้วก็ฝากให้สาวแลบ้านหน้าคนสวยเพิ่นแน
0: ่
3: แล้วก็ฝากให้สาวแก้มเพิ่นเวิร์นเพิ่นเด้อ
0: ครับ
3: ครับก็ฝากให้เบาจำหน่อยเพิ่นแน่ที่สายใดบ่ได้หายกะให้พิเศษเบิดนั่นล่ะคือนอดเบิดกูคนนั่นล่ะแฟนเพลงทุกคนน่ะ
0: ครับ
3: ครับสวัสดีครับผม
0: สวัสดีครับเอาบ่าววังมนคนกาลสินพี่น้องเมืองดินดำน้ำซุมเมืองป่ากุมบ่อนปานแฉแกงเอ้าเสียงขึ้นเป็นไงนี่เนาะสบายดีครับ
4: สวัสดีจ้าไอ
0: ้ครับโอ้แม่ห่างกับมาหน่อยด้วยใจเย็นด้วยเดี๋ยวสายเดี๋ยวสายฟันกัน
4: ขอเพลงไ
0: อครับเอาแม่หมายแม่เนาะโทรมาพี
4: ่แก้วใบเก่าไอ
0: ้โอ้แก้วใบเก่ามันแตกเอาคืนบ่ได้เด้ออืม
4: ฝากให้ชายบางยาน้ำเด้อไอ
0: ้โอ้บ่าววังมน
4: ครับบ่าวนางตึงน้ำมีดอกไม้น้ำไอ
0: ้ครับ
4: แล้วก็ไอ้น้อยวังสามม
0: อครับ
4: บ่าวชีวิไลน้ำไอ
0: ้อืม
4: แล้วก็ไปทั้งบนงามผู้ไอ
0: ้ครับ
4: สาวตาลิง
0: อืม
4: สาวหน้าดุง
0: ครับ
4: สาวเล่น้ำสาวน้อยช่วยชุดแล้วก็ภาคลงทั้งทีมงานน้ำมงเจนวยเจแซมไอ
0: ้ครับผม
4: แล้วก็ทุกเสียงทุกสายที่บ่ได้เอ่ยน้ำ
0: แม่นตัว
4: โอลืมน้าหนองไผ่แล้วไอ
0: ้ครับครับ
4: เต็มเต็มน้าหนองไผ่เด้อไอ้ลงกลางใจ
0: ครับได้เลย
4: ลืมบ่ได้กันหนาไหมล่ะเที่ยงวันวานไอ้
0: ครับ thank you ครับครับจะลืม
4: จ
0: ะลืมเด้อฮอกระตุ่มออกพรรษาเอาเสียงไอ้นี่แหละไปใส่ฮอกระตุ่มเด้อเป็นรูปรูปใส่ไปตองหวานแท้แดงเอาครับสายเมื่อกี้ครับแม่ไม้แม่ไม้เอาโทรมาเอาน้ำแฝงเป็นนี่แหละเนาะน้ำแฝงหรือสาวชันธนาบอกสาวชันธนาเด้เนาะแมนแหละสาวชันธนามาด้วยตอนนี้เอาเดี๋ยวผมเปิดหน้าไม้ให้เมื่อกี้นี่สายซ้อนกันกับสาวบุญครับเนาะเอาครับประมาณเดี๋ยวผมมานี่ก่อนแป๊บหนึ่งครับมาทางน้ำมันนวดฟ้าทะเลโจรสักเกินน้ำมันนวดฟ้าทะเลโจรครับฝากพี่ตอนน้องครับเด้อผู้ที่ขึ้นรถลงเรือไปเหนือลงใต้พี่น้องไปหันไปหนีพวกติดตัวไปนำเด้อพี่น้องเด้อหรือผู้ที่มีอาการชาตามแขนตามขาเป็นอัมพฤกษ์แผลสดแผลเปื่อยจีเก็บกันไปงอดตอดตอตอดแตนตอดกันอย่าลืมพี่น้องน้ำมันนวดฟ้าทะเลโจรเด้อไฟใหม่ห่อนลวกจังสิเอากระปุกใหญ่กับกระปุกซัมพี่พี่น้องเอ้ยราคมราคากับแค่220บาทหนึ่งได้เมื่อวานก็ไปส่งเนาะบ้าคิวกับสาวเนตเมื่อวานก็ได้1กระปุกสบู่พร้อมแล้วก็ส่งยายวาดแล้วก็สาวหมิงเหมียวสาวเหมียวยายวาดสาวเหมียวคนละกระปุกกระปุกกับสบู่พร้อมขอบคุณไปอย่างสูงนะครับเด้อขอบคุณมากมากครับที่ใส่บริการเนาะผมส่งฮอดบ้านฮอดเฮือนได้พ่อใหญ่นี่เอิ้นได้ใส่ง่ายตัวแม่นบ่แม่น้องดอกเหมย
5: จ้าพอดีจ้าดีเจก็รอจ้า
0: ครับ
5: จ้าไม่เหมือนสั่งขมือเลยไม่ได้ข่าวซื่อจ้า
0: เออบ่เป็นพี่สังบ่เป็นพี่สังบางเทื่อก็คิ้วมันกันแน่นล้นก็มี
5: จ้าจ้ามันได้ฟังดีเจมื้อนี้นะ
0: เออได้พังอยู่ดอกมันได้พังอยู่ดอก
5: จ้าได้ยินอยู่ผู้บ่าวเพิ่นหมอกเพลงให้เนาะ
0: ผู้บ่าวบ้านใด
5: แต่ทางใดล่ะเนาะผู้ว่าวังมนเพิ่นล่ะล่ะ
0: หนุ่มเมืองดินดำดำซุ่ม
5: จ้าจ้าจ้า
0: หนุ่มเมืองป่ากุมบ่อนปานแฉแจ้งหางเป็นตัว
5: จ้าแม่เหมยขอบังเพลงจ้าดีเจคนหล่อเด้อ
0: โอ้ยอย่าย้องดูหลายกำลังสิลอยได้นี
5: ่ดูเดนไกลไกลก็ยังห่วงจ้า
0: อยู่แดนไกลใจยังห่วง
5: จ้าของดองอ้อเพชรพุทไทยเด้อ
0: เ
5: พลงลาวจ้าเพลงพังไส้เด้อ
0: ครับครับได้เลยได้เลย
5: ดอกอ้อเด้อร้องจ้ามียิงร้องจ้า
0: เสียงดีได้ไม่ใหญ่ดอกอ้อแล้วเสียงดีได้เสียงมวลไม่ใหญ่อันนี
5: ้จ้ามอมเด้อจ้า
0: ครับ
5: มอยกูไปวังมนคนรอเด้อพิเศษเด้อเพิ่นเด้อ
0: ครับ
5: จ้ากูว่าอันนั้นนี่พวกคือบ่เข้ามาเนาะเลยนี่เน
0: า
5: ะ
0: กูว่าอันเลย
5: ลุ่มหน้านอนหนาวเนาะ
0: โอ้เราอยากมั้งเราอยากเรามีตุลาปลาปังเราก็ได
5: ้โอ้กระโชกคนสายังไปจำฉินอยู่บ่จ้าผู้บ่าวจ้า
0: เอาก็ธรรมดาแหละเนาะไปจังหันไปจังเพลินเมื่อนั้นล่ะ
5: คนบุญเนาะคนทำบุญเนาะจ้า
0: สายบุญสายบุญเด้นั่นสายบุญ
5: จ้าสายบุญจ้า
0: ครับ
5: จ้าเนี่ยค่ะว่าไปป้าหำคนรอนี่เลยจ้า
0: ครับ
5: จ้าป้าหำเลยค่ะเป็นไทยอีกเนาะเจ๊ใหญ่คนสวยนี่เด้ออ
0: ่า
5: จ้าเดี๋ยวกับป้าวิไลกันเราคือกันนั่นผู้บ่าววิไลคนรอเนาะ
0: ครับ
5: จ้าว่าแล้วก็เป็นไทยอีกเนาะผู้บ่าวผู้พายนเด้อคนรอคือกันเนาะผู้บ่าวผู้พายนเนาะ
0: เออมีแต่คนรอสวยๆแล้วคืนเก่าแปด
5: เลยรอสวยๆเนาะใส่สบู่นั่นดีเจเนาะ
0: แม่ตัว
5: ยังรอยังสวยเด้
0: จำนุ่มจะได้ใส่สบู่พ่อใหญ่
5: จ้าจ้าเจ จ้าดีเจยังไงดีเจไม่เห็นแมงเหมือนนี่เด้
6: โอ้บอกเออจังสิไปยีดอกเดี๋ยวปันไปนั่นสิไปเบิ่งยีดอกเห็นแต่ทั้งหลังไปเท่าไหนก็ได้เห็นทั้งหลังเห็นทั้งหลังความจินตลาพี่น้องเอ้ยแต่ว่าทั้งหน้าแล้วบ่ทันได้เบิ่งจักเทื่อ
5: โอ้ยสวยขึ้นกะเก่าเด้
6: พี่เออสั่นตัวสั่นใส่สบู่พ่นใหญ่คิ้วต่ำสวยขึ้นเด้สวยวันสวยคืนกินกายก็หอมพร้อม
5: จ้าจ้าตามหมอต่อไปจ
6: ้
5: า
6: ครับครับคร
5: ับโอ้ยผู้เฒ่าอันนั้นเด้อนุ่มหน้าน้อนหนาวเด้อค่ะแล้วผู้เฒ่าก็แก่ดอยเด้ออ
6: ่า
5: ว่าอ้วนนี่เด้อจ้าคนเราคือกันเนาะว่าอ้วนก็ดีเนาะ
6: ครับ
5: เออพี่น้อยว่างสามหมอรอเบ็ดเท่ๆเนาะลิเจเนาะ
6: จังว่ะบ่ทันเห็นจักเทื่อบ่าวน้อยว่างสามหมอ
5: โอ้ยแม่งเหมือนกับว่าไปสิเลยเนาะบ่เห็นคนจักเทื่อเนาะแล้วป้าสมัยนี่เด้อรอคือกันบ่เห็นจะเคลื่อนนี่ก็ดีจ้าได้ยินอยู่บ่ดีเจ
6: ครับได้ยินเอ้ยรอกันเด้อรถจนาเด้อรอแป๊บนึงเด้อเดี๋ยวข้าสายอยู่จะเฝ้าว่างเด้อ
5: แล้วก็ป้ายขาวนี่เด้ออ ื
6: ้
5: ป้ายขาวแล้วก็หน้าดงนี่เด้อจ้า
6: ครับ
5: สาวผู้บ่าวหลายบ้านเนาะดีเจเนาะจ้าก็แล้วกันสาวซาเล้งเด้อซาเล้งก็สวยคือกันเนาะซาเล้งเนาะแล้วก็เป็นไผอีกเนาะซาเล้งคนสวยเด้ออ ื
6: ม
5: น้องอ่อนก็สวยคือกันเนาะน้องอ่อนเนาะ
6: ครับ
5: จ้าจ้าแล้วก็สาวหาสั้นแล้วก็นกแก้วก็สวยเนาะนกแก้วเนาะ
6: ครับ
5: สาว40สวยคือกันน้องนางแอ่นน้องจันดีเจคนหล่อเนาะแล้วก็แม่บุญคนสวยนี่เด้อ
6: ครับ
5: แม่บุญแม่น้องเมยย่องไงคนสวยเด้อแม่บุญแล้วก็รจนาก็สวยคือกันเนาะมิตรตาจ้าแล้วก็เขมิกาเด้ออ่
6: า
5: เขมิกาก็ให้ดีซะเด้อร่างกายใส่แข็งแรงจ้าเนาะดีเจเนาะทุกเสียงทุกสายน้อยเจนโอ้ลืมผู้สาวนั่นเจ้บุญคนสวยเนาะกับทีมเพิ่นเนาะจ้าเป
6: ็
5: นเหมือนเป็นเพิ่นเด้อคนสวยเด
6: ้อ
5: พิเศษเด้อหน้าใหม่เด้อคนสวยคนรอคือกันเนาะ
6: ครับครับผม
5: จ้าจ้า
6: ครับ
5: สวัสดีจ้า
6: ดีเจจ้าครับเอาสามสายพันกันเมื่อกี้นี่สามใหม่ใหม่แน่ง้วนแน่รถจะหน้าเอาง้วนเคลียร์ยันเจ้าลงแล้วเจ้านี่เออลกเราคุณยายบึกบืนเอาไปแล้วพี่น้องเอามาใหม่เด้อมาใหม่รถจนาเบาง้ออ้วนแล้วก็แม่ไม้เอาเบาง้ออ้วนแล้วผู้ใหญ่พี่น้องต่ำลงคันธนาเพิ่นเด
7: ้คุณงามให้เป็นล้อก่อนครับคุณงาม
6: เออเน
7: า
6: ะแมน
7: ครับจะได้กำลังใจครับ
6: เออ
7: เอาของน้อยพิษผู้ไทยนะครับ
6: ครับ
7: น้ำตาผ่างานครับ
6: ฮะ
7: น้ำตาผ่างานของน้อยเพชรผู้ไทย
6: โอ้โหโมเมนต์น้ำตาหน้าด้านเนาะน้ำตาผ่างานเนาะ
7: น้ำตาผ่างานกับเพลงเล่าครับ
6: ครับครับน้ำตาผ่างานอือ
7: เขาให้เบิร์ดเด้อทีมงานของอันงูตาฟางนะงูหูผิดนะครับ
6: เออ
7: บ้านผลงามได้เป็นเบิร์ดรถคนได้เจสอนเพิ่นนะครับ
6: อ่า
7: เจบุญนำเด้อครับ
6: ครับ
7: แล้วก็หวานสะไปลวกครับแม่ดอกเมยหวานไปเบิ่นล่ะครับไปลําก้นเพิ่นแล้วครับ
6: แม่นตัว
7: คุณล่อก็ใจทรขาดล่ะครับอ๋อครับเท่านี้ล่ะครับสวัสดีครับผม
6: เอ้าติดดังแฮไปกับแม่น้องดอกเมยนั่นแหละเนาะเรามอบให้เมิดแล้วไปก็ได้เอาสายต่อไปใต้ปอกครับมันเดี๋ยวเปิดรับอีกครับเนาะเดี๋ยวเปิดรับอีกอืมเอานับฮอด3มาๆเดี๋ยวผมเปิดเพลงให้พังเด้อพี่น้องเด้ออ่ะนับ1ละได้นับ1แล้วรถจะหน้าสงสัยละงอกแล้วละมา3เถื่อเข้าบ่ได้เบาอ้วนยันรถตกกันหน้าแม่3ใหม่ๆก็เข้ามาเข้าบ่ได้เอาครับนับ2แล้วพี่น้องนับ2ละเด้อเอา2เครื่องเอาให้อีกนับ3เอาเพลงแรกแก้งหมานครับเป็นพิเศษเด้อเบาคิวอยากฟังเพลงสอยอเพลงสอยอครับบาวคิวคัดสรรมาอำนาจแห่งความคิดถึงว่าสัน
8: พักขอใครว่าจะเต็มแล้ว
6: ครับครับไปเบิ่งแล้วแหน่เสียมจกซับปะตีนเราป่านนี้เราเก็บอยู่หั่นล่ะบาวอ้วน ครับเอาอำนาจแห่งความคิดถึงเด้อพิเศษพิเศษบาวคิวพิเศษอีลีกะเสาร์นี้เด้อเสาร์นี้เสาร์นี้คนขังศอกเด้อมวลๆน้ำกันพี่น้องกับรายการครับลูกทุ่งฟังสบายสไตล์พ่อใหญ่คิ้วต่ำทาง FM 98อ้าวเปิดเพลงพินแล้วตัวนี้แม่โอ้ยมันแม่นเจ้าขึ้นมาหยังพ่อใหญ่คิ้วต่ำนี่แม่เจ้าแม่นครับมวลๆคำโบราณครับบอกลูกหลานจำฝังจิตพี่น้องเอ้ยกรมลิขิตคู่ชีวิตจากสวรรค์นั้นบุพเพสร้างอยู่ใกล้ๆต้องเจอกันว่าสารปัจจุบันมีบัตรเครดิตกรมลิขิตถอยออกไป

านโอ้ยเสียงจะน้องพี่น้องเอ้ยเสียงไปใส่น้อเนาะน้ำอุ่นปัดได้รู้สึกว่าเย็นครับถือแอร์ก็ได้เอาน้ำอุ่นเข้ามาในห้องแอร์ปัดเย็นแล้วปัดเจ้าเอาครับครับมาทางสบู่พ่อใหญ่จิ๋วตำตะละละลำสะเกินฝากพี่ต้นน้องก่อนครับเนาะสบู่พ่อใหญ่จิ๋วตำกับฝากพี่ต้นน้องกับสบู่บรรลุผิวพันธุ์พี่น้องใส่แล้วหน้าสวยใสเด้ไรสิวฟ้ากับกินกายก็หอมพี่น้องเอ้ยเนื้อสบู่ก็แน่นๆเด้หมดละคือหมดเลยหอมหอมตลอด24ชั่วโมงแก้มในกระหนุ่มในพี่น้องเด้อแก้มในหนุ่มได้ผู้ที่มีแฟนเด้อก่อนแฟนสิใส่เอามือไปตุ๊ตุ๊แก้มมึงซะเกินครับเนาะใส่ไปสัก 30,000 แล้วเอามือตุ๊ตุ๊เบิ่งมันหนุ่มในพี่น้องหนุ่มอีหลีในแก้มนะถ้าผู้บ่มีแฟนก็ให้หมู่ให้พวกเด้อตุ๊เบิ่งตุ๊ซะก่อนสิใส่สบู่พ่อใหญ่หอมคักหอมแน่พี่น้องหอมตลอด24ชั่วโมงเนื้อ

0: บู่นี่ก็แน่นได้หมดคือหมดเลยบ่เปื่อยบ่ยุ่ยครับแล้วยังมีสบู่ขิงครับสบู่ขิงงานเม็ดครับฝากพี่ต้นน้องอีกผู้ที่ไปหั่นไปนี่เกี่ยวหญ้าให้งูให้ควายบ่ให้เก็บเฮ็ดนาน้ําใหม่บ่ไปนั่นไปนี่ลุงห่วยลุงน้องจังซี่เกิดเป็นตุ่มคันคายก็อย่าลืมพี่น้องสบู่ขิงเด้อฝากน้ําต้นน้ําตู่เฮาก่อนเดียวใส่ได้หมดทั่วร่างกายครับสะหัวก็ได้พี่น้องส่วนเฒ่าแตกนี่ก็ใส่ได้เด้อรวมราคาก็ซ้ํากันพี่น้อง2สูตรนี่ซ้ํากันเด้อราคาก็ก้อนละ35บาทพี่น้องสามก้อนอร่อยโลหนึ่งก็400บาทนะครับเด้อสนใจกระทักทายมาได้กับพ่อใหญ่เบอร์เก่าเบอร์เดิมนี่แหละ0652630729นะครับเด้อ0652630729เบอร์เก่าเบอร์เดิมตัวแทนจำหน่ายก็เจ๊ตุ้ยนะครับเด้อเจ๊ตุ้ยเจ๊ตุ้ยบ้านหนองสองหางแล้วก็มาทั้งบ้านน้องค่าเจ๊บุญเจ๊บุญสายบุญคนสวยแล้วไปทางบลาดสมบูรณ์เจ๊แป๋วเด้อเจ๊แป๋วครับแล้วมาทางบ้านผู้พันทองกะแม่นาคครับแม่นาคบ้านผู้พันทองยับไปอีกบ้านทำซีแก้วเจ๊แอ๋วเด้อเจ๊แอ๋วครับพี่น้องจะได้ขนมนมเนยบ่จะได้เค้กกะมีเด้อเค้กวันเกิดหรือว่าเค้กวันเกิดอยากกะมีเด้อน้ำเจ๊แอ๋วนะยับอีกเจ้าหน้ากับพ่อประกาศแม่เข็มร้านบ้านนนสำราญนะพี่น้องข้ามน้ำพุ่งไปตะพุ่นเกิดสาวแก้มเปิ้นเวินล่ะพี่น้องเอ๋ยยับไปอีกทั้งถนนดำบ้านจัดสรรครับจัดสรรคุณแม่แน่นเด้ออยู่นั่นท้ายสุดสุดท้ายอยู่ข้างตลาดแรงกะร้านสาว40ตัวแทนจำหน่ายพี่น้องอยากกินก้อยขมนมตังก็มีวาสานของสาว40เด้อก้อยขมขมตุ่มแซ่บๆพี่น้องเอาครับมาหอดคิวของสาวนิรนามพี่น้องบ่งึดจักเม็ดบ่งึดผู้ใดบ่งึดไอ้อ้วนว่าซั่นโอ้ยงึดแล้วแหน่เห็นว่าก็ได้เนาะแต่ก่อนก็ยังเอิดแล้วมาเสียหญ้าป่ามาเขียบให้อยู่ได้ปีนั้นปอใหญ่ชื่อได้อยู่ได้โอ้ยแค้นพี่น้องบ่ได้โอ้ยสบายดีครับ
1: จ้าสวัสดีจ้าหน้าไม้หรือหลังไม้ค่ะน
0: ี่หน้าไม้ครับว่าไปว่ามาได้ยินเสียงหวานๆไปแค้นจึกโดดพ่อใหญ่นี่โอ้จิบน้ำก่อน
1: จ้าเสียงหวานๆแหบๆร้องเพลง2มือค่อยแหบจ
0: ้
1: า
0: ได้จิบหลายอยู่บ่ร้องเพลงอยู่ทั้งนั้น
1: ใจอยู่จ
0: ้
1: า
0: บ่พอได้ออมอยู่เนาะพอได้ออมอยู่เนาะ
1: จ้าได้อยู่จ้าขอเพลงแม่จ้า
0: เพลงพี่สังครับ
1: ครับเด้อห่วงเด้อ
0: บ่เสื้อดอกอย่ามาตัว
1: จ้าจ้าขอฝากแม่จ้า
0: ครับครับ
1: จ้าฝากไปหาไอ้เบานั่งเต
0: อแล้วฟังได้ต่อในเบานั่งเตลเริงฟังอยู่จอบจอบฟังอยู
1: ่จ้าไอ้ผู้พายยน
0: พายยนก็จอบอยู
1: ่จ้าไออย่าลืมละไอ้โอ้ไอ้กับแกดอยจังหวัดสาวนกแก้วสาวข้าวเหนียวสาวกระทุ่งรอบสองจ้าตาลงนั่นแอนจ้าทุกเส้นทุกสายนกจะนอที่รถชนะไปไอ้หน้าเพลินพ
0: ี
1: ่สาวอมิตาคนสวย
0: จ
1: ังหวัดหรือไม่ได้ก็คนรูปล้อเสียงเพราะๆนั่งใหม่นี่แหละจ้าวันที่จ้า
0: ครับโอ้จะแม่นเนาะเสียงกระเจ้าพี่น้องหวานเถอะเนาะอย่าลืมเด้อห่อตุ่มบอกวันสารเอาเสียงพ่อใหญ่เนี่ยไปท่าไปตองซะก่อนจังห่อเด้อครับมาบ่เงิดจักเม็ดว่าสันโอ้ยคือว่าสนอบ่าอ้วนเอ้ยคือว่าสนอบ่นี่สาวนี่ระนามครับขัดสันมาพี่น้องเลือกมาจัดให้

อ้ายเป็นจะว่าจะเล่าหลายเห็นว่าก็ได้เนาะก็โพดโพดอกเจ้าก็ได้เราให้ค่ากับทุกคนไม่จนอับเด้การตอบรับมิตรไมตรีไม่จางหายตัวเราให้ค่ากับทุกคนไม่อดตายเด้พบเส้นไหนอยู่ที่ไหนก็เจริญพ่อใหญ่ว่าเออเอากลับมาทั้งสมุนไพร108ซะก่อนพี่น้องเนาะจุดต่อไปเป็นของเบานั่งตะเลิงเด้อหนาวลมที่ปุ่นละทางตะวันเหนือปุ่นละวสันโฮกลับมาทั้งสมุนไพร108สะเกินพี่น้องเนาะผู้ที่มีอาการเจ็บกับโรคประดงนะครับเด้อประดงเลือดประดงลมประดงเส้นประดงเอ็นประดงไฟจังสี่ครับปวดแสบปวดห่อนได้พี่น้องผู้ที่เป็นเกี่ยวกับโรคประดงนี่ครับนอนทรมานเจ้าของจะได้พี่น้องถล่มติดหมอนนอนติดเสื้อมาแห้งอยากได้พี่น้องเอ้ยอยากผู้อยู่ไก่อยากผู้อยู่ไก่ตัวถล่มติดหมอนนอนติดเสื้ออยากผู้นั้นอยากผู้นี้เอาไปกินลองเบิ่งพี่น้องบางเทื่อมันถือเด้อลังเนื้อสอบลังยาครับสมุนไพร108นี่ลังเนื้อสอบลังยาผู้นั้นกินกับว่าดีผู้นี้กินกับว่าไข่อยู่ได้พี่น้องเอ้ยขวดนึงนี่ก็บ่แพงครับขวดนึงก็แค่350บาทนึงเด้อขวดนึงหรือจะเอาเป็นชุดก็ได้ครับชุดนึง1,000 บาทเด้อครับ3ขวดนี่เด้อเอาทักทายมาได้ก็เบอร์เก่าพ่อใหญ่นี่แหละ0652630729นี่ล่ะเด้อยิ่งกลางสั่งซื้อได้ส่งฮอดบ้านบริการฮอดเรือนเอิ้นได้ใส่ง่ายติอย่างเดียวติแต่ละเฒ่าพี่น้องเอ้ยเฒ่าเอิ้นได้ใส่ง่ายได้คือเมื่อวานนี่เนาะไปส่งบ้านคิวสาวนิดเมื่อวานก็ได้แล้วก็ไปส่งพุ่นละอันยายวาดแน่แล้วก็น้องหมิวน้องหมิวคนสวยครับเนาะ

ครับมักเตอร์ผู้เดียวนั่นแหละเด้อสาวตะวันตะวันเหนือเอาต่ออีกงานเพลงหนึ่งกับของศักดิ์ผู้เวียงเป็นผู้ร้องพญาดังหักศักดิ์ผู้ปานเป็นคนเปิดบ่าววังมนเป็นคนขัดสันมาพี่น้องเนาะคิดฮอดกระสวดเอาดอกเด้อว่าสันคิดฮอดผู้ใดคิดฮอดสาวผู้พานว่าสันใดโรคประจำตัวไม่ปวดหัวก็เป็นไข้เด้เนาะเป็นโรคหัวใจห่วงใยเพราะคิดถึงจุดๆๆว่า

0: ครับ
1: คิดฮอดตูดเอาเด้อน้ำมันแพงๆห่างกันก็ยากเนาะบ่าววังมนเอ้ย มื้อนั้นก็นัดกันอยู่3แยกบ้านคุณแฮดบ่โอ้ยแม่น้องดอกเหมยก็บ่ไปหาเล่าบัดนี้เล่าห้องให้เมื่อบ้านตะตัวบ่าววังมนก็ได้โอ้ยบ่าวสำใหญ่ให้บ่คือบ่าวสำน้อยให้เด้อพี่น้องเอ้ยพี่ลึกได้เอาครับมาทางผู้ใหญ่ใจดีอีกสักเกินครับห้างทองเพชรงามของเจถือสักเกินฝากปีต้นน้องอีกกับเนาะผู้ที่อยากซื้อทองเด้อครับเด้ออยากได้ทองไปใส่ซื้อไปเป็นของฝากของตอนให้พ่อให้แม่ก็ได้ซื้อให้คนที่ใช่ของเราก็ได้เด้อพี่น้องเด้อให้คนที่เรารักนั่นแหละก็ได้หรือให้ซื้อเป็นของขวัญวันเกิดให้เจ้าของก็ได้ครับห้างทองเพชรงามของเจถือเพิ่นจำหน่ายทองคำรูปพรรณพี่น้องทองใส่แล้วบ่ซีดได้ทองซะแล้วบ่เขียวครับทองซะแล้วไม่ตลอดกาลพี่น้องบ่หลอกบ่ดำบ่ว่าสิเป็นครับสอยข้อสายแขนแหวนต่างหูนาฬิกาข้อมือนี่ต้องห้างทองเพชรงามของเจถือเด้อครับเด้อตั้งอยู่หลังตลาดสดจังหวัดสกลนครของเฮานี่แหละพี่น้องหาง่ายๆร้านมักใหญ่อยู่ตรงกันข้ามกับห้างนาฬิกาไสยศิลป์ซื้อทองวันอาทิตย์คิดให้ราคาต่ำพี่น้องเด้อฝากทองวันอาทิตย์คิดให้ราคาสูงดอกเบี้ยก็ต่ำๆเอาหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสอบถามได้0427143844เด้อสำบายดีครับ
2: สวัสดีจ้า
1: จ้าวันเด้อเลย
2: ขอฟังเพลงแน่ๆ
1: เพลงพี่สังน้อง
2: คนคอยน้อยใจจ
1: ้
2: า
1: โอ้ยค่อยผู้ใดเนาะบัดนี้ค่อยไปน้องบัดนี้เนาะ
2: คนคอยน้อยใจฝากนี่ได้จ
1: ้
2: า
1: เด้ออ่าเดี๋ยวเอาผู้ใดร้องเพลงนี้เอาไปร้อง
2: สักผู้ใดผู้ร้องอ้ายน้องก็บ่ช
1: ื่อเอไอบ่หรือธรรมดา
2: แต่ผู้หญิงอ่ะธรรมดาละจ้า
1: เออเดี๋ยวอาหายเด้อคนคอยน้อยใจเดี๋ยวอาหายครับ
2: มอบแม
1: ่ครับ
2: มอบให้ใหญ่ๆให้เด้อ
1: ครับ
2: เดี๋ยวพวกกลาง
1: ครับ
2: เดียวแต่กระจายน้องแม่แอนจากคนเดียวจ
1: ้
2: า
1: อื้อ
2: แล้วก็ว่าทั้งพี่ก็ให้ซีซีเป็นยังไงนั่นจ้า
1: ครับ
2: แล้วก็น้องใหม่นี่นะไอเด้อ
1: ครับน้องใหม่สายบุญ
2: จ้าแล้วก็น้องใหม่อันสาวคือสวยนั่นนี่ด้วย
1: โอ้น้องใหม่บ้านน้องสองหาง
2: จ้าแล้วก็ให้กุหลาบขาวนั่นนี่แล้วก็เซเล่นคางโชกแล้วก็ปีกสวนคางโชกจ้า
1: อืม
2: แต่คุณแม่กระต่ายท่านเสือกับท่านนิ้งยูเกได้จะไอเด้อ
1: ครับ
2: แล้วก็ให้ไอ้ง้วนแล้วก็บอกนั่งเตือนทางโสดคนอ้าย
1: อืม
2: แล้วก็คุณป้าเต้ในเด้อ
1: ครับ
2: แล้วก็เซียวพิซซ่าเน่
1: ครับ
2: แล้วก็ไม่คุณนั้นเข็มพิกานั่นในเด้อคุณยายเข็มพิกาแล้วเลี้ยงหน้ากับแม่ดอกมือในเด้อ
1: ครับ
2: แล้วก็มาให้คุณแม่ค่อยนั่นในจ้าเสียงสุขใจและอ้ายที่ไม่ได้เอ่ยย่ามจ้า
1: ครับผมครับ
2: ใส่เมื่อนเมื่อจ้าแล้วก็ล่มโยนล่มยวนนาสดานี่เต็มๆได้เด้อ
1: ครับผมย้อนลงไข่ดอกมีห่มใหม่อยู่ห่มมะขามเย็นแต่ห่มมะขามอยู่สถานีก็ได้กําลังใหญ่ได้กินหน่วยแล้ว2ปีแล้วมะขามหวานต้นนี้ก็ได้เอาครับมาบัดนี้ฮอดชิวละเด้อเจ๊บุญเจ๊บุญสาวบุญกับบ้านน้องข้าซิตรีลีตัวแทนจำหน่ายของพ่อใหญ่คิวต่ำพี่น้องจะได้สบู่เด้อน้ำมันนวดบ่สมุนไพร108กลับไปสั่งคือสั่งใส่ได้เด้อครับเด้อแก้วใบเก่ากับแก้วใบนี้มันแตกร้าวไม่เหมือนก่อนตัวถูกตัดรอนบดขยี้แตกเป็นแถวจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่อะไรวี่แววเด้อมันแตกแล้วแก้วใบเก่า

ไปเก่ามันแตกเหล้ามันแตกแล้วขายเป็นของเก่าได้กิโลละ50สตางค์เลยนะพี่น้องเด้อ ครับมวนๆปันไปพี่น้องยังอยู่กับรายการครับลูกทุ่งฟังสบายสไตล์พ่อใหญ่จิ๋วต่ำกับทั้ง FM 98.0 เมกะเฮิรตซ์ครับเนาะนำสิ่งดีๆมีประโยชน์ฝากพี่ต้นน้องคือเก่าเมียนเดิมเลยพี่น้องเด้อวันละประมาณ2ชั่วโมงครับทั้ง FM 98ครับชมรมคนรักเสียงเพลงของเฮามวลกันกู๊ปทีบล่ะครับครับเนาะมีเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงไทยเพลงลาวครุเขากันไปครับเอาอีกงานเพลงหนึ่งครับของแม่น้องดอกเมยสาวบ้านยางไม่มีดอกว่าสันขัดสันมาพี่น้องมวลมวลเด้อมอบจุ่มมองทุกบอนแม่น้องดอกเมยเอ้ยถามหัวใจจะหยุดรักหรือไปต่อหรือจะรอคนอยู่ไกลใจเรียกหานะจะไปต่อรอฟังเสียงใจสั่งมาถามใจว่าจะไปต่อหรือรอคนเดิมก่อนเด้อถามใจจะของสะเก้อ

พุ่งฟังสบายสไตล์พ่อใหญ่จิ้วต่ำเพ่งเก่าเพ่งใหม่เพ่งไทยเพ่งลาวพี่น้องเอาทีมท่าได้การในไทยชั่วโมงนี้จากการแนะนำของบ่าวง้ออ้วนเด้อจบงานเพ่งเนี่ยผักแป๊บหนึ่งพี่น้องน้ำตาผ่างานว่าสันสุกเสามาได้ใส่น้อบ่าวง้ออ้วนนี่น้ออืมอกหักจากไปน้อบ่าวง้ออ้วนเอ้ยจะตากฝนให้กลางลมเด้อบางง้ออ้วนเอ้ยถ้าน้ำลมก็ห่มผ้าซะเจ็บป่วยไข้ต้องกินยาเด้ที่พูดมาพ่อใหญ่บ่ได้เป็นหมอเด้แต่เป็นห่วง

รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกสื่อข้อสาฟรีที่0827265120 0898412162เพื่อมหาชน

่งขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร04

0: ตอนเราเจ็บมีบาดแผลหมอเย็บให้ตอนป่วยไข้ญาติไม่มีต้องพึ่งหมอตอนลุกเดินต้องกัดฟันแรงไม่พอตอนเราท้อมีคุณหมอมาเยียวยาครับขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการลูกทุ่งฟังสบายสบายพี่น้องโอ้ยข้อก็แหบแต่ละนี่เนาะลูกทุ่งฟังสบายสไตล์พ่อใหญ่จิ๋วต่ำทั้ง FM 98.0 MHz ในชั่วโมงที่2ครับตื่นละบ่เจตื่นละบ
1: ่จ้าสวัสดีจ้าบ่าว
0: ครับสวัสดีครับกินข้าวเที่ยงครับพี่สร้าง
1: กินข้าวเที่ยงไก
0: ่บ่นึกว่ากินกับผู้บ่าว
1: บ่ได้มีผู้บ่าวนั่นอยู่คนเดียวปวดปวด
0: เดี๋ยวไอ้ตดปวดอยู่ป้าโทรบัดนี้เอาฟังเพลงพี่สัง
1: มื้อนี้บ่มื้อนี
0: ้เอาเสียง
1: ดาวสางเด้อมื้อนี้เด้อ
0: คืออยู่ใกล้เคลื่อนน่ะพุ่งอยู่คือบ่มีคลื่นนี่เออสาวโฟนผางบ
1: ่
0: เอา
1: ฟังบ่แห้งบ่อยู่ไกลกะ
0: เพ่งพี่สังก่อสามพ้นผางบ
1: ่ผางหอดเอื่อยแล้วตะเกานอนอยู่ผีโทรมาเหมือนจะเกือบ
0: ครับครับคือหอดเล่าก็ใส่บาตรทำบุญก็ได้ดอกไม่อยากดอกเขาก็ได้เน
1: า
0: ะใส่ใส่บาตรให้แล้ว
1: ไปกินข้าวกับปลาบุญอยู่วัดกะ
0: เอาคือบดเสียงคือกระจุดกระจัดคือปุดปัดปัดคือยังเม็ดบ่มีคือเงินสิเหมือนนี
1: ่บ่มีเหมือน
0: เน็ตบ่ค่อยดีเลยเนี่ย
1: เอ้าได้เด้มันล่มมันล่ม
0: โอ้บ่อืม
1: มันล่มล่มลงเรียน
0: ครับล่มหนาวแล้วล่มหวนแล้วบัดนี
1: ้ครับเขาดูเด้เขาหึงหลายบักบันนี่โอ้ยกาแฟแรงอ่ะ
0: จักบ่ยังบ่รู้เรื่อง
1: ยังบ่รู้เรื่องเลยเด่นท้ายตลกเรียนนี่เป็นตะนายอีหลีแหละอ่ะอีขอเพลงเอาเพลงหนึ่งให
0: ้หืม
1: ขอเพลงหนึ่งเพลงหนึ่งนั่นเชื่อกับความอึดเป็นยังปุ่ยปุ่ยแต่รายการก็ว่าก็ปิ้นให้เอาฟังแน่ฟังแน่คุณละเข้ามาแล้วบ่าวสามสามสี่บ่าว
0: มิดจีรีบ่เนี่ยเจ้เอ้ย
1: นั่นมันเป็นน้ำโทรศัพท์เก๋บ่เนาะบัดนี้
0: เออไปออกใหม่ออกใหม่ป้ายแดงเลย
1: อันนี้เอ้าหนึ่งซักจักนี
0: ่เอามันเฒ่ามามีหมดล่ะโทรศัพท์คือคนนี่แหละ
1: บ่าเฮ้ยคนบ่ได้เฒ่าเด้อ
0: บ่
1: า
0: โอ
1: ้รถตู้ว่าหันรถตู้บ้านนั้นนะอันสั่งข้อรถตู้บ้านลุกเล่ากันเลี้ยวเห็นเขาก็ยังว่าบ่เฒ่าเนาะสวยคือเก่าเนาะเขาคือว่าอยู่ซะ
0: ตี
1: เขาแค่ว่ากี่หลายเขายันให้ก็บ่ส่งหลานไปกรุงเทพ
0: ครับ
1: ได้ยินแล้วบ่บ้านนี
0: ่ครับครับได้ยินแล้วได้ยินแล้วบ่นี่ชัดเจนแล้ว
1: ได้ยินแล้วก็มาเด้อบ่าว2บ้าน3บ้านเอ้ยแล้วก็พุ่นลาลุงย่นลุง3 3ก่อนเสาอยู่ร้านอาหารพุ่นเด้อ
0: ครับ
1: มื้อนี้กินปลาตัวน้อยหรือตัวใหญ่เนาะมื้อนี้เนาะจะกินปลาตัวใหญ่หรือตัวน้อยเนาะมื้อนี้เนาะคือบ่ได้ยินข่าวเนาะมื้อนี้กักกินผู้เดียว 2-3 คนเขาเจ้าแต่เน
0: า
1: ะอ้าวแล้วก็ให้เอ้ยแตะนะเด้อทางขุนเด้อ
0: ครับ
1: เอ้ยแตะเต็มๆเอ้ยน้องฝากให้ละเด้อมื้อแรงโทรมาเล่นน้ำกันได้ชวนกันเข้ารายการน้ำเบาเนียนหน่อยมันยังเป็นตาหัว
0: บ
1: ่บ่ยมาพี่กระดังพี่ละเบา
0: เออธรรมดาละคนดังเนาะอยู่ใส่กระดัง
1: คนดังอยู่สี่กระไรมีแต่ผู้เบาทั้งใต้ผู้ลงไปผู
0: ้แมนแห้งกวดแห้งดังแห้งแล้ว
1: น้ำคือเก่าไปสถานีนั่นน้ำคือเก่าระดับหนึ่งเด้อไปทางพุ่นนะเบาหยอกกันนักกระมวลได้เหรอเนาะเบาเนาะ
0: ครับครับ
1: จ้ามาทั้งพี่ไอ้แม่บุญแม่บุญเขาระบบแม่บุญ
0: แม่บุญยังบ่ทันได้มาเมื่อนี
1: ่มาเด้อแม่บุญเอ้ยแล้วก็ให้อัน สาวสวนผักนั่นแน่ปลาหำดีเป็นอะไรปลาหำก็บ่ได้ไปซองมึงจักเทื่อก่อนก่ะ
0: อ้าวคือดีขึ้นแล้วปลาหำเป็นยังอีกละ
1: ดีละบ่ดีละบ
0: ่ดีละได้ดีแล้ว
1: ก็เขาเพ่งนี่แล้วว่ามันพุทธะล่อบ่ล่อยังกับบ้าเจ้าว่า
0: ฮะ
1: ปลาหำว่าพุทธิล่อบ่พุ่นคือบ่เข้ารายการแล้วเข้าละบ
0: ่ยังล่อผู้สาวโทรมาซะก่อนเพิ่นล่ะได้ยินเสียงผู้สาวเพิ่นจังสิเข้าคือหน้าดงนี่แหละคือหน้าดงนี่แหละล่อสาวล่อผู้สาวอยู
1: ่ไอ้ตาฟูล้านผู้สาวเพิ่นพุ่นล่ะสาวบักพริกสุกสาวบักพริกหยวกสาวบักพริกดิบพุ่นล่ะไอ้เต็มเต็มทั้งพุ่นก็ได้บ้านนี้ก็ทั้งพี่ก็ให้สาวโคกกลางตันเดียวสาวท้องแท้แน่เด้อ
0: ครับ
1: ต้องอ่อนแน่40ทอดสมัยน้ำเลยเด้อปลาหำพร้อมหาสั้นน้ำผู้บ่าวทั้งพุ่นก็ขวมฟังไปทั้งพุ่นบ่พุ่นอยากกินตําหุ้งอีกเลยสิขวมมาอีกล่ะ
0: บ
1: ่แม่นบ่าวพ่อประกาศกับแม่ขิมในเด้อเต็มเต็มจ้าทั้งพี่กับน้องใหม่เขาล่ะบ่
0: อ่าน้องใหม่ยังบ่ทันมาน้องใหม่ก็ได้เออนั่นมาล่ะเห็นบ่บ่าว2บ้าน3บ้านได้ยินเสียงผู้สาวบ่ได
1: ้น้องใหม่แน่เด้อน้องใหม่เต็มเต็มแล้วก็น้องใหม่ผู้หญิงด้วย
0: ครับ
1: จ้าจ้าจ้าเอาแล้วก็ให้เบาวิไลน้ำเนวิไลเขาแล้วบ
0: ่ยังปฐมา
1: เบาเบายังบ่เบาวิไลสังคุณสามก่อนเสาปูผาโยน
0: บ่ากกโดตัวส่วนเท่านั้น
1: บ่ากกโดสังคุณก็ได้เนาะ
0: ครับ
1: ลืมบ่ได้คือเบาซ้ำหน่อยเด้
0: อ
1: บ่เห็นเขามาเนาะพ้นนักถุงเงินบ่เพิ่นได้ขายยางเป็นราคาเนาะบ่าวเนาะเดี๋ยวสิเอาปุ๋ยลงไปให้เด้ออยากเห็นหน้าแก่ใหญ่น่ะแก่ใหญ่สิแก้ปุ๋ยไปให้เด้อฉันแก้ไปให้แล้วนั่นฉันโสดนะบ่เอาดําดอกค่ารถนั่นเอาแต่ค่าปุ๋ยเนาะบ่าวเนาะ
0: เออคือคํานี่คืออยู่ดอกคํานี่
1: คืออยู่บ่
0: เป็นแต่ไปน้ำก้นอยู
1: ่เอาไปให้เบ้าเก็ดละเด้ทางพี
0: ่เออครับ
1: ทางบ้านเส้นแสนพี่
0: ม
1: ีแก้วแล้วก็พ่อเก็ดเอาซิปสอบเมื่อวานก้อน
0: เอาส่งมันลำรวยลำรวยครับ
1: มันแม่พอได้ซื้อเบียร์ให้น้องให้นุ่มกินเนาะ
0: คืออยู่เด
1: ้คือบ่
0: คื
1: ออ้าวไอ้ต้นแกงต้นสายนะบ้านเนาะ
0: ครับครับผม
1: สวัสดีจ้า
0: ครับสวัสดีสวัสดีครับได้มาเป็นซื้อเลขนี่แล้วได้แต่กระดาษเจ้ยซื้อศาสตร์จะได้ครับพ่อได้ปูนังปูนอนเอาว่าทั้งใดบ่าวนาดงได้ยินเสียงมันหวานบ่ได้เด้นี
2: ่ทะเลาะกัน
0: ครับครับ
2: ผมจะได
0: ้ฮะ
2: รอฟังเสียงเพิ่นล่ะ
0: เออเสียงหวานเสียงมวนได้คนก็สวยอีกต่างหากได
2: ้ครับครับครับฟังเพลงนะครับ
0: เพลงอันใด
2: ผู้ว่าว่าไอ้มังน้องนั่น
0: หึ
2: ผู้ว่าว่าไอ้ฮังน้อง
0: โอ้หูบ่หูหูบ
2: ่ครับครับ
0: ว่าไอ้ฮักเน้อเอาครับครับหูบ่บ่คิดฮอดแม่นล่ะหูบ่แม่น
2: บ่ไปผู้เพิ่นลงหั่นแหละ
0: เสียงมวนครับฮู้บ่ฮู้บ่ว่าเบา3บ้านคิดฮอดเนาะ
2: ฮู้ว่าผู้เบา3บ้านคิดฮอด
0: เออแม่น
2: ฟังมันใกล้สิย่อยเอาเด้อเอาหม้อแบบถามแม่เด้อถามคือมิตรีเนาะ
0: จังว่าม
2: ันบ่ดีบ่หม้อหั่นแม่เด้อโอ้เฒ่าอ้วนแม
0: ่ครับ
2: แล้วสาวบ้านนั่นน่ะบ้านสมุนนะแล้วก็สาวบ้านคนละอย่างไม่รอคนละสาวคนโก้คนงามเพิ่นก็ได้แล้วก็ทั้งบ้านสามแน่ทั้งต้นค้าไงก็ได้แล้วก็บักพริกก็ได้บักพริกแน่อมกะเชลิดใส่ยังหมูแซ่บดีอยู่
0: เออ
2: เอาคนเดียวเอาเส้นละ
0: ครับครับผมครับ
2: ครับนะครับผม
0: ครับสวัสดีครับบ่าวหน้าดงพี่น้องบ่าวหน้าดงเอ้าจมหาบ่ได้เด็บเจ้เอ้ยมาละใดมาละใดจมหาเพิ่นนี่ ใส่ส่งใส่เสื้อมาแล้วป๋าหำนี่มาได้ท่าน
3: โอ้ร่างกายบ่ดี
0: บ่ไปหาหมอตัวบ่สบายไปหาหมออืม
3: เฮาไปจังว่าไปอยู่บ่เซา
0: เออมีเบิดล่ะอันเฮารุ่นสวนี่เดี๋ยวก็เป็นหันเป็นนี่เป็นว่าเป็นไอเป็นไข่เป็นหนาวมีเบิดล่ะอืม
3: โอ้เขามาหลายแล้วบ่ท่าน
0: ม่วนเกือบเต็มแล้วล่ะแต่ว่าบ่ทันเต็มเกือบเต็มแล้วอืม
3: ถ้าได้ฟังอยู่ตัว
0: ได้ฟัง
3: อันได้ฟังก็เอาแกล้งหยอกเด้อมื้อนี้เด้อ
0: แกล้งหยอกผู้ใดล่ะ
3: น้ำมูนั่นล่ะ
0: ทำบ่ได้แถวพุ่นน่ะแถวอะไรไอ้ตรงวางหัวไข่บ่
3: คนงามทั้งนั้นโน่นไทกำมาพุ่นล่ะแกล้งหยอกสอนเพชรเด
0: ้อครับ
3: วันนี้ก็มอบให้เพิ่นเต็มๆบักพริกดิบพริกสุกพุ่นล่ะแล้วก็ร้านเกสรเฮาพุ่นล่ะร้านตรงกลางหัวไข่เฮาพุ่นล่ะป้าหัวอ้วนเข้ามาแล้วพ
0: อมาแล้ว
3: โอ้นั่นน่ะมอบให้เพิ่นเต็มๆคือกันแล้วกับร้อยมหาพี่ละมหาเปานาดงเฮาน้องเปานาดงกับซาเล่นเฮาที่ลืมบ่ได้เป้าเสียงอ้อยผู้สาวติดตีตัวเปานาดงแล้วก็มหานั่นสาวแต๋เนาะ
0: แม่น
3: เพิ่นไปจังไดคือมิตรชีรี
0: เนาะแล้วก็อยู่หั่นเปิดอู่อยู่นั่นแหละสาวแตกก็ได้
3: ว่าแม่นเพิ่นนั่นกลางเต้น
0: โอ้ยัง
3: เปิดอู่ว่าแม่นกลางเต้นตายเด้ว่าแม่นเพิ่นกลางเต้นไปแต่งงานเด้อบ่ซั่นดอก
0: ยังอยู่นั่นแหละเปิดอู่อยู่นั่นแหละ
3: เอากับมอบให้กุหลาบขาวพร้อมกุหลาบขาวน้ำค้ำสมคิดพร้อมเด้อมอบไม่เต็มๆก็ร้อยมหาพี่แล้วมหานะคุณนายก็ตายเฮาพี่ล่ะคุณนายก็ตายแล้วก็มหาไปล่ะคุณนายก็ตาย
0: ใบเตย
3: ใบเตยหอมเน
0: า
3: ะ
0: สาวใบเตยหอม
3: จังว่าจะลืมเล่าอยู่พอเซาเตยหอมที่ว่าสิไปขอมาปลูกอยู่ปะใบเตยหอมนี่มันอยู่ไห้มันคือบ่หอม
0: ไปสิพาไปเอาจังมือ
3: แต่ว่าอยู่ให้หลายอยู่ใบเตยมันเพิ่นบ่หอม
0: นั่นล่ะสิพาไปเอาใบเตยทั้งกุดบากหอมเด
3: ้มันสิแม่นนั่นล่ะ
0: โอ้ยต้มใส่น้ําฮ้อนอยู่นี่หอมฮอดพุ่นแล้วสอนอพุ่นแล้วฮอดสพอพุ่นแล้ว
3: มหาขอบจากเตยหอมแล้วเฮาก็ร้อยมหาพี่ล่ะบัดนี้มหาร้านทีมงานตัวงอกพุ่นพี่ล่ะพิชลีพ่อปันกุดกี้ฟังธรรม
0: แม่นอยู่จักเป็นนะเลอ
3: บ่ตายก็เฮิมจังว่ามาคิดมึงบ่มิดซีรีเลยจังว่าโอ้สั่น
0: ก็จะส่งดอกไม้ให้ประจําอยู่ทั้งดอกแสงก็ได้ส่งดอกไม้ให้อยู่แล้วก็ได
3: ้เป็นหยังเนาะบ่สั่น
0: ส่งดอกไม้ให้ทุกมื้อน่ะแล้วก็
3: แล้วก็มาหาพี่ล่ะมาหานั่นสาวคนกินเฮาคนงามๆพี่ล่ะเว้ามวนๆพี่ล่ะแม่นเด้เนาะ
0: แม่น
3: นายกระต่ายแล้วคนกินแล้วก็มาหานั่นบ่าวนางตึงเฮากับเพิ่นน้องสาวหลาเพิ่นนั่นล่ะ
0: เจ้ใหญ่เอากันไดมาไกลล่ะท่านเอ้ย
3: เจ้ใหญ่สิอีกเพิ่น
0: เอ้าสาวแก่เพิ่นเบิ่นนี่แหละเอากันไดมาไกลแล้วสิลงย่ําไหนว่าท่านเจ
3: ้คือเว้าไปแล้วนั่นเนาะ
0: เอาไดมาไกลแล้วนี่ไปแล้ว
3: เอ้าสิไกลอีกก็ให้มอบให้หมวดแม่บุญพร้อมแน่แม่บุญนั่นพี่ล่ะแม่บุญนั่นพุ่นน่ะทีมงานนั่นสาวขี้ดื้อใหญ่พุ่นพร้อมแล้วก็น้องไม้สายบุญเฮานั่นล่ะก็จักมันผู้ใดตัวผู้ใดแน่นั่นกุหลาบโอนั่นนางวัวเฮาก ับตาวแก้มเพิ่นๆเฮานี่ล่ะที่ลืมบ่ได้แล้วก็หยังน่ะ40หาสั้นเน
0: า
3: ะเข็มมิกาแล้วก็โอ้ยเขาคิดบอกแล้วล่ะชูเสียงชูสายละท่านเลย
0: เออ
3: ชูเสียงชูสายนั่นแหละ
0: ครับเอาแม่ลามก็ตามก้นมาท่านเอารับแม่ลามซะก่อนเมื่อกี้นี่เจ๊ใหญ่ได้เอาไหนมาไกลเมื่อกี้นี่อ้าววันใดแม่ลาม
4: สบายดีบ่ใหญ
0: ่สบายดีหลาน
4: ป้าเอ้ยเจ้าเข่งเบรกจอดแม่จักน้อย
0: เฮ้อ
4: เข่งแน่เบรกนั่นเหยียบคันเร่งเลยไวๆแน่ เห็นพวกไอ้ใหญ่ไรดาบเจ้านั่น
0: เออ
4: เอามื้อนี้ร้านสิขอฟังฝากซองกินดองแฟนเด้อ
0: เออฝากซองไปกินดองป๋าหำ
4: เออจังซั่นแล้วเอาฝากนี่เด้อพ่อใหญ่เด้อบ่ย่อนบ่ย่อนไปได้ดอกสิเข็งเบรกอีดอกจักน้อย
0: เออ
4: ๆเออฝากนี่ฝากเอ้ยใหญ่เข็มปนวนนี่เด้อป๋าหำนั่นนี่เด้อทองแท้น้ำพร้อมแล้วก็ยังบานนี
0: ่
4: ปันมียังน้องนี่น้องไม่ใส่บุญในเด้อทั้งสองน้องเด้อ
0: ครับครับ
4: ตอนเดียวนั้นแน่น้องฝ่าแน่น้องฮ้อนไปขาว
0: น้องฝ่ากลับมาแล้ว
4: บ่าวนสลัญญาแน่ไอ้น้อยวังซ้ำมอยดุงนิมิตน้ำพร้อมพอประกาศแม่เข้มเกสรน้ำพร้อมเด้อมักพริกซุปน้ำแน่ลืมเพิ่นตลอดเอ้ยเอ้ยแต่น้ำแน่เด้ออ
0: ่า
4: เออซาเร็งหน้าดุงน้ำแน่ผู้พาย้อนไอ้กุ๊กดูในเขาเนี้ยนงนั่งเอ็นใน40หาสันทุกเศษทุกซ้ายพ่อใหญ่
0: ครับครับ
4: สบายดี
0: สบายดีคือกันนั่นแหละแม่ลามเด้อพอจิตจังกัดงานออกพรรษาแล้วพระเจ้านี่ล่ะแม่ลามหมอสูตรก็ไปเมื่อกี้นี่หมอสูตรก็ได้เออ เอาครับมาทางใดแล้วบ่เนี่ยเออฟังเพลงบ่เนี่ยน้องครับเออเอาซะเดี๋ยวเดี๋ยวบ่เว้าบ่ได้เด้อละคั่นแฉวแล้วว่าเจ้ใหญ่ว่าละคั่นแฉวว่าซั่น
1: ทางให้น้องอันนั้นเด้ออยู่หัวค่ะแก้วแม่นยังก่อน
0: โอ้เจ้แอ๋วเจ้แอ๋ว
1: เจ้แอ๋วเด้อ
0: ครับ
1: ฝากไม่ให้กันอยู่ได้ซ่าเล่นน้ำก้นกันนั่นแหละ
0: ครับ
1: อยากเอายาดีให้2เท่าแม่นต้องไปโรงพยาบาล 2-3 มื้อนะมีกำลังใจให้แม่นี่ยาก้อนยาเม็ดแก้วนี่ล่ะดีเลยเด้อฝากยาน่ะเด้อให้เต็ม
0: ครับครับ
1: จ้า
0: ครับสวัสดีครับเอาครับมางานเพลงของรถจนาครับรถจนาเมียเงาะป่าพี่น้องเอ้ยขอบใจพี่ยังสูงเด้อที่เอาสบู่พ่อใหญ่ส่งให้แล้ว2ชุดแล้วกับเนาะวันที่10เด้อว่าซั่นสิโอนให้ว่าซั่นเอ้อที่10ก็ได้บ่อยากจักเม็ดครับนรสจนากับมีรักเดียวคือเงาะป่าพี่น้องเอ้ยหนุ่มเข้ามารสจนาก็ไม่สนว่าซั่นหนุ่มจะเท่าเข้ามาจีบตั้งหลายคนรสไม่สนรักพี่เงาะแต่ผู้เดียวเพียงคนเดียวเท่านั้น

ไปมวนม้วนครับเนาะจากการแนะนำของรถจนาเมียพ่อใหญ่เงาะปลากับหักเด้อกินหอดเด้อแพงเด้อผัดยังว่าอ้าวผ่านไปมวนม้วนครับเนาะครับมาทางนี้แป๊บหนึ่งพี่น้องมาทางน้ำมันนวดฟ้าทะเลโจรฝากพี่ตอนน้องสักเกินครับเนาะน้ำมันนวดฟ้าทะเลโจรพี่น้องขึ้นรถลงเรือไปเหนือลงใต้นะครับเด้อผูกติดตัวไปนำพี่น้องผูกติดตัวใส่กระเป๋าไปนำพร้อมนะครับเด้อหรือว่าผู้ที่มีอาการชาตำแขนตำขาเป็นอัมพฤกษ์แผลสดแผลเปื่อยขี้เก็บกันไม่งอดตอดตอตอดกันนี่เลยครับเด้อไฟใหม่หนอนลวกกะนี่ละน้ำมันนวดฟ้าทะเลโจรซอยทันใดนะครับเด้อกระปุกใหญ่พี่น้องกระปุกซัมพิระเบ้อระคมราคานี่กระบอกแพงกระปุกหนึ่งกับ220บาทหนึ่งได้บอกแพงตัวกับเนาะเอาสนใจติดต่อมาได้เด้อกับพ่อใหญ่ที่เบอร์เก่าเบอร์เดิมครับ062-263-0632อ้าวลืมหมดเบอร์จะของ06โอ้ยพี่น้องเอ้ยตาไหมทำมาแล้วก็หูตาเสียบ่คือตาสั่งเลยพี่น้องเอ้ย0652630729เอาอีกลำหนึ่งครับเบอร์จะของกับชื่อบ่ได้บางเทื่อก็ได้คือเป็นแนวนี้เนาะ0652630729เด้อครับเด้อเอาอื่นได้ใส่ง่ายพอใหญ่มาต่อในงานเพลงของคนคอยน้อยใจว่าสาน้องสาว5ชั้นครับมอบไปทั้งเพิ่นเด้อพี่สุขเพิ่นล่ะเพื่อนพิษเพิ่นล่ะทุกมุมทุกหม่องทุกบ่อนเด้อไปส่วนพลงามเพิ่นล่ะว่าสานพิเศษอีหลีกับผู้นี้ล่ะผู้อยู่เคยๆนี่ล่ะข้างศอกนี่ล่ะพ่อยนเด้อบ่าวยนเด้อ

ฉันพี่น้องมอบทุกผู้ทุกคนเด้อใบเตยพร้อมเด้อใบเตยน้ำว่าสั่นได้ลืมบ่ได้ได้ใบเตยหอมว่าสั่นเอาคิวต่อไปเป็นของน้องฟ้ารัตนาเด้อเอาพี่สังเฮ็ดใจเนาะเอาพี่สังเฮ็ดเจอเนาะว่าสั่นเอาเลือกมาจัดให้พี่น้องให้พี่น้องฟังเพลงได้หลายสไตล์พ่อใหญ่คิวต่ำกับเนาะมวนๆนํากันอันนี้ก็มอบไปทุกหม่องทุกบอนเด้อทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลขจากน้องฟ้ารัตนากับวันที่เขามอบหัวใจให้คนอื่นน้องฟ้าอย่าไปฝืนความรู้สึกโดนหักหลังเด้เขาไม่รักถอยออกมาอย่าจริงจังลืมความหลังอย่าไปขังใจตัวเอง

เอาหนังเฮ็ดใจเนาะเอาพี่สังเฮ็ดใจเนาะน้องฝ่าเอ้ยน้องฝ่าเอ้ยเอาบนมวลผ่านไปครับเนาะหมอกทุกหมองทุกบอลทุกเสียงทุกสายเด้อผู้เบิ่งให้ไปหน้าไปหัวไปสวนพลังเงียบกับฟังน้ำกันพี่น้องเนาะวันละประมาณ2ชั่วโมงอีกบุญบ่นั่นออกพรรษาแล้วพระเจ้าพี่น้องเฮ็ดบุญเหมือนกุ๊บตีเฮาก็ได้มีแต่สายบุญสายบุญไปน้ำกันเนาะงานบันบอดเดือน5ยังผมบ่ทันได้อ่อนแออยู่ครับเด้ออีกจักหน่อยจึงสิอ่อนแอครับงานกฐินส่วนงานกฐินทางบ้านบ้านลาดสมบูรณ์พี่น้องต้องไปทางนั้นเด้ออยากร่วมทําบุญต้นก็อยู่บ้านเจ้แป๋วเจ้แป๋วนั่นล่ะเด้อไปหั่นล่ะครับอยู่เพิ่นไปทอดถวายอยู่วัดถ้ํากระดูกครับบ้านบ้านลาดสมบูรณ์ครับเนาะบ้านลาดสมบูรณ์ครับเอามาต่อได้สบู่พ่อใหญ่คิวตะละละ

เม็ดเห็ดทานละไม้เลี้ยงงัวเลี้ยงควายบ่ก็นี่เลยกับเด้อสบู่ขิงพ่อใหญ่นี่แหละแก่ปดพื้นคันคายส้นเท้าแตกก็ใส่ได้พี่น้องเอ้ยราคาก็ก้อนละ35บาทเด้อพี่น้อง35บาทราคาก็ได้3ก้อนอร่อยกับโล1 400บาทเด้อส่งฮอดบ้านบริการฮอดเอื้อนเอื้อนได้ใส่ง่ายกับหมายเลขโทรศัพท์065263 0729อีกลำหนึ่งครับพูดลงก้นประจมเด้ว่าเร็วแทะพญาเอนี่พอบ้าง065263 0729เด้อกับเด้อเบอร์เก่าเบอร์ดื่มผมนี่ละเอามาฮอดแหละได้เสาพ่นผางสาวสาวบ้านพ่นผางจากการแนะนำของสาวแก้มเปิ้นเวินมอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกหม่องทุกวันทุกแก่ทุกมุมเด้อก็ให้ไปหน้าไปหัวไปสวนมนั่นล่ะพลังเงียบลูกมองทุกบอนเด้อมอบไปทุกมองจากใจสาวแก้มเปิ้นวันพิเศษที่ลืมบ่ได้เพิ่นลอยขึ้นไปถึงฟ้าเพิ่นเด้อไปหาหยังเอ้ยใหญ่กับอยู่ทั้งสวรรค์เราก็ได้แล้วก็ที่ลืมบ่ได้ป๋าสิงห์ป๋าสิงห์เด้อผู้หนึ่ง

เขาพ้นพางกับจบลงไปมวนๆกับจากการนำของสาวแก้มเปิ้นเบิ้นกับมวนๆนำกันครับเนาะกับรายการลูกทุ่งฟังสบายโอ้ยคอแหบพี่น้องเอ้ยจิบน้ำก็ยังบ่นั่นจักทนอยู่ไอ้น้ำก็

พี่น้องเอ้ยฮอนๆมากเขาเดี๋ยวกับเย็นแล้วกับห้องแก่เนาะเอากลับมาทั้งสมุนไพรอีกสักก่อนกับจังฟังเพลงไตปอต่อไปคิวของเบาหน้าดงเด้อหูบัววาเบาหน้าดงคิดนอดสาวแก่มเปิ้นเปิ้นว่าสันสมุนไพร108ครับฝากพี่ต้นน้องกับเนาะผู้ที่มีอาการเกี่ยวกับโรคประดงประดงเลือดประดงลมประดงเส้นประดงเอ็นพี่น้องเด้อประดงสร้างประดงไฟจังสี่ครับประดงกระดูกประดงเข้าข้อจังสี่เด้อสมุนไพร108ฝากพี่ต้นน้องกับไปกินลองบึงบางเถื่อมันถือพี่น้องล้างเนื้อสอบล้างหยาเด้อผู้นั้นกินก็ว่าดีผู้นี้กินก็ว่าไข้อยู่ถ้ามีอาการอย่าปล่อยตัวเองให้ทรมานเด้อพี่น้องเด้อหล่มติดหมอนนอนติดเสื้อมันยากได้พี่น้องเอ๋ยเอาไปกินลองเบิ่งบางเถื่อมันถูกเนาะราคาในกระบอกแพงพี่น้องเอ๋ยขวดนึงก็แค่350บาทนึงเด้อขวดนึง350บาทเอาเป็นชุดก็ได้ชุดนึง3ขวดกับ 1,000 บาทนะครับเด้อเอาติดต่อมาได้ครับท่านใดสนใจส่งฮอดบ้านฮอดเฮือนได้0652630729เด้อ0652630729กับเอิ้นได้ใส่ง่ายพ่อใหญ่อันนี้ตีอย่างเดียวตีแต่แล้วเท่ากับมาฮอดคิวแล้วได้เบาหน้าดงหน้าดงเลือกมาจัดให้พิเศษอีหลีกะสาวๆสาวๆ ซ่าเล่งเด้อเพลงนี้เด้ออยู่ใส่น้อมื้อนี้เมื่อวันไปกินวันเกิดกันบ่อยู่ทางร้านจุกังหงไข่น่ะหรือไปทางเลอน้อซ่าเล่งนี่น้อ

จบลงไปกับหูบ่น้อว่าหน้าดงจิตนอดกับเนาะเอาต่อในงานเป็นของป้าป้าป้าหำป้าหำยิกจำหยอกซื่อดอกบริเฮตอิลีดอกวาซานป้าหำหมอบพิเศษไปตั้งปุ่นเด้อพิกสูงพิกพิกสุสุพิกหยอกสาวแตะไปตั้งปุ่นละทั้งร้านตรงอ่างหวงไข่เป็นละคนที่แก่มันเริ่มแย่ไปทุกอย่างตัวจะนอนนั่งทุกก้าวเดินก็ไม่เจ๋เด้หลังก็ค่อมปิดสดทรง

ยไปมึงแย่งกันได้ปลาหำยังพอสบายอยู่เราแกงหยอกซื่อๆดอกเอาเวลาเหมือนเวลาพี่น้องทีมทางรายการของหลานสาวแม่ลามกับบ้านโคกกลางมอบไปทุกหม่องทุกบอนล่ะเนาะทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลขผมบ่หมอดมอบเด้ไปเด้พี่น้องมื้ออื่นพอกันใหม่หม่องเก่าเวลาเก่าเด้อครับเด้อเวลาเหมือนเวลากับสุขภาพให้แข็งแรงทุกทั่วหน้าเด้พี่น้องเด้อตื่นขึ้นมารับเงินตราดังสายฝนแฟนรายการพ่อใหญ่ศักดิ์ทุกคนอย่าได้จนอย่าได้เก็บตลอดปีสบายดีครับ

รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: 092-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

ขอเชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระตาหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสูงคามผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาพิเศษตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2500

กลางคืนชมมหรสพสมโภชฉลองอุโบสถกับหมอลำคณะใหญ่คณะอีสานนครศิลป์ตลอดทั้งคืนสุโขปุญญศาสตร์

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่งแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
2: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้ายายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งคนไข้ดีขนาด
2: ยายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนค้ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดยายว่ายายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข้ก็เลยเอามาหนวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่ายายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทือน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
1: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
2: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้ากระถึกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของยายเลยละ
1: เอาไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ำจ้า

เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

0: ุ้นที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
2: บ้านใกล้ก่อนค่ำขอนำพาพี่น้องมาพบพ่อกับโฆษกนักจัดรายการหนุ่มผู้เตี้ยตำดำแหล่หัวหยองท้องไข่ปากอ้าขาเป๋ตาเขดังเบือจบปริญญาตรีจากสิงคโปร์จบปริญญาโทจากประเทศเช็กจบปริญญาเอกจากฟลอริดาแต่หอดหน้าดำหน้าอีเมลเลยบอกว่ากลับมาต่อกอสนออยู่บ้านเฮาได้เวลาแล้วนักจัดรายการหนุ่มผู้อารมณ์ดีกับช่วงของรายการเฮฮาพาเพื่อนโดยนุ่มดิวกฤตนันท์คนดำคนเดิม

สาวแหล่บ้านนาจากคนผู้จบผู้งามคนผู้สวยทั้งน้องบัวแนะนำกันเข้ามาเปิ่นว่าสาวแหล่บ้านนาให้แม่ฟังน้ำเด้อว่าสั่นเอาจัดไปนะครับหนึ่งผลงานเพลงมอบตรงส่งไปถึงคุณแม่พิกุลนาคทองแฟนเพลงแฟนรายการนะครับอยู่ทางพูนและครับทางอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูครับกับผู้เบาเดียวกระเด็นนั่นนะครับทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำผู้เตี่ยตำลำแหล่หัวหยองทองไข่ปากอาขาเปียตาเขดังวีเฝ้าจะพูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่แฟนเพลงแฟนรายการในชั่วโมงที่3เบรกที่3ครับ16 นาฬิกากับอีก

0: แต่พบร้องคืนนั้น
1: ผู้ที่กำลังรับฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำทุกท่านทุกพื้นที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายจังใดเบ้าดิวฝากพี่ฝากน้องฝากคุณตาคุณย่าแม่น้ำในเด้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำนะครับสวัสดีครับคุณพ่อจัน
2: เปิดให้ระบบแบบไทยไง
1: สาวไทยเปิงเซิงใบพอเปิดแล้วดิสาวไทยเปิงเซิงก็ได้
2: เปิดแต่ย่ำได้นอกบ้านนี่คือบทฟังนอกบ้านคนแต่มาเดี๋ยว
1: แสดงมาว่าได้เปิดวิทยุฟังตัวนี่น
2: อพ่วงแต่มา
1: ฮอกกามาติหรือว่าจังได
2: เมียน
1: จัดไปเรียบร้อยแล้วได้พอสาวไทยเปิงเซิงก็ได
2: ้
1: ครับผม
2: อันแนวทรงได้เฮ็ดให้บ่ล่ะสร้างมื้อเช้านี่แม
1: ่นะครับอีพ่อสร้างมื้อเช้านี่ติ
2: แม่นว่ากาแฟซึ่งเงินเปียกกล้องแม่
1: คั่นว่าสร้างมื้อเช้านี่ก็จัดส่งไปแล้วแล้วอีพ่อ
2: บ
1: ่ครับผม
2: เฮ็ดมาให้แบบเฮ็ดเก่าแบบนั้น
1: จัดเรียบร้อยแล้วได้คุณพ่อครับสร้างมื้อเช้านี่ก็จัดส่งไปเรียบร้อยแล้วครับผมเนี่ยไปใส่ละบ้านนี
2: ่อ้าวสั่งมากกับสีเท้า
1: น่าครับโดนปันใดกับสีเท้าเนาะอีพ่อเน
2: าะไปหาเที่ยวดวงพ่อมแต่มา
1: ไปหาเลาะเล่นเลาะเที่ยวไปหาผู้สาวบ่เลยว่ายังไง
2: แมน
1: โอ้ยกองแถวคนผู้จั่วผู้งามคนผู้รอก็เป็นจังสี่แล้วเนาะอีพ่อเนาะ
2: แมนยังไม่อยากได้ผ้าห่มผืนใหญ่ๆแล้วมาตุ่มเพียเดี๋ยวมาตุ่มผู้สาวนอนน้ำเนี่ยไว้กัน
1: เบ้ยของเสียอีหลีเนาะกาแฟ8กล่อง 2,000 บาทแถมผ้าห่มมาติแห้งไก่เสียหอดย่ำหนาวแล้วเนาะไอ้พ่อเนาะแหน่ไปใส่แล้วบ่เนี่ยเอาขอบุญขอบคุณนะครับคุณพ่อจันด้วยนะครับผมครับผม
2: แค่นี้แหละสุขๆกันหมานเด้อเฮ็ดจังได๋สมหวัง
1: สาธุครับ
2: พ่อครับมันใกล้สิหน้าหนาวมื้อล่ะ
1: ครับผมครับผมนะครับขอบคุณครับนะครับขอบคุณนะครับคุณพ่อจันหมุนวงนะครับอีพ่อได้สั่งซื้อกาแฟ8กล่องกับนายห่างเฮานะครับมื้อเช้านี้ของชํารวยคุณพ่อว่าขอเป็นผ้าห่มเด้อว่าซั่นมันใกล้สิฮอดยามหนาวแล้วเนาะคนปูรอคือว่าแล้วแห่งเต่าเป็นแห่งรอเปิ่นว่าไปหาเล่นนะผู้แสกผู้สาวผู้แล้วเนาะอีพ่อขอให้น้องคนดี090ครับ292744ครับ090 292744ส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่กันได้คุณตาคุณยายเอื้อยอายน้องนุ่งลุงป่านาอาครับผู้ที่กำลังรับฟังสถานีวิทยุนาคารบาลสมุนไพรก้อนคำทั้ง20คลื่น20สถานีที่กำลังออกอากาศไปพร้อมๆกันนะครับเมืองนอกกับฟังใดเมืองไทยกับฟังดีคุณพ่อคุณแม่ครับขั้นว่าผู้ใดสุขภาพร่างกายบ่ดีโทรมาหาทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำได้เลยครับอีกหนึ่งผลงานเพลงคุณแม่เปิ้นว่าฝากใจไปอเมริกาเปิ้นว่า

0: คำว่าหักจากปากอายอาคาให้ตายกะบ่มีเปลี่ยนถึงปีเดือนสิเคลื่อนใหญ่แต่ใจอายบ่เปลี่ยนนำบ่ลืมคำที่เคยเว้าหักสองเฮาที่เคยว่าอายบ่ป๋าไปทิ่มให้มันห่างแต่ยางใดอยู่อเมริกาอเมริกาอายก็ยังหักคือเก่าคือเดิมได้ล่ะเอ้ยขั้นว่าคนมันหักกันแล้วแม่นสิอยู่ฝากฝ่าคนละเขตจังหวัดก็บ่มีอีหยังมาตัดเหย่ใหญ่ให้ใจเบี้ยวใจดวงเดียวไกลหรือไกลบ่มีไผมาเพิ่มเติมหักบ่ลืมหักแต่อีลาผู้เดียวกะตีไอ้กะเต็มส่วนรักซีแจ๋นี่ล่ะไว้น้อหรือว่าความหักแท้ต้องไปสูตรด้วยเวลาปรารถนาแห่งหัวใจแม่นอยู่ไกลก็คือไกลอาสิอยู่เหนืออยู่ใต้อยู่กรุงเทพกรุงไทยหักแท้อยากเปลี่ยนอื่นทุกวันคืนคืนหัวเจ้ามีเรื่องอันใดก็ยังมาเล่าสู่กันฟังเสียแล้วน้อฝากใจไปอเมริกาครับ
1: มาคนดีทุกๆนาทีอาย
0: จากแฟนๆในรายการนะครับคุณแม่เพิ่นได้แนะนำกันเข้ามาว่าฝากใจไปอเมริกาให้แม่ฟังน้ำเลยด้วยว่าสันเอาขอบบุญขอบคุณหลายๆครับคุณแม่ที่แนะนำผลงานเพลงกันเข้ามาเพียงเก่าเพียงใหม่นะครับเพียงสาวเพียงไม่เสียระปินที่ท่านชื่นชอบหมอลำที่คุณประทับใจเปิดได้ทุกเพลงเปิดได้ทุกค่ายไม่จำกัดเพลงไม่จำกัดค่ายครับ
1: คนลาวคนมีน้ำใจหากใครจริงใจเต็มที่
0: เบอร์อารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดีเบอร์ที่เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้0902927444ครับ

0: างไปสวรรค์มั่นหกทางไปนรกมั่นเปลี่ยนเพื่อนว่าหม่องเทมั่นหกหกกับมนเข้าไปแค่บัดใดแต่เหยียบตายตัวนี้เนาะมันป่ายาฆ่าตัวเนี้ยยาฆ่ากับยาฆ่าเขาเผาแล้วหรอกออกมาได้โอ้ยเจ้าของให้เจ้าของหน้ากับบ่ตัดหญ้าแน่เนาะ
1: รอดตายจังไห
0: ้ฮ้อหรือว่า
1: บ่สะ
0: เจ้าของหน้าน่าเป็นสาวโสดบ่เนาะเนาะบ่มีลูกบ่มีผัวบ่หรือว่าจังได๋เนาะเออป่าก็หลายหลายดอกน้องนี่ก็ได
1: ้ป่าตัวอื่นยังบ่จ้า
0: ป่าควายก็มีแต่ตัวใหญ่ๆนี่เดียวเนี่ย
1: บ่นั้นมีแท้แล้ว
0: ป่าควายนะครับมนป่าหญ้าค่ะแหมหยิบเอามาฝากเอามาต้อนนะครับคุณตาคุณยายเอ้ยอายน้องนงลุงป่านะปู่ตีกำลังรับฟังมาสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก่อนค่ำทุกท่านทุกพื้นที่กับผู้บ่าวเดี่ยวกฤตนันท์ครับทีมงานบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: ยุ่งป่านนี้เจ้ายังหมดยังพา
0: ตั้งจิตมาแต่กระไรตั้งใจมาจากบ้านผู้ลามาดำเนินรายการมาเปิดเพียงมวนเพียงพลอสู่พี่สู่น้องสู่หากคนตาคนยายเอียไอน้องนงลุงปานาอาให้ได้ฟังกันโยมังนี่ตรงนี้ครับอยู่กับพี่กำนองในชั่วโมงที่3เบรกที่3จังไดบ่าวดิวฝากพี่ฝากน้องฝากคุณตาคุณยายไว้นำในเด้อนะครับผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายสนอกสนใจนะครับอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อยากจะสั่งซื้อสินค้าก็โทรกันเข้ามาได้เลยครับชีวิตคนเฮามักมือไอ้นับมือสั่นบ่มีวันสิขึ้นนมเพิ่นว่าธรรมดาไก่กลมบ่มีมือสิปงหางแต่ละวันนะครับกาซีบอวางจากการเกิดแก่เจ็บตายอายุหลายยืดยาวกันเราตายคันถึงมือ
1: เอ้ยปากคอนี่เอ้ยตายน้ำปลา
0: เรื่องสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญได้ละเนาะอีปวยแม่คันว่าสุขภาพดีสิไปใส่มาใส่มันกับบ่ได้ยากมันกับบ่ได้ลำบากเพิ่นว่ามนุษย์เราเอ๋ยเกิดมาทำไมนิพพานมีสุขอยู่ใหญ่มิไปเพิ่นว่าตัณหาหน่วงหนักห่วงชักหน่วงไว
1: ้
0: ฉันไปไม่ได้ตัณหาผูกพันที่เพิ่นเว้าที่เพิ่นว่า

0: านใดก็ฝากไว้น้ำเนียนะครับผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟนะครับไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรบำรุงสายตายากระใสเส้นน้ำมันนวดสูตรร้อนสูตรเย็นน้ำมันเขียวและก็สบู่นะครับทั้งอาบน้ำและก็ล้างหน้าฝากคุณตาคุณยายไว้น้ำในเด้อนะครับผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: ตั้งหกอีลียุ่งปาดนี้เจ้ายังหมดยังพาปากหิงเลยสมน้ำนา
0: สนอกสนใจนะครับผลิตภัณฑ์ตัวใดโทรมาหาบ้าดิวได้เลยเบอร์เก่าเบอร์เดิมเบอร์อารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดีนะครับเบอร์ที่เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ครับ090 292 7444ครับ

่าเมียมุ่นอยู่ไอ้ก็เลยได้แต่ฝันเดียวเนี่ยแต่กันเตกี้ไปหลีอยู่ใส่เนาะผู้สาวเนาะสมัยไอ้ยังโสดแต่กันเตกี้แม่คือมาพอย่ามไอ้มีเมียซะเด้อ

0: สีเดียวเนี่ยฮะคือซื้อเฉยๆอยู่
1: ครับผมบ่หิวดอกพออันอูนไปส่งหน้าเสียงคนเด้อเรานั่งอยู่ต้นไม้หักล้มหักแปลงหักล้มหักแปลงนาเลี้ยงแอมแม่อยู่เพิ่นส่วนลูกจันทร์เนี่ยบ่ทันได้สีแขวก็หิวดอกพอลูกสิกินข้าวพุ่นละเที่ยงพุ่นละ
0: บ่กินก็บ่ว่าดอก
1: ฝากกูให้มันแล้วก่อน
0: พากันเฮ็ดไผซั่นอันนั้นเด้ล่ะนั่งอยู่นั่นบ่กินแต่ข้าวอ่ะ
1: บ่อยากก
0: ็เอามาส่งคือสิหายแท้คือบ่อยากแห้งแท้ข้าวเด้เนี่ยหิมะหิมะหิมะกินลูกหิมะกินแล้วเจ้ามีแห้งซะก่อนก็ได้ตัวใจเย็นๆซะก่อนก็ได้ตัว
1: แม่นเฮ็ดหยังอยู่อยู่บ้าน
0: โอ้ยมันก็ยากตายอันหลายแล้วแต่ตัวทางบ้านทางเฮือนแม่ภาระทางบ้านมันยากกว่าทางทุ่งดิมันเวียกหลายหน่าพอกระจังมาสวยส่วนอีนางผาค่ำนั่นมันไปตลาดนั่นได้ลูกคำพ่วงมันก็เจ็บท้องห้องอ้อยๆหากล้มหากแดงอยู่พอก็เลยเฝ้ามาสะดวกยากได้ก็สั่งบ่ตายเบิดกำแล้วเนาะ
1: เฮา
0: ได้เขากับยังเรามากินเขาก็มันกันเอามีตั้งแต่แก้วเขากับแก้วจังไหนสิมาทรงเพิ่นเป็นบ่นี่มันก็มีตามมีตามเกิดนั่นเนาะมีจังไหนก็เอามาจังซั่นล่ะ
2: สงสัยเด้คุณพ่อเคยจานผู้บ่กินข้าวเดี๋ยวเห็นเฮาเอิ้นมาใส่ได้ถ้าจานผู้ใหญ่ย้อนขี้แมวมันเฮ็ดเป็นบ่เป็นตาโอ้แล้วกายเสียงคิดสงสัยแนวหนึ่งหรือลุงจานเพิ่นฮู้เรื่องน้ำเฒ่าแม่จอมสีมีแผนการทำลายไปเถอยยอมแพ้ตาเหลือแล้วก็ติดเข่าหิวพ่อพ่อพ่อแต่แก้ว
0: เอากินซะลูกกินซะ
2: หรือพ่อเฒ่าเอาขี้แมวหรือแม่เฒ่าห่อขี้แมวทำทำ

0: ยิ้มสมใจกูค่ะยิ้มสมใจกูค่ะ
1: โอ้ยแก้วก็จะได้กินละพ่อเอ๋มันหิวคักแล้วจังได้เขาจะทำกันหรอกเว้ย
0: กินตามมีตามเกลือจังสั้นหรอกเว้ย
1: แก้วจังได้คือจังเผ็ดหายแต่พอ
0: เหมือนมันบ่ได้น้ำตาลแม่เนาะ
1: โอ้ยเผ็ดกับเผ็ดพักโคตรเด้อ
0: ก็เผ็ดสันไรแก้วแม่
1: ปลาแดกบ่มีคือจังบ่ใส่จักก่อนแหน
0: ่มันก็บ่มีแล้วจังสิบ่มีมาใส่มาก็มีมันก็บ่ยากเด้อล่ะไปหาปลามื้อวานมันก็บ่หมานแหปันแม่นแหผู้เฒ่ามันก็เลยบ่ได้ซั่นดิ
1: โอ้ยอดอย่ามาหยอกมาเยื่อได้โถเฮ
0: ้ยหยอกเฉยหยังโดนอีเฝ้ากินเก่านั่นเป็นหยัง
1: พอกระซางมันก็พอลูกบ่ถือโคตรอดเครื่องดอกเป็นจังได๋กะแต่ว่าเอาจังสิเนาะพอเนาะ
0: แม่
1: อันกินเขากับแก้วนี่มันบ่แล้วดอก
0: อย่าจมหลายแม่กินกับหยังก็กินตามมีตามเกิดกันตัวคือว่าเป็นศีลสังท้องเรียกเอาผัวปลาผู้เป็นหยังแข็งบ่เรียกเอามาปีไม่กี่เกียน
1: เว้าคว่ำเก่ามันเล่าผิดกันเพิ่นว่าเด้อให้เซ้าเว้าซะเอาจังสิซะลูกว่าดีไปต้อนุกเถาเว้ยหือไปต้อนุกซะแล้วพอ
0: ไปต้อนุกหยังนู่นนี
1: ่เอาลูกของยินแต่เขาเจ้าซาเนาะว่าเฒ่าพ่อนี่เป็นคนอืดนกเก่งที่สุดในหมู่บ้านบ่แม่นติ
0: เฮ้ยก็ใครเนี่ยอยู่ตั้งแต่กี้เดี๋ยวนี้มันก็ห่างโดนเนาะจักสิเก่งหรือบ่แล้ว
1: คันเก่งมันก็สิคือเก่านั่นล่ะพ่อไปไปไปหานกมาแล้วเอาไปปิ้งสู่ลุงจานกินพุ่นเพิ่นทันได้กินข้าวเด
0: ้ไปเตรียมตัวไปซั่นไป
1: แล้วมาบัดนี้ดวงชาตาชีวิตล้มลิขิตมนุษย์นี่บ่มีแน่แปรผันธรรมดาใครมันก็ดังกันเอ้ยโดยดามนอกจากหูพุทโธผู้เป็นตัวทางมุมพระบ่อล้มผู้ยิ่งใหญ่เดือยาพอหนีกิเลสกองไฟไกลจากบังมีขวงควันถอนขวงลับพาส่วนว่าคนเฮานี่มีแต่ตกตัวข้างบนลิ้มฟังบังอบายบ่ได้กายทะเลหลวงบ่ลวงไหลไฟหอนพุงนี่ก่อนเช้าเสื้อผัวลืมเมียแม่ลืมลูกมีกองทุกห่อห่มพันบางใบก็ควมลาลูกควมไว้แต่ต้นจนกระทั่งถึงปลายมนุษย์ภายชมผู้ที่อยู่ในภูมิพื้นละบ่มีหวังสิลอยขึ้นเมืองจ้าตู่บ่อนคนสาละนิพพานั่ง

0: lana. พี่น้องเอ๋ยด้วยความเจ็บใจแค้นกินขี้แมวได้เสียเปรียบกินขี้แมวของแม่เฒ่ากินแก้วเพชรของพ่อเฒ่าบักเสียงเว้าอย่างบ่อายกินง่ายแล้วเลยพากันลวงใหญ่ไปต่อนกในดอนพอคำนี้ท่านอยู่ทั้งปลายใหม่เป็นแนวหลอกขันผู้ใส่นกต่อล่อพ่อเฒ่าแก้ผ่าไปขันถ่าอยู่เพิ่งบักเสียงกลับมาบ้านทั้งคำนี้หมดแดงยองเกือบเป็นตอกต้นไม้ค้างใจแค้นให้ลูกเขยมาบัดนี้ขึ้นมาเขยประตูแย่มทางกองสีได้ถ่าอยู่ค่อยฟังดูดอกฝ่าบ่อลำซาเรื่องนิทานถ้าหากฟังจากแม่กองสีได้แล้วผู้ครับ
1: มาบัดนี้เสียงโหยข้างเสียงห้องมองหนูก็เลยแม่นโอ้ยเห็นแต่เท่า

ังสีก็เลยเฝ้าออกบานท้องยันสั้นยุยกยวกสักกะเส้นหอบปานกตกกะใจอีหยังหอพอคำมีเอ้ยคือบอกเคยเห็นพ่อเล่านี้ตายทั้งยันสั้นเจ้าเป็นหยัง

0: โอ้ยท่านอาจารย์ข้ามีเป็นอีหยังเจ้าจะห้องห้อยห้องไหวมาเป็นอย่างที่สั่นเจ้าเป็นอย่างเป็นอย่าง
1: เขาเขาย่าเป็นคอยตกพกไม้ตาย
0: เป็นอย่างถัดไปทงมากว่ามีหนาหรือจะเกลือเป็นอย่างมาสั่นแต่ฮะน่ะเป็นอย่างเป็นอย่างเจ้าเป็นอย่าง
1: เดี๋ยวเบิ่งมันเป็นอย่างเดี๋ยวเบิ่งกระทั่งทางไกลออกไปนี่เป็นอย่างเขาคือจืออยู่พุ่นน่ะ
0: เฮ้ยไม่อย่างมัวมาเป็นตันดนแต่ฮะน่ะ
1: มันเปียปัดตลอดหมดแดงนอน
0: เขาที่ตายเพราะเห็นหอดไข่หมดแดงซะบ่ไปนั่งจุให้มันยองซะบ่
1: ทำไมอยากอายเมียแท้น้อ
0: เจ้าไปเฮ็ดแนวใด
1: เอายามาใส่ไข่เนี่ยเฒ่า
0: โอ้ยเนี่ยไข่ปัวเนี่ยข้างไตน้ำเจ้าไข่บ่ปัวนะ
1: ปัวโลดของเจ้าล่ะ
0: เจ้าเป็นหยังห่อข่อยฟังคักๆเตือนน่ะ
1: อันหมดแดงยองมัน
0: อันฮู้อยู่ว่าหมดแดงบ่เบิ่งซั่นบ่บ่มีตาซั่นบ่
1: โอ้ยเถ้า
0: ไปเฮ็ดอีหยังจะให้หมดแดงยองมัน
1: เสียหนูมันอีกแล้วล่ะ
0: เสียหนูหยัง
1: ไปต่อหนู
0: ต่อหนู
1: มันไปปีนขึ้นพวกไม้มันก็ไปตัดหนามโผทางไตปล่อยหมดแดงมาใส่มันก็ไตลืมไปยองลงก็ลงบ่ได้จับเหมือนตกตายจังว่า
0: ผู้ใดเอาหมดแดงไปเฮ็ดแนวนั้นนะ
1: นี่มันสิแม่นผู้ใดมันก็แม่นบักเก่านั่นแล้ว
0: บักใดบักเสี่ยง
1: นั่นล่ะ
0: คนเลยลุยเฮงเข่าเฮงซัวเนาะ
1: มันสิตายย้อน
0: ที่นี่
1: น
0: ะเดี๋ยวเพียร์2นี่ยังบ่แล้วยังว่ามี3 4 5ต่ออยู่ลุยจะแม่นเจ้าบ่มีหัวบ่มีสมอง
1: เฮ็ดจังได๋ข่อยจังสิชนะมันจักเทียเรา
0: เป็นแนวนี่เจ้าสิเสียเปรียบมันอยู่หมดปีไปหาหวานหายาได้อีหยังแล้วเปาะมันหยังอยู่คือเสียงมาเสียงแบบนี้ฮอดแล้วมันหยัง
1: บ่หมานจักเม็ดดอก
0: แม่นอีหยังก็จัดอยู่ในกำมือนั่นไม่ค่อยเบิ่งกันน่ะ
1: บ่ได้นกน้อยตายตัวนึงเฒ่าเอ้ยหมดแดงจ่อยุ่มอยู่ผะเนียไปก็เลยถือมานำซั่นดอก
0: ถือมาเฮ็ดแนวใดล่ะนกน้อยใกล้สิเน่าแล้วบ่แม่นสิ
1: เดี๋ยวนี้ข่อยคิดมานำทางน่ะข่อยสิว่าเฮ็ดจังซี่ซั่นเด้ข่อยว่า
0: เฮ็ดหยัง
1: ว่าสิเอิ้นอีผาคำออกมานั่นให้มันนำนกน้อยโตนี่นั่นไปให้ผัวของมันแต่งอยู่แต่งกินข่อยเกลียดข่อยสูญให้ลูกเคยข่อยเกลียดสูญให้ลูกเคยนี่กิงเงินมันพร้อมหน้าเพียงตากันทุกคนสิถ้าพอตายสิถ้าพอตาย
0: เฒ่าเอ้ยตะบัดเอากันมาข่อยก็ฮอดจะเห็นเจ้าหัวดีมือนี่ล่ะเอาจังซั่นสิเฒ่าให้อีผาเข้ามันไปเฮ็ดตู้กินให้บ้านเมาเพิ่นอิ่มเบิดซั่นบ่
1: ก็จังซั่นล่ะคันมันเฮ็ดบ่ได้ก็สิไล่เมียมันหนีนั่นล่ะ
0: มุ่นมาไหวมันจักแนว
1: มุ่นบ่ให้จักแนว
0: มันหนีเด็ดเฒ่าสิให้ข่อยผู้เดียวว่าที่เฒ่านี้
1: มอบให้เจ้าผู้เดียวเปิดสวนผู้แนวเลย
0: เอิ้นมากที่มีเฒ่าเอิ้นลูกเจ้าก็มากค่ะแม่
1: หาคำเว้ยออกมาหนีเร็ว
0: ยังพ
1: ่อไปนอนหลับทับทิพย์อยู่ใส่ลูกเต้าเดี๋ยวหา
2: บ่ได้นอนดอกหาเฮ็ดเปียกอยู่มันหยัง
1: ดูเฮ็ดจังซี่มันสิท่านครูท่านกินท่านบ้านเมืองเพิ่นเด้อ
0: โหท่านอาจารย์ข้ามีเป็นอีหยังเจ้าจะห้องห้อยห้องไหว้มาเป็นหยังที่สั่นเจ้าเป็นหยังเป็นหยัง
1: เฒ่าเฒ่าย่าเป็นคอยตกพกไม้ตาย
0: เป็นหยังถัดไปทงมากว่ามีหนาหรือจักเถื
1: ่อ
0: เป็นหยังมาสั่นแต่ฮะน่ะเป็นหยังเป็นหยังจะเป็นหยัง
1: เดี๋ยวเบิ่งมันเป็นหยังเดี๋ยวเบิ่งกระทั่งมันทางไตออกไปนี่เป็นหยังเฒ่าคือจืออยู่พุ่นน่ะ
0: เอ้ยไม่อย่ามัวมาเป็นตันน่ะเบิ่งแต่ฮะน่ะ
1: มันเปียปัดตลอดหมดแดงนอน
0: เฒ่าสิตายเพราะเห็นหอดไข่หมดแดงซั่นบ่ไปนั่งจุให้มันยองซั่นบ
1: ่ทำไมอยากอายเมียแท้น
0: ้อเจ้าไปเฮ็ดแนวใด
1: เอายามาใส่ให้ข่อยเนี่ยเฒ่า
0: โอ้ให้ข่อยปัวแนวข้างไตน้ำเจ้าข่อยบ่ปัวนะ
1: ปัวโลดของเจ้านั่นล่ะ
0: เจ้าเป็นหยังห่อข่อยฟังคักๆเตือนน่ะ
1: อันหมดแดงยองมัน
0: อันฮู้อยู่ว่าหมดแดงบ่เบิ่งซั่นบ่บ่มีตาซั่นบ่
1: โอ้ยเฒ่า
0: ไปเฮ็ดอีหยังจะให้หมดแดงยองมัน
1: เสียหนูมันอีกแล้วล่ะ
0: เสียหนูหยัง
1: ไปต่อหนู
0: ม
1: ันไปปีนขึ้นพวกไม้มันก็ไปตัดหนามโผทางไตปล่อยหมดแดงมาใส่มันก็ไตลืมไปยองลงก็ลงบ่ได้จับเหมือนตกตายจังว่า
0: ผู้ใดเอาหมดแดงไปเฮ็ดแนวนั้นนะ
1: นี่มันสิแม่นผู้ใดมันก็แม่นบักเก่านั่นแล้ว
0: บักใดบักเสี่ยง
1: นั่นล่ะ
0: โอ้ยหาหยังพ่นเลยลุยเฮงเข่าเฮงซัวเนาะ
1: มันสิตายย้อนที่นี่ล่ะ
0: เ
1: ฮีย น
0: เฮีย2นี่ยังบ่แล้วยังว่ามี3 4 5ต่ออยู่ลุยจะแม่นเจ้าบ่มีหัวบ่มีสมอง
1: เฮ็ดจังได๋ข่อยจังสิชนะมันจักเทียเรา
0: เป็นแนวนี่เจ้าสิเสียเปรียบมันอยู่หมดปีไปหาหวานหายาได้อีหยังแล้วเปาะมันหยังอยู่คือเสียงมาเสียงแบบที่ได้ฮอดน่ะมันหยัง
1: บ่หมานจักเม็ดดอก
0: แม่นอีหยังกะสั่นอยู่ในกำมือนั่นไม่ค่อยเบิ่งกะนั่น
1: บ่ได้นกน้อยตายตัวนึงเถ้าเอ้ยมดแดงจ่อยุ่มๆอยู่พะเนียดไปกะเลยถือมานำซั่นดอก
0: ถือมาเฮ็ดแนวใดล่ะนกน้อยใกล้สิเน่าแล้วบ่แม่นสิ
1: เดี๋ยวนี้ข่อยคิดมานำทางนั่นข่อยสิว่าเฮ็ดจังซี่ซั่นเด้ข่อยว่า
0: เฮ็ดหยัง
1: ว่าสิเอิ้นอีผาค้ำออกมานั่นให้มันนำนกน้อยโตนี่นั่นไปให้ผัวของมันแต่งอยู่แต่งกินข่อยเกลียดข่อยสูญให้ลูกเคยข่อยเกลียดสูญให้ลูกเคยนี่จริงเห็นมันพร้อมหน้าเพียงตากันสุคนสิขาพอตายสิขาพอตาย
0: เฒ่าเอ้ยตะบัดเอากันมากข่อยก็ฮอดแต่เห็นเจ้าหัวดีมือนี่ล่ะเอาจังซั่นสิเฒ่าให้อีผาค้ำมันไปเฮ็ดสู่อยู่สู่กินให้บ้านเมื่อมันอิ่มเบิดกันบ่
1: ก็จังซั่นล่ะกันมันเฮ็ดบ่ได้ก็สิไล่เมียมันหนีนั่นล่ะ
0: มุ่นมาไหวมันจักแนว
1: บ่ให้จักแนว
0: เจ้ามันดีเจ้าสิให้ข่อยผู้เดียวว่าที่เฒ่านี้
1: มอบไปเจ้าผู้เดียวเปิดส่วนสุแนวเลย
0: สุนหัวเอ้ยเอิ้นมากแม่เฒ่าเอิ้นลูกเจ้าก็มากค่ะแม่
1: ผาค้ำเบยออกมาหนีเร็ว
2: ยังพ
1: ่อมันไปนอนหลับทับสิบอยู่ใส่ลูกเต้าเด้อหา
2: บ่ได้นอนดอกพาเฮ็ดเปียกครูมีหยัง
1: ดูเฮ็ดจังซี่มันสิท่านครูท่านกินท่านบ้านเมืองเพิ่นเด้อมึงเบิ่งได้เป็นหยังนี่แม่นหยังกูเปียผู้จื้ออยู่นี่
0: เอ้าเจ้าสิเอามาให้ข่อยเบิ่งจังได๋ของจังซี่ก็อยู่กับลูกกับเมียเจ้าซั่นตัวข่อยเป็นลูกสาวก็สิเบิ่งของผัวข่อยเพิ่นแล้วเฮ็ดได๋ก็สิเบิ่งของพ่อได้เนาะเอ้ยแต่อยากอายให้อีพ่อมันเป็นหยังมันคือเป็นจังซั่น
1: มดแดงละยองมัน
0: เจ้าไปเฮ็ดหยังจังให้มดแดงยอง
1: กินสิลาบสิก้อยสิปิ้งสิกี้สิเฮ็ดแนวใดก็แล้วแต่หัวคิดหัวหาผัวของมึงกันเฮ็ดแล้วนั่นให้ไปแก่พี่น้องมัดบ้านมัดเมืองเฮานี่ให้ได้ผู้ละถ้วยผู้ละถ้วยคันมันเฮ็ดบ่ได้ผู้สิไล่มันหนี
0: เป็นจังไหนล่ะอีนางล่ะอีนาอูทู่อีแม่บอกก็นอนสอนบ่ได้พอเว้าได้ยินไปเฝ้าเอานกน้อยไปเฮ็ดกับผัวให้มันสู่บ้านสู่เมืองเขากินมันอิ่มคันว่าสัตว์มุ่นมั่งแนวใดสิบ่ได้จักแนวคือพอว่านั่นเป็นจังไหน
2: เฮ็ดจังไหนสิเฮ็ดได้พอก็อือถีดเว้าเนาะ
1: ก็แล้วแต่ความสามารถของผัวมึงล่ะเว้ย
0: บอกมันเถ้า
2: ฟังคำจาบิดาไทยปานไปเผาต้นมะเฟือได้ฟังแล้วบ่น่าเชื่อใครเด้อหนูสิเฮ็ดได้บิดาไทยก็ตั้งจาเนาะพ่อเออพ่อเอ้ยพ่อบ่แม่นบ่ก็แม่นบ่าพ่อเล่าวายแกงนกปันให้ลุงเอาอาดอกตัวไปไทยบ้านพ่อเรามีแผนการสิลองคุ้มเคยต้นรถต้นเดจันคู่สัวตั้งแต่ไม่น่าจัวเราก็ยังบ่ฮู้จันคู่เบาเฮ็ดจังไหนบ่แม่เออพอเราว่ากันไปเฮ็ดก็ได้ทั้งมาให้นาสวนมรดกทั้งมวลบ่แบ่งปันดอกพ่อหน่อยสงสารเด้อนกผัวข่อยพ่อจันมีเพิ่นเก่งโอ้โหยผู้เป็นลูกเคยใหญ่ย่านบ่ได้ฮอดพี่ตัวที่โสหังบ่อยู่

0: ไปเป้าไปเฮ็ดคือพร้อมว่าน่ะ
1: ครับว่าว่าเป็ดตัวเนาะแม่ลูกหีบเก่ากระด
0: อมันบ่หาดอกแน่มันมีจังเว้าไปไปไป
2: ตอนนี้แล้วคุณพอเคยจันผู้ดูงานสร้างพอวางมือกับมือทำพอห่มแล้งถึงผำมาแต่หน้าเปล่าเปล่าเพิ่งหิวเข้ากระท้อกันเฮ้อท่านบ่เห็ดบ่เขียวกะยันเพิ่นบ่เห็นดีแม่กองสีกำลังหักพอขมิ้นกำลังย
3: ่อรักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรักLove Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมา

0: างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: 744-0902-7444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

ขอเชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระตาหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสูงคามผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น2ค่ำเดือน12ประกอบพิธีทอดกฐินสัจจะบารมีตัดหวายลูกนิมิตและกลางคืนชมมหรสพสมโภชฉลองอุโบสถกับหมอลำคณะใหญ่คณะอีสานนครศิลป์ตลอดทั้งคืนสุโขปุญญัสสะอุจจโย

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยสุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่งแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจทาถูหนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
2: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้ายายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
2: ยายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค้ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข้ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าซันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทื่อน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
1: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
2: เฮาใช้น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนค่ําเคล็ดลับของย่ายเลยล่ะ
1: เอาไล่บ่ายผมเนาะแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่ให้น้ำไล่ให้น้ำ
2: จ้า

สดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่ลองไม่

0: ที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเส้นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าดายให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

ชีวิตคิดดูไม่รู้แน่อาจเกิดแล้วแก่เจ็บตายไม่อาจพ้นอมัจจุราชหมายหัวทุกตัวตนอรวยหรือจนคนทั้งผองล้วนต้องตายเปิ้นว่าสัจธรรมพระสอนไว้ให้ข้อคิดว่าชีวิตนี้จะนิรันดร์นั้นอย่าหมายสิ่งแน่นอนนั้นหรือคือความตายทั้งหญิงชายจำให้ซึ้งพึงสังวรเนาะอีแม่ขาดคล้อยบ่หวั่นไหวชีวิตคนเฮานะครับอารมณ์สดมันกับบ่แน่นอนคือว่าแล้วท่านสังคมยุคใหม่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่จังใดตัวเลขมันไม่ชัดก็ให้สู่ๆเนาะอีเมียบ่แม่นเฒ่าแล้วเฒ่าเลยให้คนเฒ่าแก่มีค่าชรามีคุณเพิ่นว่าชีวิตต้องมีความสุขอายุหลายขึ้นสุขภาพร่างกายแข็งแรงการเวลามันก็ดีแล้วเนาะหลายๆปู่หลายๆคน70 80ไปแล้ว90ก็มีเด้เพิ่นอายุยืนนะนาอายุหลายแล้วสุขภาพร่างกายยังแข็งแรงอยู่เด้คือหลวงตาอยู่กาฬสินธุ์บ่ฮะที่เป็นข่าวนั่นแม่89ปีแล้วหลวงตาเพิ่นยังแข็งแรงอยู่ได้เดี๋ยวนี้เข้ามาย่ําอโรคยาปรมาราภาการบ่มีโรคเบียดเบียนมันเป็นลาภอันประเสริฐเพิ่นว่าสตอท้องถิ่นทั่วไทยที่ให้ความใส่ใจผู้สูงวัยทุกทุกท่านสูงวัยนะครับใจเกินร้อยแฟนเพลงแฟนรายการทางอำเภอปทุมราชจังหวัดร้อยเอ็ดเพิ่นได้แนะนำกันเข้ามาสูงไว้ใจเกินร้อยให้ฟังในเด้อผู้บ่าวดิวเด้อว่าซั่นกิจกรรมเชิญออกมาอย่าอยู่คนเดียวลบลี้เอาตามใจคนขอมาเนาะคุณพ่อคุณแม่นั้นต้องมีดนตรีมาโปรยความสุขจังใดก็ขอบบุญขอบคุณนะครับที่หมุนมาฟังรายการบ้านสมุนไพรก่อนคำเศร้าเบาขอบบุญขอบคุณคนตาคนยายยายๆน้องนุ่งลุงป่าน้าอาทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลขที่ส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่และก็หลังใหม่ให้กับผู้บ่าวดิวกฤตนันท์ทีมงานบ้านสมุนไพรก่อนคำ

0: 090ครับ292744ครับ0902927444นะครับส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่กันได้เลยนะครับคุณตาคุณยายปู่ที่กำลังรับฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำทุกท่านทุกพื้นที่นะครับบ่ว่าสิเป็นคุณพ่อคุณแม่อยู่ทางพูดนะครับแฟนเพลงแฟนรายการทาง FM 96.50 อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษนะครับแล้วก็FM 100.50 นะครับแกงสนามนางคุณพ่อคุณแม่แฟนเพลงแฟนรายการทางจังหวัดนครราชสีมา 98.5 นะครับ 98.75 คุณพ่อคุณแม่แฟนเพลงแฟนรายการทางจังหวัดนครนายกและก็ FM 101.50 อำเภออรัญญประเทศสระแก้ว FM 96.75 คุณพ่อคุณแม่แฟนเพลงแฟนรายการทางอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบุรีนะครับอุบลราชธานี3คลื่น3สถานีคุณพ่อคุณแม่แฟนเพลงแฟนรายการที่กำลังรับฟังอยู่ทางใดแน่นอนไม่ว่าจะ FM 103.75 อำเภอน้ำยืน FM 95.00 อำเภอศรีเมืองใหม่FM 90.75 อำเภอเมืองนะครับจังหวัดอุบลราชธานี3คลื่น3สถานีอำนาจเจริญนะครับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณย่าอยู่ทางจังหวัดอำนาจเจริญ 104.25 นะครับผมจังหวัดอำนาจเจริญนครพนมนะครับลูกหลานประธาตุพนมอยู่ทางปูนละครับอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมที่กำลังรับฟังผ่านทางกระแสขึ้นความถี่FM 99.50 นะครับอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมนะครับแล้วก็มหาสารคามครับมหาสารคาม FM 87.50คลื่นนี้สีชมพูนะครับสวัสดีครับภูมิบาลสมุนไพรก่อนข้ามครับบ้าเดี๋ยวรับสายครับ
1: จ้าอยากจะสั่งกาแฟนะคะ
0: จ้ากาแฟจะกรองครับ
1: สี่กรองค
0: ่
1: ะ
0: กาแฟสี่กรอง 1,000 บาทนะครับผมรับไปยังไปของชำร่วยครับ
1: เอายังอยู่เอาเป็นผ้าถุงเลยวะค
0: ่
1: ะ
0: ได้ครับมีเสื้อนะครับ1เสื้อ2ผ้าถุง3ผ้าขนหนู4น้ำมันนวดสูตรร้อนสูตรเย็นน้ำมันเขียวแล้วก็5สบู่ครับเลือกได้1ชิ้นครับ
1: เอาผ้าถุงนั้นนะเนาะเอาผ้าถุงนั่นล่ะค่ะ
0: ให้เอาผ้าถุงให้ผู้เฒ่านะครับบ่เอาน้ำมันบ่เอาน้ำมันนวดให้ผู้เฒ่าไว้ทนวดบ่
1: ก็เอาละค่ะเอาผ้าถุงนั่นล่ะจ
0: ้ะได้เลยนะครับผมมารบกวนขอชื่อที่อยู่นามสกุลผู้รับสินค้าครับ
1: นางอวนวงศ์สอนจ้ะปี่ปาด
0: คุณเบอร์ท่านได้เคยสั่งได้เน
1: า
0: ะ
1: อันไหนก็จ้ะ
0: เบอร์ท่านได้เคยสั่งได้เนาะ
1: ยังอยู่ค่ะเพิ่งจะลองสั่งทางแบบแม่แล้วฟังวิทย
0: ุ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้อีแม่เพิ่นฟังวิทยุอยู่ซูมือว่าติ
1: แม่จ
0: ้ะโอ้นะครับอีแม่เพิ่นซื้อไว้จังไดก็ครับ
1: อันไหนก็ค
0: ่
1: ะ
0: อีแม่เพิ่นซื้อไว้จังไดก็ครับ
1: อวนวงศ์สอนจ้ะ
0: คุณแม่อวนเนาะ
1: อวนจ้ะออางบ่แว้นน้อหนูค
0: ่
1: ะ
0: คุณแม่อวนวงศ์สอนบ่ครับผม
1: แม่นจ
0: ้
1: ะ
0: วงศ์สอนสอนแต่ไรสอนสอศาลาหรือสอนสอเสือ
1: สอนสบลือสีรอเรือจ้ะ
0: อ๋อสอนสบลือสีรอเรือบ้านเลขที่ครับ
1: 106ค่ะ
0: 106หมู่ที
1: ่หมู่15จ้ะ
0: หมู่15บ้านนี้อย่างขบานเฮา
1: บ้านสีเมืองใหม่จ้ะ
0: บ้านสีเมืองใหม่ตำบล
1: ใหม่ป่าตำบลนาคำจ้ะ
0: ตำบลนาคำอำเภอ
1: สีเมืองใหม่ค่ะ
0: อำเภอสีเมืองใหม่อุบลเนาะ
1: แม่นค่ะจังหวัดอุบลค
0: ่
1: ะ
0: ครับผมเบอร์โทรที่สามารถติดต่อคุณแม่เพิ่นได้กับเบอร์ที่โทรมาเนี่ยบ่ครับ
1: เนียนค่ะเบอร์นี่ล่ะจ้า
0: ได้เลยนะครับเดี๋ยวจัดส่งให้มืออื่นนะครับบอกแม่เพิ่นนำได้เอ่ยเด้อ
1: จ้าประมาณจะมือข้าวหวาน
0: จัดส่งมืออื่นกับสิประมาณนะครับมือวันพฤหัสหรือว่ามือวันศุกร์นะครับ
1: จ้าเก็บเงินปลายทางแม่นบ่ค่ะ
0: แม่นครับผมจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางบ่มีการบวกเพิ่มครับ
1: ค่ะฝากจัดถามแม่แล้วอยาก
0: ไอ้แม่เพิ่นจะฟังเพลงแม่เพิ่นฟังเพลงใดบ่เพิ่นฟังวิทยุบ่นั่น
1: เพิ่นเจ้าหนีทานวิทยุเพิ่นเบิดค่ะจังหวะนู้นได้โทรสั่งให้เพิ่น
0: โอ้ครับผม
1: ทานวิทยุ
0: ครับผมขอขอบพระคุณหลายๆครับ
1: จ้าขอบคุณค่ะ
0: ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับขอบคุณขอบคุณอาจจะเป็นลูกสาวนะครับอาจจะเป็นลูกสาวของคุณแม่อวนนะครับวงศร อยู่ทางพุ่นแล้วครับอำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทของจำรวยขอเป็นผ้าถุงนะครับผมสวัสดีครับผมมาสมุนไพรก่อนค่ำครับเดี๋ยวรับสายครับอ๋อโหลครับบานี่คุณแม่บุญเสิร์ตบุญเชิดนะครับอีแม่กดพักซ้ายแล้วอ๋อโหลครับโอ้ตูดตูดนะครับขออนุญาตวางสายได้แม่เด้อนะครับขออนุญาตนะครับผมเมาส์0902927444ครับ0902927444ครับส่งแรงจิตเติมมาแรงใจหน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้เลยนะครับคุณตาคุณยายปู่ที่กำลังรับฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนขำทุกท่านทุกพื้นที่นะครับหลายปู่หลายคนกำลังเฮ็ดแนวอยู่แนวกินเนาะย่ามมือแรงนะครับตอนนี้ก็ 5:00 นกับอีก23นาทีแล้วนะครับผมสวัสดีครับผมมาสมุนไพรก่อนค่ำครับ
2: ก่อนค่ำอยู่ไหนคะ
0: ครับผม
2: อยู่ไหนก่อนค่ำ
0: ก็อยู่สถานีเนี่ยแหละครับผมมีแม่ว่าจังไหนครับ
2: ไม่เห็นอยู่ในนี่จะอยู่เลย
0: บ่เห็นอยู่ในวิทยุติฮ
2: ะ
0: อีแม่บ่เห็นอยู่ในวิทยุบ่วิทยุเขาบ่ให้ม
2: ีไปแล้วเลยยืนไปแล้วเลยบริษัท
0: หมายถึงจังไดครับแม่อีแม่ฟังอยู่บ่ครับเดี๋ยวเนี่ยโหลแม่
2: ไม่ได้ยินเลย
0: แสดงว่าคุณแม่บ่ได้ยินผมหน่อยแม่ได้ยินบ
2: ่
0: น
2: ี่ไม่ได้ยินเลย
0: อีแม่บ่ได้ยินแม่นบ่ฟังในโทรศัพท์ให้แม่ฟังในโทรศัพท์ครับผม
2: ฮะ
0: โอ้นะครับผมเอาขออนุญาตวางสายได้แม่เด้อนะครับผมเอาขอบคุณครับนะครับผมเอา090ครับ2927444ครับ090 2927444นะครับส่งแรงจิตเติมแรงใจนะครับหน้าใหม่และก็หลังใหม่ปล่อยให้แม่หาสักก่อน ปล่อยให้คุณแม่หาไปสักก่อนเดี๋ยวพ่อย่ำใดเดี๋ยวโทรมาได้แม่เด้อนะครับผมเอา090ครับ2927444ครับเอาอีกหนึ่งผลงานเพลงจากแฟนเพลงแฟนรายการนะครับเพื่อนใดแนะนำกันเข้ามาครับ

สวัสดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระแสเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงๆด้วยนะคะไม่บอกไม่

ที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะ

0: ันผมนี้มันหล่อดีนะคุณบาวาทิทุ่งหมาหลงกระดงช้างข้าม
1: หัวล้าน
0: งามเทโพชโดตีแปง
1: หัวล้าน
0: แหลงกระพือปีกฉีกขวัญฟาด
1: ถึงกับเป็น
0: ราชครึ่งเขา
1: ล้านมังล้านมี
0: เมียนเบิร์ดเอาหลอดเนาะอีเมียน
1: ผมจะกล่าวเล่าให้ท่านฟัง
0: ไปกระทบผู้ใดก็ขอโทษขออภัยเด้อ
1: เรียกว่าล้านผู้ใหญ
0: ่ถ้าจะเฝ้าใจหน่อยเด้อ
1: เรียกว่าล้านรอยควายพอเดินผ่านมาเห็นแต่ไกล
0: อ่านึกพงาเพลงนะครับจากคุณพ่อสุรพลสมบัติเจริญหยิบเอามาฝากเอามาต่อนนะครับคุณตาคุณยายยายอายน้องนงลุงป่าหน้าอา
1: บ้าน
0: ไอ้พ่อไอ้แม่แฟนเพลงแฟนรายการ
1: ช้างเขาเรียกว่าล้านมีสตางค
0: ์ให้ได้ฟังกันนะครับบรรยากาศยามมื้อแลง
1: ล้านมีเสน่ห์ดูแล้ว
0: หลายผู้หลายคนเฮ็ดแนวอยู่แนวกินหนึ่งเข้าเป่าไฟ
1: คองหรือล้านคร
0: องเกียร์เป็ดเกียร์ไก่อยู่กับมีหลายผู้หลายคนเลิกเวียกเลิกการเลิกงานนะครับฟังอภิทยุ
1: เรียกชาด
0: นำรถนำล่าแซ่แล้วเนาะ
1: นี่กำแพงเรือที่พูดเรื่องหัวล้านนี่สุดจะสันมา
0: 17นาฬิกากับอีก34นาทีครับ
1: หล่อดีนักคุณ
0: คนตาคนยายผู้ที่กำลังรับฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนขำทุกท่านทุกพื้นที่ส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้เลยครับมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายอยากได้ผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนขำก็โทรกันเข้ามาได้นะครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมเบอร์อารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดี0902927444ครับ

0: าแฟกี่กล่องดีครับ
1: กาแฟ4กล่อง 1,000 คือกล่องวะ
0: แม่นครับผม4กล่อง 1,000 บาทมีของชำร่วยคือเก่าล่ะครับผม
1: เอาอย่างน้อมีอย่างไหนครับของโหลดเรื่องมาแหละ
0: ของชำร่วยก็1เสื้อนะครับเสื้อยืดแขนยาวคอปกแล้วก็2ผ้าถุง3ผ้าขนหนู4น้ำมันนวดสูตรร้อนชุดเย็นน้ำมันเขียวแล้วก็5สบู่ครับ
1: เอาสบู่ครับผม
0: เอาสบู่นะครับมาสบู่มันมีอาบน้ำล้างหน้าครับผม
1: เอาสบู่อาบน้ำครับผม
0: อาบน้ำนะครับได้เลยส่งในนามของคุณพัฒนาชมจันทร์เหมือนเดิม
1: จ้าจากบ้านที่877เหมือนเดิมครับผม
0: โอเคครับผมจะส่งให้มืออื่นได้อ่ายเด้อ
1: จ้าจ้าสวัสดีครับ
0: ครับผมสวัสดีครับนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับขอบคุณขอบคุณนะครับเนี่ยอ่ายพัฒนาชมจันทร์นะครับเดี๋ยวจะส่งให้มืออื่นนะครับเพราะว่าเมื่อนี้ปิดรอบในการส่งเป็นที่เรียบร้อยครับผม

090ครับ292 7444ครับ0902 927444จัดส่งให้เพิ่นมืออื่นนะครับมือวันพุธเนาะมือวันพุธสิได้รับสิน

ค่ะก็บ่แม่นมื้อวันเสาร์วันเอ้ยมื้อวันศุกร์วันเสาร์เพิ่นบ่เนาะชัวร์สิไปฮอดกรุงเทพก็ได้แล้วอยู่ทางพุ่นแล้วก็รับซอยสมเด็จพระเจ้าตากสินพุ่นเด้นะครับอยู่ปุคโลอยู่เขตธนบุรีกรุงเทพครับเดี๋ยวจังไหนเดี๋ยวจัดส่งให้คือเก่าคือเดิมเด้ออายเด้อรอรับสินค้าได้เลยอาจจะ2วัน3วันจังไปฮอดไปถึงกรุงเทพกรุงไทยก็ได้ขอขอบคุณนะครับทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลขนะครับที่ส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่และก็หลังใหม่ขอขอบคุณขอบคุณนะครับทุกการอุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำ

ทั้ง21 22ออเดอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณพ่ออํานวยนะครับมาลาหอมทางตำบลไม้นะครับอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครกาแฟ8กล่อง 2,000 บาทนะครับของจำรวยคุณป่อบาขอเป็นผ้าห่มไก่เสียหอดยามหนาวแล้วเนาะปลายฝนต้นหนาวอากาศยามมื้อเช้าก็เย็นๆแน่แล้วเอาผ้าห่มมีพ่อบาขอบคุณนะครับคุณแม่ไม้บุคำทางตำบลลาดควายนะครับอำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีกาแฟ2กรองหกอร่อยบางเอาขอบุญขอบคุณนะครับคุณแม่พูนบุญเลี้ยงทางตำบลขี้เล็กนะครับอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีกาแฟ1กล่องกระใสเส้น1กระปุก800บาทขอบุญขอบคุณนะครับคุณแม่เอกจันทหารทางตำบลหนองกู่นะครับอำเภอกระนวนขอนแก่นน้ำมันนวดสูตรร้อน1กระปุกสูตรเย็น1กระปุก300บาทเอาขอบุญขอบคุณนะครับคุณทศพรแก่นการทางตำบลทรายมูลอำเภอสว่างแดนดินสกลนครกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทของจำรวยขอเป็นนวดสูตรเย็นและก็ขอรูปดีเจขอบุญขอบคุณนะครับคุณพ่อคำปันสาวไทยเปิงเซิงนามสกุลพุ่นละหมาดกระับอยู่ทางบ้านดอนเข่าลามใหญ่ปอมักฟังเพลงสาวไทยเปิงเซิงนะทางตำบลน้ำกำนะครับอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทนะครับของชำร่วยคุณพ่อว่าขอเป็นน้ำมันนวดสูตรเย็นนะครับขอบุญขอบคุณคุณแม่สมจิตพลศรีนาทางตำบลโนนโพอำเภอเมืองอำนาจเจริญกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทนะครับของชำร่วยขอเป็นเสื้อสีดำขอบุญขอบคุณนะครับคุณแม่สออมสมนะครับแม่สมจันดาทางตำบลนาคำอำเภอศรีเมืองใหม่อุบลราชธานีกาแฟ4กล่องกระใสเส้น1กระปุก 1,450 บาทของจำรวยขอเป็นผ้าคุณหนูขอบุญขอบคุณนะครับคุณแม่สีมาลาทองทิพย์บ้านนุ่นบอนะครับตำบลพระยืนอำเภอพระยืนจังหวัดขอนแก่นนะครับกับบุรุษให้เพื่อนนั่งแน่นอนเห็นว่ากับบุรุษตูนพระบออำเภอพระยืนวันนี้เนาะเน่นก็ยืนขึ้นกันละกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทนะครับของจำรวยขอเป็นผ้าคุณหนูขอบุญขอบคุณคุณแม่เรียบร้อยเชียกูนะทางตำบลบ้านแก้งนะครับอำเภอนาแกนครพนมกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทของชำร่วยขอเป็นนวดสูตรร้อนและก็ขอรูปดีเจด้วยคุณแม่ว่าขอบุญขอบคุณคุณยายเจริญนะครับสุวรรณทางตำบลขนุนอำเภอกันทะลักจังหวัดศรีสะเกษกาแฟนะครับ1กล่อง350บาทขอบุญขอบคุณนะครับคุณแม่มนทาสุทธโสมทางตำบลครองน้ำใสอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วน้ำมันนวดสูตรร้อน2กระปุกนะครับแล้วก็สบู่ล้างหน้าอีก1ก้อนนะครับ385บาทขอรูปดีเจขอบุญขอบคุณคุณพ่อมงคลชัยหานิดนะครับทางบ้านหนองดูตำบลละหานนาอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นสายตา2กระปุก 1,200 บาทนะครับขอเป็นส่วนลดขอบุญขอบคุณคุณแม่บัวเรียนบัวหลายทางตำบลกุดสลาวอำเภอกันทะลักจังหวัดศรีสะเกษสายตา2กระปุก 1,300 บาทของชำร่วยขอเป็นน้ำมันนวดสูตรเย็นขอบุญขอบคุณนะครับคุณแม่อุรินศักดิ์อุบลทางตำบลเขือน้ำอำเภอบันผือจังหวัดอุดรธานีกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดสูตรร้อนขอบุญขอบคุณนะครับคุณพิมพิลานะครับอยู่ทางรัตนวารีอำเภอหัวตะพานอำนาจเจริญกระใสเส้น1กระปุก450บาทนะครับขอบุญขอบคุณคุณพรณภาวังผลทางตำบลไกลค่ำนะครับอำเภอเมืองอำนาจเจริญกระใสเส้น1กระปุก450บาทขอบุญขอบคุณคุณพ่อช่อสันตะเถิบนะครับอยู่ทางตำบลเครื่องในนะครับอำเภอเครื่องในอุบลราชธานีน้ำมันนวดสูตรเย็น2กระปุก300บาทขอบุญขอบคุณคุณสังวานนะครับเบ้านามหงทางตำบลศิลาอำเภอเมืองขอนแก่นน้ำมันนวดสูตรร้อน3กระปุกสูตรเย็นอีก1กระปุก600บาทนะครับขอบุญขอบคุณคุณแม่อ้วนวง
เกศรนะครับวงศรทางบ้านสีเมืองใหม่ตำบลนาคำอำเภอสีเมืองใหม่อุบลราชธานีกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทนะครับของชำร่วยขอเป็นผ้าถุงขอบุญขอบคุณนะครับคุณแม่สุมาลีโอชาทางตำบลพานศึกอำเภออรัญญประเทศสระแก้วกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทของชำร่วยขอเป็นนวดสูตรร้อนและก็ล่าสุดนะครับขอบุญขอบคุณนะครับยาไอพัฒนาชมจันทร์อยู่ทางแขวงบุคโลเขตธนบุรีกรุงเทพนะครับกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทของชำร่วยขอเป็นสบู่อาบน้ำนะครับขอบบุญขอบคุณหลายๆที่อุดหนุนสั่งซื้อนะครับผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนขำนะครับ

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: ฝากพี่ฝากน้องนะครับฝากคุณตาคุณยายไว้น้ำในเด้อน้ำมันเขียวก้อนขำนะครับ1ขวด195บาท2ขวดเป็นแพ็คคู่คู่ละ300บาทนะครับจัดส่งให้ฟรีไม่มีการบวกเพิ่มใดๆทั้งสิ้นสนดอกสนใจโทรมาหาบ่าวดิ๋วได้เลยนะครับหน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่เบอร์เก่าเบอร์เดิมนะครับเบอร์อารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดี0902927444 090ครับ2927444

ยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเส้นทีบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเส้นทีฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักเส้นทีเสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่าง

รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรักเลิฟเรดิโอ FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมา

0: ้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: 2927444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

ขอเชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสุงคามผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธศ

ลางคืนชมมหรสพสมโภชฉลองอุโบสถกับหมอลำคณะใหญ่คณะอีสานนครศิลป์ตลอดทั้งคืนสุโขปุญญัสสะอุจจโยการ

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยสุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจทาถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
2: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้อๆโอ้โอ้ถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้ายายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งค่อนข้างดีขนาด
2: ยายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดยายว่ายายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามาหนวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่ายายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเถื่อน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
1: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เน
2: า
1: ะยาย
2: เฮาใส่น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าก็ถูกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
1: อืมเอาไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ํา

เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่ลองไม่

0: ที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเส้นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

0: ไปบ่ล่ะไปน้ำอายบ่อายสิป้าขี่รถอีแตนเติ่งเครื่องเติ่งเครื่องไปหาเลาะเล่นเลาะเที่ยวสันตัวคือสิมีความสุขหนอห่วยมันสิไปหอดใส่รถอีแตนดิเดียวเนี่ยสิเลียนหอดใส่แล้วหนอรถอีแตนแหมป่านนั่นบอกว่าล่งเหนือไปไต่กรุงเทพกรุงไทยไปเบิดเอ้ยป่านว่าเขาสิให้เข้าไปถ้ามีแต่ไปให้ไปหน้าเท่านั้นตัวเลิศอีแตนแม่
1: มากับพี่ท่านหนอมากับพี่ท่านหนอสิพาลาออเที่ยวชมอย่าช้าเอว
0: งเอาเต้ยอีแตนครับหนึ่งผลงานเพลงนะครับหยิบเอามาฝากเอามาตอนคุณตาคุณยาย
1: พาน้องไปเที่ยว
0: นะผู้ที่กำลังรับฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำทุกทุกท่านทุกทุกพื้นที่ครับกับปูบาดิวกฤตนันทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำได้เดินทางมาหอนมาถึงนะครับในชั่วโมงสุดท้ายเบรกสุดท้ายแล้วอยู่กับพี่กำนองตั้งแต่บ่ายสองเงี้ยงเงี้ยงไปหอนหกโมงโดยประมาณครับ
1: มันแล่นบ่ไหวก็แสนปลอดภัยขับไปบ่คืนจ
0: บบรรยากาศยามมื้อแลง
1: ตามให้ลุยน้ำ
0: อากาศเริ่มเย็นลงแล้วครับ
1: เอวคงไม่เหือ
0: กยามมื้อเว้นนี่ฮ้อหอน
1: ตามใจ
0: ย่ามือเสามาปัดหมอกลงเด
1: ้งทางไหนอ้ายกระบอก
0: มือหนึ่งเนี่ยหันห้อย2ฤดู3ฤดูปุ่นละเว้ย
1: ต้องสู้แค
0: ่บางมือฝนตกพร้อม
1: แต่ตราบแม่ย่าโมถ้าคนโตไปเที่ยว
0: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยจังใดกาเบิ่งแย้งดูแลสุขภาพร่างกายของเจ้าของเด้อพ่อเด้อเด้อแม่เด้อสู่ขู่สู่คนนั่นล่ะครับภูมิต้านทานมันบ่คือเด็กน้อยเด
1: ้
0: เดี๋ยวก็ฮ้อนเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ฝนตกอยู่นี่นะคะเดี๋ยวก็เป็นหวัดเดี๋ยวก็เป็นไข้เป็นไอไปยังสี่แล้วเน
1: า
0: ะ
1: ไม่ตกลงซะเด้อน้องก็ให้ตกลง
0: ตื่นขึ้นมายามมื้อเช้านะครับตื่นขึ้นมาตีสามตีสี่จังสี่ดึกๆจังใดกาหาเสื้อผ้าที่มันส่งหนาๆในจังน้อยยามมื้อเช้าหมอกมันลงนะน่ะเดี๋ยวสิบอสำบายเด้ล่ะเน
1: า
0: ะ
1: ก็บ่ว่าคุณสิไปอ้ายสิจอดรถพาสิพา
0: น่ะด้วยความปรารถนาดีจากนะครับทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนค่ํา
1: พาคนโ
0: ทร090ครับ292744ครับ0902927444
1: แล้วลองตายไปเดี๋ยวสิ
0: หน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่กันได
1: ้นี่โกลก
0: คนตาคนยายเฮานะครับเปิดวิทยุฟังยามมือแรง
1: ฟังทะเลไม่ดอก
0: ยามมือเศร้าติดภารกิจติดธุระบ่ได้ฟังฮอดวิทยุกันว่ายามมือแรงมาเปิดวิทยุปอกแรกห้อยเบาดิวตัวเนี่ยอยากจะฟังเพลงใดนะครับโทรมาได้เลยหรือว่าสนอกสนใจอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อยากจะสั่งซื้อสินค้าบอวาซีเป็นกาแฟนะครับบอวาซีเป็นสมุนไพรบำรุงสายตายากระใสเส้นแล้วก็น้ำมันนวดสูตรร้อนสูตรเย็นน้ำมันเขียวแล้วก็สบู่ล้างหน้าอาบน้ำโทรมาได้เลยเด้อพ่อเด้อเด้อแม่เด้อจัดส่งให้มืออื่นครับเพราะว่าเมื่อในปิดรอบนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วจัดส่งให้วันพุธสิได้รับสินค้าประมาณมื้อวันพฤหัสหรือว่ามื้อวันศุกร์รอรับสินค้าอยู่หน้าเฮียนอยู่หน้าบ้านได้เลย
1: นอสิพาละออเที่ยวชม
0: เบอร์เก่าเบอร์เดิมเบอร์อารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดี090-292-7444 090ครับ292-7444ครับ

0: ุทยานดอกไม้นะครับ1ผลงานเพลงครับผมสวัสดีครับผมมาสมุนไพรก่อนคำครับบ้าเดี๋ยวรับสายครับครับผม
1: ยางนวดนะครับ
0: น้ำมันนวดนะครับผมน้ำมันนวดเอาสูตรใดครับสูตรร้อนสูตรเย็นฮัลโหลครับ
1: สูตรห่อนครับ
0: สูตรห่อนนะครับผมเอาจักระปุกครับ
1: อ
0: ันไหนก็ครับอะไรยินบ่ครับ
1: สูตรห่อนครับ
0: สูตรห่อนเนาะเอาสูตรห่อนนะจักระปุกครับ
1: ครับผมเอากระปุกนึงครับกับสบู่ล้างหน้าครับ
0: เอาสูตรห่อนกระปุกหนึ่งและกับสบู่ล้างหน้าเนาะ
1: ครับผม
0: สบู่ล้างหน้าเอาก่อนหนึ่งบ่ครับ
1: ครับผม
0: ขั้นว่าน้ำมันนวดนี่กระปุกหนึ่งนะครับ1กระปุก195บาทนะครับ
1: ครับผม
0: แล้วก็สบู่ล้างหน้านะครับก้อนละ85บาทนะครับเป็น280บาทนะครับ
1: ครับผม
0: โอเคนะครับจัดส่งในนามของคุณสายทองคือเก่าเนาะโอเคครับผมเดี๋ยวจะส่งไปให้ครับ
1: เพลงไหนครับไหนวะครับ
0: เพลงไหนครับ
1: กิ่งกาทองครับของกันน้อยครับ
0: อันไหนก็ครับ
1: กิ่งกาทองครับ
0: กิ่งกาบ่กิ่งกาทองบ
1: ่ครับผมของกันน้อยครับ
0: โอ้ในนะครับผมจังไหนเดี๋ยวหาเปิดซูฟังนะครับ
1: ครับผม
0: ครับผมครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับผมสวัสดีครับนะครับขอบุญขอบคุณนะครับคุณสายทองเหล่าสุนา
2: ทิดพวงชมพูประดังนาเลื้อยเคียง
0: น้ำมันนวดสูตรร้อน1กระปุก195บาทสบู่ล้างหน้าอีก1ก้อน
2: บุญน
0: ะ85บาทนะครับเป็น280บาทจัดส่งให้ฟรีนะครับไม่มีการบวกเพิ่ม
2: งามอุบลปนเจริญกระโพพี่เสื้อ
0: ขอบคุณขอบคุณนะครับที่อุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำ
2: เรื่องอัญชันยิ่งหุบมะลิวัน
0: 090ครับ2927444ครับ0902927444ครับผมสวัสดีครับผมมาสมุนไพรก่อนคำครับเดี๋ยวรับสายครับ
3: ค่ะ
0: ครับผม
3: สั่งสินค้าหน่อยค่ะ
0: ครับเอาผลิตภัณฑ์ตัวไหนครับ
3: เอากาแฟ2กล่องแล้วก็ยาเพียงก่อน
4: เคยกิน
3: กระใสเส้น1ค่ะ
0: กาแฟ2กระใสเส้น1เนาะ
3: ค่ะ
0: ครับผมเป็น 1,000 กับอีก50บาทคุณย่าเพิ่นสิเอาไว้หยังเป็นของชำร่วยครับ
3: ของชำร่วยเอาเลยล่ะ
4: น้ำมันนวดสูตรเย็นค่ะ
0: น้ำมันนวดสูตรเย็นนะครับเอาได้เลยเดี๋ยวบอกคุณย่าในเด้อว่าจัดส่งให้นะครับมืออื่นมือวันพุธจะได้รับสินค้าประมาณมือวันพฤหัสหรือว่าวันศุกร
3: ์วันพฤหัสหรือวันศุกร์สิได้ของ
0: บอกคุณย่าเพิ่นแน
3: ่ค่ะ
0: ได้เลยนะครับเป็นยอด 1,000 กับอีก50บาทส่งในนามของคุณแม่ศรีไวยสว่างเนตรเนาะ
3: ค่ะ
0: ครับผมขอบพระคุณหลายๆครับ
3: ค
0: ่
3: ะ
0: ครับสวัสดีครับนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับขอบบุญขอบคุณนะครับคุณแม่ศรีไวยสว่างเนตรด้วย
2: สวย
0: เพิ่นให้ลูกหลานทั่วให้เนาะกาแฟ2กล่องนะครับ600บาทแล้วก็กระใสเส้นอีก1กระปุก450บาทรวมยอดเป็น 1,000 กับอีก50บาทนะครับของจำรวยขอเป็นนวดสูตรเย
2: ็
0: นเดี๋ยวลูกจัดส่งให้มืออื่นเด้อยายเด้อนะครับจัดส่งให้วันพุธสิได้รับสินค้ากับประมาณมื้อวันนะครับมื้อวันพฤหัสหรือว่ามื้อวันศุกร์บ่ล่ะครับเอาขอบุญขอบคุณนะครับที่อุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำ

อย่าไกลจากนาเวลาผัดมาไล่อีแม่เอ้ยบ่อยอย่าไกลจากพี่น้องตามเวลานั่นผัดด่วนมาแท้แล้วบาดนี้เวลาเบิดเบิดเวลาครับคันเบาดิวเบาบ่เป็นเก่าอาไปโทษเอาโหสีเด้อแม่เด้อถ้าเว้าบ่ทันชำนิเก่งการดอกหานกลางถ้ามีเวลาแต่เพียงหน่อยเว้ากับพี่กับน้องบ่เข้าท่าหาเถอผิดพลาดพลั้งอภัยค่ะผู้ว่ากรอน1ผลงานเพลงส่งท้ายครับจากคุณสายทองแฟนเพลงแฟนรายการนะครับทางปูนและครับทางน้องสังอำเภอนาแก่นะครับจังหวัดนครพนมเพิ่นได้สั่งน้ำมันนวดกระปุกหนึ่งสบู่ล้างหน้าอีกหนึ่งก้อนและก็ขอฟังเพลงกิ้งก่าทองของธันวาราศีธนูบ่ประมาณนี้แล้วเนาะคันว่าจำบ่ผิดก็ถือเดี๋ยวมืออื่นนะครับพ่อๆกับผมใหม่สำหรับวันนี้สบายดีสวัสดีครับ

อนนนทชัยวางสายแล้วโทรไปห้องของพันตำรวจตรีองอาจก็ได้รับคำตอบเช่นเดียวกันคือไปพบรองเอกรัฐและเพิ่งออกจากห้องเดี๋ยวนี้เองชิบหายแล้วเราช้าไปแล้วเลยนี่สักกะก็องอาจตามไปเสนอตัวเป็นพยานหลวงแล้วเราจะต้องตามไปเบียดให้พวกมันตกขอบให้ได้เพราะเรามีข้อมูลเหนือกว่าพวกมันจากนั้นพันตำรวจโทนนทชัยก็หุนหันออกจากห้องตรงไปยังห้องทำงานของพันตำรวจโทเอกรัฐรัตนาท่านนนทุกสายมุ่งสู่ห้องรองผู้กำกับสืบสวนสอบสวนเพื่อเสนอตัวเป็นพยานมนุษย์ทุกรูปทุกนามนั้นมีสัญชาตญาณการเห็นแก่ตัวด้วยกันจะมากน้อยนั่นอีกเรื่องหนึ่งไม่มีใครในโลกจะกอดคอกันตายเมื่อพบเพศภัยเช่นสุภาษิตจีนโบราณว่ามีสุขร่วมเสพมีทุกข์ร่วมต้านปราบสิบทิศภาค2หมู่ซ่าจ่าแสบตอนที่126รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2540หมวด3ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยมาตรา33ในคดีอาญาต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิดดีดีมากงั้นก็คงพูดกันง่ายขึ้นผมยินดีที่จะช่วยเหลือคุณทุกเมื่อและก็ทุกประเด็นนะถ้าคุณทำตามที่ผมขอไปเมื่อกี้เป็นกรณีพิเศษโอเคนะรองเอกรัฐคุณสั่งไม่ฟ้องจ่าอนุกับจ่าเกรียงกับยุติการกระทำใดๆกับอรชุนและก็พวกผมขอแค่นี้แหละถ้าคุณมีอะไรที่จะให้ผมต้องช่วยเหลือแล้วล่ะก็ผมยินดีที่จะจัดการให้ทันทีท่านครับผมขอต่อรองนิดนึงว่ามาถ้าเช่นนั้นผมก็ขอให้กองเมืองที่นี่เป็นโรงพักสีขาวปราศจากการเก็บสวยไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้นงานสอบสวนก็ต้องบริสุทธิ์ยุติธรรมจริงๆไม่มีการพลิกสำนวนใดๆถ้าเป็นไปตามนี้ผมก็จะยุติตามที่ท่านร้องขอร้องเป็นกรณีพิเศษครับผมคุณจะบ้าหรือรองเอกรัฐรองผู้กำกับหนุ่มรีบเอามือถือออกห่างหูไม่เช่นนั้นขี้หูร่วงกล่าวแน่เพราะคนทางกรุงเทพกระแทกเสียงออกมาผมไม่เข้าใจที่ท่านรองพูดครับผมนี่รองเอกรัฐประเพณีเขาทำกันมายังไงจู่ๆคุณจะมาสั่งยุติผมว่าคุณน่ะบ้าแน่ๆเลยถ้าอย่างนั้นผมก็คงเลิกจะดำเนินคดีกับจ่าอนุและก็จ่าเกรียงไม่ได้หรอกครับและกำลังหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมด้วยคุณไม่ไว้หน้าไม่กระทางผมงั้นเหรอเปล่าครับคุณไม่ต้องพูดอะไรอีกหรอกคืนมือถือให้อรชุนเดี๋ยวนี้ครับผมเอกรัฐรีบส่งมือถือคืนให้กับอรชุนซึ่งรับไปแบบกระชากจากมือเพราะได้ยินได้ฟังคำพูดจนหมดสิ้นและเข้าใจโดยตลอดจากนั้นอรชุนก็พูดจาทางมือถืออีกเดียวเท่านั้นก็เก็บหันมาตั้งป้อมเอากับเอกรัฐแบบนี้คุณเท่าก็ตั้งตัวเป็นศัตรูกับท่านรองนิธิด้วยไม่เห็นจะเกี่ยวกันเลยพี่อรชุนอย่าโยงเรื่องไปไกลขนาดนั้นสิครับเรื่องอยู่ที่กองเมืองของเราซึ่งผมก็บอกไปแล้วว่าถ้าเลิกระบบสวยทั้งหมดกับเลิกระบบสอบสวนทำสำนวนพลิกผิวได้เมื่อไหร่ผมจะเลิกเป็นคนขวางโลกอย่างที่พี่อรชุนกับทุกคนว่าทันทีใครมันจะเลิกแบบนั้นได้วะสวป.นนทชัยสวนขึ้นเสียงกร้าวเลิกไม่ได้ก็ชนกับผมชนกับหมู่เชนชนกับจ่าตะไลและท่านมือปราบสิบแผ่นดินนับแต่วินาทีนี้ไปเลยครับรองผู้กำกับฝ่ายสืบสวนสอบสวนเสียงกล้าวบ้างฮะรองกล้าประกาศออกมาอย่างนี้เลยเหรอสวสสสักกะพร่องเสียงดังครับรองผู้กำกับเอกรัฐตอบอย่างฉะฉานไม่ขี่ม้าเลียบค่ายอีกต่อไปเพราะคิดว่าถึงเวลาแล้วนั่นเองดีอรชุนลุกพรวดพราดตบโต๊ะเสียงโครงครามพร้อมกับยกมือชี้หน้ารองผู้กำกับรุ่นน้องคุณคิดผิดแล้วเอกรัฐที่ตั้งตัวเป็นศัตรูกับพวกเราและคุณจะได้รับบทเรียนอันล้ำค่าครับแล้วแต่พี่ๆทั้งหลายก็แล้วกันจะยังไงผมก็เลิกล้มความตั้งใจที่จะเป็นศัตรูกับตำรวจที่ไม่ใช่ตำรวจไม่ได้หรอกครับส่วนตัวผมจะได้รับบทเรียนอะไรก็แล้วแต่เถอะแต่อย่างน้อย1ใน4ก็จะต้องเป็นพยานหลวง1คนเอกรัฐงัดจิตวิทยาตื้นๆออกมาสังเกตไปด้วยว่าจะได้ผลหรือไม่ฉับพลันนั้นอรชุนน

0: ทชัยสักกะและองอาจต่างก็หันขวับมองหน้ากันราวกับนัดเอกรัฐจึงแอบดีดมือเปาะในใจทันทีรีบเติมเชื้อดูอย่างชุดของจ่าเกลียงจ่าอนุและหมู่ทวีซึ่งแข็งกร้าวตอนแรกแต่ตอนนี้หมู่ทวีกลับใจเป็นพยานให้ผมแล้วจักราก็เหมือนกันเรียบร้อยโรงเรียนพยานหลวงไปแล้วและ1ใน4คนเนี่ยต้องเป็นพยานหลวงให้ผมอย่างไม่ต้องสงสัยด้วยเฮ้ยสักกะองอาจคุณ2คนอย่าคิดเป็นอันขาดผมกับนนทชัยไม่เลี้ยงแน่นายทุนของเราก็ไม่เอาไว้เหมือนกันพันตำรวจโทอรชุนรีบตีปลาหน้าใส่พันตำรวจโทเอกรัตยัดเยียดเชื้อเพลิงเข้าไปอีกก็ไม่แน่นะพี่อรชุนพี่นนท์อาจจะเป็นเสียเองก็ได้เพราะมีลูกน้อยกับแฟนคนใหม่กำลังน่ารักน่าชังมีหรือจะยอมติดคุกกูเปล่านะอรชุนพันตำรวจโทนนทชัยรีบบอกเพื่อนและก็หันมาใช้เสียงกับพันตำรวจโทเอกรัตร้องหยุดพูดที่ทีทนามันเป็นไปไม่ได้หรือพี่นนท์จะยอมติดคุกทั้งที่ลูกยังแค่ขวบกว่าไม่ผมไม่คิดขนาดนั้นที่สำคัญผมไม่หักหลังเพื่อนล็อกสวปนนทชัยตะคอกใส่รองเอกรัตกลับใจเย็นเป็นน้ำแข็งหันไปทางต้องการพบมนาอยู่แล้วดีใจค่ะที่ท่านรองกับจ่ามารวมทั้งหมู่เชนด้วยมีอะไรให้ดิฉันได้ช่วยเหลืออีกบ้างได้โปรดบอกมาเถอะอย่าได้เกรงใจเลยนะคะเทพพินรีบบอกด้วยซุ้มเสียงที่ดีใจสุดระงับทว่าตำรวจทั้งสองนายกลับคิดไปไกลทันทีฉลองเอกรัฐมาคงหวังล่วงตับพวกเราผมต้องการพบคนของคุณเทพพินที่ชื่อไมตรีกระเจิดเดี๋ยวนี้เลยครับพันตำรวจโทเอกรัฐรีบทิ้งไพ่ตายสีหน้าสีตาของเทพพินครุ่นคิดขึ้นมาทันใดแต่ก็รีบบอกสองคนเนี้ยขอลาออกจากที่นี่เมื่อ2วันก่อนนี่เองค่ะฮะลาออกเมื่อ2วันที่ผ่านมาจ่าสิบตำรวจตะไลหลุดปากทวนถามเสียงดังอย่างลืมตัวใช่ค่ะ2คนเนี้ยมีอะไรหรือคะท่านรองเทพพินถามเสียงรัวผมต้องการสอบปากคำบางอย่างลาออกไปอยู่บริษัทไหนครับช่วยให้ข้อมูลกับผมด้วยรองผู้กำกับหนุ่มพยายามมาคับส้มเสียงไม่ให้แปลงปลาเอ๊เรื่องนี้ต้องถามลูกชายของดิฉันค่ะเพราะเรื่องนรงอยู่ฝ่ายบุคคลคงรู้ดีว่า2คนเนี้ยลาไปทำงานที่ไหนคุณเรืองนรงตอนนี้อยู่ไหนครับจ่าแสบรีบถามไปฮ่องกงเมื่อวานอีก3วันคงกลับค่ะแล้วดิฉันจะถามให้และจะโทรไปบอกรายละเอียดท่านรองทันทีไม่ทันการแล้วเราทำไมช้าไปเพียง9เดียวนะอ๋อ2แม่ลูกคงวางแผนให้หนีไปกบดานนั่นเองเอาหน้าหนีได้หนีไปพยานหลักฐานด้านอื่นพร้อมจะมัดตัว2แม่ลูกเนี่ยยังมีอีกมากพันตำรวจโทเอกรัตคำรามอยู่ในใจสะกดกลั้นอารมณ์ที่พุ่งพล่านให้เย็นลงได้ในเวลาอันรวดเร็วโดยหันมาสบตากับจ่าสิบตำรวจตะไลนิดนึงแล้วก็เอ่ยออกมาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับขอบคุณครับคุณเทพินครับเร็วๆนี้เราจะทำการปราบปรามและก็กวาดล้างสิ่งผิดกฎหมายครั้งใหญ่เห็นไปยังไงบ้างครับก็ดีสิคะบ้านเมืองจะได้น่าอยู่สงบร่มเย็นขึ้นดิฉันเห็นด้วยค่ะเทพินรีบบอกรื่นรื่นดีกลับเข้ามาเพียงคนเดียวหมู่เชนไม่ได้มาด้วยเธอนั่งลงที่โซฟาตัวเดียวกับผู้เป็นมารดารีบถามเสียงสดใสคุยอะไรกันเหรอช่วยทวนหลังหน่อยสิคะอยากจะรู้ค่ะอ๋อท่านรองเอกรัฐต้องการพบไมตรีกระเจิดที่ลาออกไปแล้วไงลูกผู้เป็นแม่รีบบอกอ๋อเหรอคะ2คนนั้นลาออกไปเมื่อ2วันก่อนแล้วล่ะค่ะไม่ทราบว่าไปทำงานที่ไหนเรื่องเนี้ยพี่เลิงนั้นลงเป็นฝ่ายบุคคลจัดการทั้งหมดไม่ทราบรองต้องการพบ2คนนั้นทำไมเหรอคะผมต้องการสอบสวนปากคำบางประเด็นในคดีที่เกิดขึ้นแต่ช่างเถอะไปแล้วก็คงหาตัวยากเอกรัตตัดบทเหลือคะรื่นรื่นดีหันมาทางจ่าสิบตำรวจตะไลจ่าคะหมู่เชนจู๋จีก็โมลาใหญ่เลยเราอย่าไปขัดขวางความสุขของพวกเขาเลยนะคะครับตะไลรับคำสั้นๆแต่ตะขิดตะขวงใจอย่างไรชอบก่อนจึงคิดอยู่ในใจไอ้เชนไอ้หอกหักแม่งเจ้าชู้ชิบหายเลยมึงรู้ไหมเขาอาจจะวางกับดักมึงก็ได้เดี๋ยวก็ได้กลายเป็นศพเท่านั้นแหละมึง2แม่ลูกเนี่ยร้ายลึกนะ พันตำรวจโทเอกรัตน์และจ่าสิบตำรวจตะไลเมื่อพลาดเป้าหมายคือการตะครุบตัวไมตรีและเจิดซึ่งเตรียมหมายจับมาเรียบร้อยจำต้องเก็บเงียบไว้ก่อนไม่โชว์แต่อย่างใดเพราะเห็นว่าไม่เกิดประโยชน์อันใดในเวลานี้สองแม่ลูกก็ยังโอภาปราศัยด้วยดีเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ตำรวจหนุ่มทั้งสองกลับคุยด้วยแบบแกนๆสีหน้าสีตาเคร่งเครียดเนื่องจากมองภาพของสองแม่ลูกเป็นคนร้ายเต็มประตูไม่ได้แบ่งเป็นอย่างอื่นแม้แต่นิดเดียวในที่สุดก็ลากลับด้วยมือเปล่ารวมเวลาที่อยู่เพียงชั่วโมงเศษเท่านั้นเองโดยที่เทพินและรื่นฤดีออกมาส่งที่รถโมนาก็มาส่งโมเชนถึงรถเช่นกันหมาแสนรู้กระชุ่มกระชวยเป็นพิเศษแต่เจ้านายของหมานี่สิหงุดหงิดทั้งคู่เพราะงานที่มาทำนั้นฟาวเรียบร้อยร้ายไปกว่านั้นตำรวจทั้งสองไม่พยายามมองภาพสองแม่ลูกในทางบวกที่เดินมาส่งถึงรถและโอภาปราศัยด้วยดีก็คิดว่าเขาก่อติดเพื่อต้องการข่าวจากนั้นเอกรัตน์ได้รีบบึงรถกลับกองเมืองเพราะงานสำคัญรออยู่ที่ห้องทำงานและก็ต้องทำแข่งกับเวลาด้วย15นาฬิกาเศษพันตำรวจโทนนทชัยสะดุ้งยึกเมื่อเสียงสัญญาณโทรศัพท์กรีดทำลายความเงียบขึ้นสวป.ร่างยักษ์รีบคว้าหูโทรศัพท์ภายในขึ้นมากรอกคำพูดลงไปฮัลโหลผมสวป.นนทชัยครับสวป.ครับท่านรองเอกรัตน์เชิญที่ห้องเฮ้ยท่านมาแล้วเหรอครับโอเคโอ้จะไปพบท่านเดี๋ยวนี้แหละสวป.ร่างยักษ์รีบวางหูโทรศัพท์ค่อนข้างแรงขยับเสื้อชุดเครื่องแบบให้เข้าที่พลางพึมพำออกมาเอาละวะกูจะเปิดให้หมดเลยใครจะด่าพ่อล่อแม่ยังไงก็ไม่สนละเว้ยต้องการรอดปลอดภัยจากน้ำมือของมือปราบสิบทิศและก็เพื่อนลูกกูกูทำได้ทั้งนั้นจะเพื่อนหรือลูกน้องกูไม่สนทั้งนั้นละเว้ยจากนั้นพันตำรวจโทนนทชัยรีบมายังห้องของพันตำรวจโทเอกรัตน์ตำรวจหน้าห้องรีบเปิดประตูให้และทันทีที่ก้าวเข้าไปในห้องนั้นสวป.ร่างยักษ์ต้องใจระทึกเพราะในห้องนั้นไม่ได้มีเฉพาะพันตำรวจโทเอกรัตน์เท่านั้นยังมีคนสำคัญยิ่งที่เขาต้องใจเต้นไม่เป็นสามนั่นคือมือปราบสิบทิศพลตำรวจโทสงครามยามอุทิศนั่งเอเต้รอการมาของสวป.ด้วยส่วนพันตำรวจโทเอกรัตน์นั่งเก้าอี้ทางซ้ายมือจ่าสิบตำรวจตะไลกับหมู่เชนนั่งอยู่ทางขวามือพันตำรวจโทนนทชัยต้องรีบชิดเท้ารายงานตัวเสียงรัวเมื่อรายงานจบถูกเชิญให้นั่งเก้าอี้1ใน3ตัวทันทีขอบคุณครับผมสวป.นนทชัยนั่งยังไม่ทันก้นอ่อนสวส.ส.ศักดิ์กะก็เข้ามารายงานตัวแบบเดียวกันและถูกเชิญให้นั่งโดยที่ทั้งสองหันมามองหน้ากันแต่ยังไม่กล้าจะพูดคุยอะไรและก็ชักจะเอะใจขึ้นมาแล้วสารวัตรเวรองอาจเข้ามาอีกคนเมื่อรายงานตัวก็ถูกเชิญให้นั่งเช่นเดียวกันกลายเป็นว่าเก้าอี้3ตัวหน้าโต๊ะเวลานี้มีคนนั่งครบนายตำรวจทั้ง3ทำท่าอึดอัดสุดทนและกำลังจะพร่องอะไรออกมาพลตำรวจโทสงครามรีบเอ่ยขึ้นก่อนผมรู้นะครับว่าพวกคุณทั้ง3ต้องการมาพบรองเอกรัตน์เพื่อจะเสนอตัวเป็นพยานหลวงมือปราบสิบทิศเบรกคำพูดตนเองไว้แค่นั้นคือว่าทั้งสามหลุดปากเป็นประโยคเดียวกันผมขอแสดงความเสียใจด้วยเพราะคุณทั้งสามมาช้าและก็คิดช้าไปหนึ่งก้าวก็เลยตกเป็นผู้ต้องหาไปตามระเบียบและขอแจ้งข้อหาให้ทราบเป็นข้อหาแรกคือร่วมกันฆ่าในดำผู้ต้องหาโดยไตร่ตรองไว้ก่อนนี่หมายจับและนี่คำสั่งอนุมัติจับจากท่านผู้ว่าราชการพลตำรวจโทสงครามยามอุทิศผลักหมายจับและคำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดไปตรงหน้านายตำรวจทั้ง3โอ้ทำแบบนี้ได้ยังไงครับท่านพันตำรวจโทนนทชัยหลุดปากเสียงดังก้องห้องตาเหลือกลานทำได้แน่นอนครับสวป.แล้วก็ทำตามกฎระเบียบทุกอย่างรับรองไม่มีผิดขั้นตอนอย่างเด็ดขาดด้วยสงครามโต้ขึ้นเบาการจะจับใครสักคนต้องมีพยานหลักฐานแน่นหนานะครับสักกะแข็งใจพูดแน่นอนสักกะผมมีทั้งพยานบุคคลและก็พยานวัตถุไหนล่ะครับ ทั้งสามถามเสียงกล้าวนี่ไงคำให้การของพยานบุคคลมือปราบสิบแผ่นดินผลักคำให้การไปตรงหน้าซึ่งนายตำรวจทั้งสามรีบคว้าขึ้นมาอ่านทันทีและก็พร่องเป็นเสียงเดียวกันดังลั่นห้องหาคำให้การของใช่เป็นคำให้การของพันตำรวจโทอรชนรองผู้กำกับป้องกันและปราบปรามโดยกลับใจมาเป็นพยานหลวงระบุว่าคุณทั้งสามร่วมกันฆ่านายดำจนเสียชีวิตในคุกอ่านให้จบสิครับไม่ต้องอ่านแล้วสวป.นนทชัยผลักคำให้การจนเปรี้ยวว่อนอรชนมันทำแบบนี้ได้ยังไงอ้าวก็ทำแบบพวกพี่ทั้งสามทำนะสิแต่พี่อรชนเขาไวกว่าก้าวหนึ่งพอถึงห้องทำงานก็รีบโทรมาถึงผมทันทีแจ้งความประสงค์ที่จะเป็นพยานหลวงผมก็รีบแจ้งให้ท่านผู้บัญชาการทราบท่านก็โทรนัดให้รองอรชนไปพบที่กองบังคับการและก็สอบปากคำกันที่นั่นจากนั้นท่านผู้บัญชาการก็รีบเสนอต่อท่านผู้ว่าเพื่อขอคำสั่งอนุมัติจากพวกพี่โดยที่เสนอไว้ก่อนแล้วเมื่อวันก่อนซึ่งครั้งนั้นมีคำให้การของจักราแต่น้ำหนักยังไม่มากเท่ากับคราวนี้ท่านผู้ว่าก็เลยเซ็นและผมก็ให้ตำรวจหน้าห้องโทรไปเรียกพวกพี่ๆเข้ามานี่ยังไงครับพันตำรวจโทเอกรัตน์บรรยายสรุปเสียงรัวอรชนมึงทำพวกกูได้ถึงขนาดนี้พันตำรวจโทนนทชัยแค้นเสียงออกมาใบหน้าทะมึงเทิงหน้ากลัวยิ่งมือปราบสิบแผ่นดินรีบกล่าวสวป.นนทชัยไม่ต้องไปอาฆาตแค้นใครหรอกเพราะคุณสามคนก็จะทำแบบนั้นอยู่แล้วเพียงแต่คิดช้าไปหน่อยแค่นั้นเลยตกอยู่ในสภาพเนี้ยปลงเสียเถอะหน้าบัดซบที่สุดต่างก็หลุดปากออกมาในที่สุดทั้งสามก็ถูกนำตัวออกไปจากห้องเมื่อถูกแจ้งข้อหาแรกและมีตามมาอีกไม่ต่ำกว่า5คดีต่างกรรมต่างวาระทั้งสิ้นล้วนแต่รีดๆไถๆและถูกนำตัวเข้าห้องขังอย่างไม่มีการไว้หน้าใดๆทั้งสิ้นหลังจากถูกสั่งให้ถอดเครื่องแบบแล้วอาฮ่าใครๆก็ไม่คาดคิดว่าพันตำรวจโทอรชนซึ่งแข็งกร้าวแบบยอมหักไม่ยอมงอจะเข้าป้ายเป็นพยานหลวงเองทำเอาสารวัตรทั้งสามถึงกันหน้าเหมือนล่อบอระเพ็ดเข้าไปทั้งด้นจะข้างแค้นต่ออรชนก็ใช่ที่เพราะตนเองก็จะทำแบบนั้นเช่นเดียวกันเพียงแต่ช้าไปก้าวเดียวจึงได้แต่ตีอกชกตัวตนเองอยู่ในห้องขังถอนใจเฮือกตอนสายวันไปพลตำรวจโทสงครามยามอุทิศผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคอยู่ในเครื่องแบบเต็มยศเช่นเดียวกับพันตำรวจโทเอกรัตน์รัตนารองผู้กำกับรักษาราชการแทนผู้กำกับจ่าสิบตำรวจตะไลใจยืนยงสายตรวจตำรวจหมาพร้อมด้วยสิบตำรวจโทเชนได้รุดมาที่บ้านของเสียเริงชัยที่หายสาบสูญไปซึ่งได้โทรแจ้งเจ้าของบ้านล่วงหน้าแล้วขณะที่รอประตูเปิดสงครามหันไปเอ่ยกับตำรวจใต้บังคับบัญชาทั้งสองว่าพอจะรู้แล้วสิว่าเช้านี้ผมจะมาจับใครจ่าบอกมาสิเจ๊เทพินกับคุณลื่นฤดีครับผมข้อหาอะไรเอกรัตน์คุณบอกผมหน่อยมือปราบสิบแผ่นดินหันไปทางรองผู้กำกับนมจ้างวานฆ่าเสียเลิงชัยและก็จ้างวานฆ่าในดำกับจ่าสามารถครับขณะนั้นสาวใช้รีบมาเปิดประตูพลละขับจึงเคลื่อนรถเข้าไปบริเวณบ้านและตรงไปยังที่จอดคุณสองคนรู้ได้ยังไงว่าผมจะมาจับเจ๊เทพินกับคุณรื่นฤดีเป็นคำถามของมือปราบสิบแผ่นดินที่ตำรวจทั้งสองถึงกับหันมามองหน้ากันแต่เอกรัตน์รีบบอกผมรู้ว่าท่านต้องจับตามที่ผมรายงานขึ้นไปว่าเจ๊เทพินและคุณรื่นฤดีมีส่วนรู้เห็นในเรื่องราวต่างๆกับรองอรชุนให้การกับท่านเมื่อวานว่าสองแม่ลูกเนี้ยมีเบื้องหลังที่ไร้กาศครับท่านตอบได้ดีผมบอกให้ก็ได้ผมมาจับตามที่รองอรชนให้การเป็นความลับสุดยอดตั้งหากลงไปกันเถอะทั้งหมดลงจากรถสาวใช้รีบมาต้อนรับพาตำรวจ3หมาน1เข้าไปในคฤหาสน์หลังงามเทพพินและรื่นฤดีรอรับอยู่ที่ห้องรับแขกสองแม่ลูกไหว้ในตำรวจใหญ่และกล่าวเชื้อเชิญให้ตำรวจทั้ง3นั่งเมื่อนั่งเสร็จเรียบร้อยนางเทพพินรีบเอ่ยถามเป็นเสียงปกติว่า ท่านผู้บัญชาการมาบ้านดิฉันแต่เช้ามีอะไรเหรอคะนี่เป็นหมายจับครับซึ่งออกโดยท่านปลัดจังหวัดผมจะขอจับตามหมายนี้ถ้าไม่ยอมให้จับถือว่าขัดขวางการจับกุมผมจะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมอีกอ๋อดิฉันกับลูกมีความผิดอะไรท่านถึงมาจับดิฉันแบบนี้นางเทพินถามเสียงสั่นเครือรื่นฤดีรีบเข้าประคองผู้เป็นมารดาเพราะเห็นตัวสั่นงันงกราวกับลูกนกตกน้ำและรีบถามเสียงรัวท่านบอกมาสิคะเราสองแม่ลูกมีความผิดอะไรข้อหาที่ผมจะแจ้งให้ทราบก็คือจ้างวานฆ่าในเริงชัยจ้างวานฆ่าร
1: ักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรักเลิฟเรดิโอ FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหา

0: ่งขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: ผู้นำสหรัฐเสนอให้ความช่วยเหลือรัสเซียหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการของศูนย์วิจัยกาฬโรคในไซบีเรียเสียชีวิตต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำทุกแห่งแบบสมดุลโดยพร่องน้ำในเขื่อนสำคัญรองรับน้ำฝนที่จะตกเพิ่มขึ้นช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมนี้
3: นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานแถลงสถานการณ์น้ำผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่าสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาขณะนี้ยังสามารถบริหารจัดการได้เขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนยังมีพื้นที่ว่างเพียงพอรองรับน้ำจากภาคเหนือพร้อมยืนยันการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าตักจะไม่ลงสู่ทุ่งรับน้ำในลุ่มน้ำภาคกลางจึงไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแต่ยังคงเฝ้าระวังพื้นที่ริมตลิ่งและพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำโดยปัจจัยที่ต้องติดตามเป็นพิเศษคือฝนที่อาจตกเพิ่มช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมนี้จึงมีความจำเป็นต้องพร่องน้ำในระบบเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับฝนควบคู่การบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่องทั้งการกระจายน้ำผ่านระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกส่วนการระบายน้ำท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ได้จัดจราจรน้ำเพื่อลดการรับน้ำเข้าสู่คลองชัยนาทป่าสักซึ่งจะไม่กระทบพื้นที่เจ้าพระยาฝั่งตะวันออกในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างแน่นอนขณะที่น้ำในทุ่งเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกที่จังหวัดปทุมธานีเป็นน้ำที่มาจากจังหวัดนครนายกจึงต้องเร่งระบายน้ำสองส่วนคือคลองแนวขวางและแนวดิ่งเช่นติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมที่คลองรังสิตประยุรศักดิ์ซึ่งจะมีสถานีสูบน้ำต่างๆระบายน้ำออกสู่ทะเลต่อไปโดยเร็วที่สุดสำหรับลุ่มน้ำแม่กลองยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่ริมตลิ่งในจังหวัดฉะเชิงเทรารวมถึงติดตามฝนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอย่างใกล้ชิด
4: การระบายที่เขื่อนแหวนวชิรลงกรณ์นะครับก็ไม่มีการเพิ่มการระบายมีการระบายคงที่อยู่ที่40ล้านวัตต์เมตรแต่ว่าจากการประเมินครับน้ำเข้า25ล้านนะครับระบาย40ถือว่าก็เป็นการที่จะพร่องเพื่อรอฝนที่จะมาอยู่แล้วการระบายดังกล่าวครับไม่ได้มีผลกระทบต่อบริเวณของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับจากการที่เราบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนแม่กลองที่ตัวท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะเราได้มีการลดการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องมาโดยลำดับฉะนั้นการระบาย40ล้านที่เขื่อนวชิรลงกรณ์นั้นไม่ได้มีผลกระทบอย่างไรแต่ก็ต้องมีการติดตามสถานการณ์น้ำฝนที่จะตก
3: ส่วนสถานการณ์แม่น้ำบางปะกงต้องบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนขุนด่านปราการชนโดยจะระบายน้ำให้น้อยที่สุดเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนลุ่มน้ำเพชรบุรีเขื่อนแก่งกระจานได้พ่องน้ำเพื่อรองรับฝนรอบใหม่คาดว่าหากฝนไม่ตกแช่หรือเรนบอมก็สามารถระบายลงสู่แม่น้ำเพชรบุรีได้ผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
2: ด้านนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้ประสานกับกระทรวงกลาโหมและกองทัพเรือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลักดันและระบายน้ำออกจากปลายแม่น้ำบางปะกงซึ่งจะช่วยลดระดับน้ำในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราปราจีนบุรีและนครนายกได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกจังหวัดนำแผนเผชิญเหตุและการซ้อมแผนที่มีอยู่มาปรับใช้ในพื้นที่ทันทีโดยเน้นการเปิดทางน้ำไหลขุดลอกคูคลองและดูแลระบบระบายน้ำในเขตชุมชนไม่ให้เกิดน้ำท่วมขังทั้งนี้จาก ากรายงานพบว่าปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและเขื่อนต่างๆในภาคใต้ยังอยู่ในระดับที่สามารถรองรับน้ำได้ส่วนพื้นที่จุดเสี่ยงโดยเฉพาะอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาได้ขุดลอกคูคลองระบายน้ำเตรียมพร้อมรับมือปริมาณฝนที่จะตกเพิ่มขึ้นในสัปดาห์นี้แล้วคณะรัฐมนตรีประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติเพิ่มเติมในจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อให้สามารถช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยได้ครอบคลุมมากขึ้นนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเพิ่มเติมพื้นที่ในการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสมุทรสงครามจากเดิมที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมาประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติและการงบประมาณไว้ประมาณ 4,700 ล้านบาทเพื่อรองรับการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยซึ่งการเพิ่มเติมพื้นที่นี้เป็นผลจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นเพิ่มเติมและเพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาสามารถดำเนินการได้ครอบคลุมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบส่วนประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกว่า 520,000 รายและยื่นขอรับเงินเยียวยาโดยตรงกับกรุงเทพมหานครกว่า 50,000 ราย
5: นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าเบื้องต้นมีประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วประมาณ 522,000 รายซึ่งจะต้องเร่งตรวจสอบเอกสารต่างๆและสอบผ่านกลับเพื่อโอนเงินให้ความช่วยเหลือประชาชนได้เร็วที่สุดขณะเดียวกันมีผู้ลงทะเบียนผ่านกระบวนการของกรุงเทพมหานครทั้งทางเว็บไซต์ claim.bangkokและการยื่นเอกสารผ่านสำนักงานเขตมีจำนวนกว่า 52,000 รายซึ่งจะมีกระบวนการทางเอกสารมากกว่าเนื่องจากเป็นการจ่ายตามมูลค่าความเสียหายจริงโดยเน้นย้ำว่าเอกสารที่ผู้ประสบภัยจะใช้ยื่นขอรับเงินเยียวยาต้องเป็นเอกสารที่สามารถแสดงตนว่ามีกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของบ้านหรือเป็นผู้เช่ารวมถึงภาพถ่ายยืนยันความเสียหายที่ชัดเจนทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้เปิดศูนย์ช่วยเหลือประชาชนในการลงทะเบียนเยียวยาผ่านออนไลน์เพิ่ม22ศูนย์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพิ่มเติมปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยพื้นที่การเกษตรเสียหายจากอุทกภัยแล้วกว่า 1.7 แสนไร่ใน47จังหวัดพร้อมหาแนวทางช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเงินและภาระหนี้สินของเกษตรกรนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยล่าสุดมีรายงานพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแล้ว47จังหวัดคิดเป็นพื้นที่ทางการเกษตรเสียหายประมาณ 1.7 แสนไร่โดยได้กำชับให้กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อส่งเรื่องไปยังจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดส่วนมาตรการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเงินและภาระหนี้สินของเกษตรกรได้เน้นย้ำให้กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์นำโครงการที่มีอยู่มาช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ทันทีโดยไม่ต้องคอยงบประมาณกลางเพียงอย่างเดียวซึ่งอยู่ระหว่างการหารือแนวทางอาทิการขยายระยะเวลาการชำระหนี้หรือพักชำระหนี้ให้แก่เกษตรกรรวมถึงประสานกระทรวงพาณิชย์ในการจัดหาผู้รับซื้อและตลาดรองรับผลผลิตตลอดจนการขยายผลสินค้าเกษตรไปสู่ผลิตภัณฑ์อื่นๆเพื่อสร้างรายได้ที่หลากหลายและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรในระยะเร่งด่วนต่อไปกระทรวงพาณิชย์เร่งแก้ปัญหาผักขาดแคลนและไข่ไก่ราคาแพงจากสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมประสานกระทรวงกลาโหมสนับสนุนรถยกสูงขนส่งสินค้าเข้าพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง
6: นายสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์เร่งเชื่อมโยงผลผลิตผักใบจากแหล่งผลิตตรงสู่ตลาดค้าส่งทั่วประเทศสำหรับพื้นที่ประสบอุทกภัยที่เข้าถึงยากได้ประสานขอความร่วมมือจากกระทรวงกลาโหมในการนำรถบรรทุกยกสูงเข้าลำเลียงสินค้าเพื่อให้ประชาชนมีสินค้าบริโภคอย่างเพียงพอพร้อมกำชับพาณิชย์จังหวัดเข้มงวดการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและดำเนินคดีทันทีหากพบการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาด้านการบริหารจัดการไข่ไก่ ได้มอบหมายให้กรมการค้าภายในหารือร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงและผู้ค้าเพื่อกระจายสต๊อกไข่ไก่ไปสู่จุดที่ขาดแคลนพร้อมปรับมาตรการให้ผู้ประกอบการรายงานปริมาณสต๊อกไข่ไก่ทุก2สัปดาห์จากเดิมเดือนละครั้งเพื่อให้การติดตามสถานการณ์เป็นไปอย่างทันท่วงทีนอกจากนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดส่งรถพุ่มพวงนำสินค้าราคาประหยัดเข้าไปจำหน่ายยังพื้นที่ห่างไกลเพื่อให้การช่วยเหลือครอบคลุมประชาชนในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: ด้านกรมการค้าภายในประสานแหล่งผลิตเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดกลางหลังสถานการณ์น้ำท่วมกระทบผลผลิตบางพื้นที่รองรับความต้องการบริโภคในช่วงเทศกาลกินเจ
7: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตผักในบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางและภาคตะวันตกอาทิจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีลบบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีกรมการค้าภายในจึงประสานสมาคมผู้บริหารตลาดกลางเช่นตลาดสี่มุมเมืองตลาดไทยและตลาดสุวรรณภูมิรวมถึงแหล่งผลิตที่ไม่ได้รับผลกระทบเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดเพื่อทดแทนผลผลิตที่ลดลงและรองรับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลกินเจขณะที่ราคาผักในตลาดกลางบางรายการเริ่มปรับลดลง
8: ผมก็ได้มีการพูดคุยกับทางสมาคมแล้วก็ผู้บริหารตลาดบริหารจัดการอย่างไรให้ปริมาณผักในแหล่งอื่นๆเข้ามาทดแทนแล้วตอนนี้กำลังจะเข้าเทศกาลกินเจด้วยนะครับซึ่งความต้องการผักเองก็จะเพิ่มขึ้นตรงนี้เองเราก็ได้มีการประสานก่อนหน้านี้แล้วขอให้มีการเข้ามาเติมก็พบว่าราคาผักลดลงบ้างเช่นกะหล่ำปี12บาทตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ8บาทอันนี้เป็นราคาตลาดกลางเพราะถ้าตลาดกลางลงตลาดสดที่อื่นๆก็จะลงไปตาม
7: นายวัฒนศักดิ์กล่าวอีกว่ากรมการค้าภายในยังมีชุดติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตรระบบตลาดและมาตรการค่าครองชีพพร้อมเชื่อมโยงการทำงานกับศูนย์บัญชาการกลางของกระทรวงพาณิชย์รวมถึงประสานหน่วยงานที่มีรถขนาดใหญ่ช่วยขนส่งสินค้าในพื้นที่ที่น้ำท่วมสูงเพื่อให้ผักจากแหล่งผลิตที่ยังมีผลผลิตเข้าสู่ตลาดได้อย่างต่อเนื่องและช่วยลดแรงกดดันด้านราคาปุริมปราศภาภาครายงาน
2: อธิบดีกรมปศุสัตว์ลงพื้นที่ติดตามการขนย้ายและฝังกลบซากสุกรจากฟาร์มน้ำท่วมจังหวัดปราจีนบุรีกว่า 2,000 ตัวคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันพรุ่งนี้
9: นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์โยธคนอธิบดีกรมปศุสัตว์ลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อติดตามการช่วยเหลือและการจัดการซากสุกรจากฟาร์มแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองปราจีนบุรีที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันทำให้สุกรจมน้ำตายกว่า 2,000 ตัวโดยระบุว่าเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ได้ให้ความสำคัญกับการขนย้ายสุกรที่มีชีวิตออกจากพื้นที่เสี่ยงก่อนและสามารถขนย้ายซากสุกรไปฝังกลบได้50ตัวเนื่องจากระดับน้ำยังสูงและเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงพื้นที่ส่วนในวันนี้กรมปศุสัตว์ได้เคลื่อนกำลังเจ้าหน้าที่เร่งลำเลียงซากสุกรออกจากพื้นที่น้ำท่วมโดยคาดว่าจะสามารถฝังกลบได้ประมาณ 1,400 ตัวภายในวันนี้และหากไม่มีปัจจัยเสี่ยงจากพายุเข้ามาเพิ่มเติมคาดว่าจะดำเนินการกับซากสุกรทั้งหมดแล้วเสร็จภายในวันพรุ่งนี้ทางนี้ได้กำชับให้การขุดหลุมฝังกลบซากสุกรในระดับความลึกที่เหมาะสมตามหลักสุขาภิบาลพร้อมทั้งฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณฟาร์มแหล่งน้ำและพื้นที่โดยรอบอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันโรคลดปัญหากลิ่นและดูแลสุขอนามัยของชุมชนโดยรอบควบคู่กับการดูแลสุขภาพสุกรที่รอดชีวิตขณะเดียวกันกรมปศุสัตว์อยู่ระหว่างการสำรวจและรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินการช่วยเหลือและจ่ายเงินชดเชยตามหลักเกณฑ์ระเบียบกระทรวงการคลังโดยกรณีสัตว์ตายหรือสูญหายจะให้ความช่วยเหลือตามชนิดอายุและอัตราที่กำหนดชาวนันมาลีรายงาน
2: กระทรวงอุตสาหกรรมสั่งระงับกิจการโรงงานที่ปล่อยคราบน้ำมันปนเปื้อนน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียและจัดเก็บกากอุตสาหกรรมอย่างถูกต้อง
10: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยถึงกรณีพบคราบน้ำมันลอยปะปนกับกระแสน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีว่ากรมโรงงานอุตสาหกรรมสั่งการให้โรงงานดังกล่าวหยุดประกอบกิจการเป็นการชั่วคราวและสั่งปรับปรุงแก้ไขทันทีโดยกำหนดให้ดำเนินการปิดคลุมหลุมฝังกลบเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำฝนชะล้างของเสียไหลออกสู่ภายนอกเร่งสำรวจฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนทั้งภายในและภายนอกโรงงานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียรวมถึงนำวัตถุดิบและกากของเสียกลับเข้าไปจัดเก็บไว้ในอาคารให้ถูกต้องตามข้อกำหนดขณะเดียวกันกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้สั่งระงับการนำเข้าวัตถุดิบจำพวกเศษวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ในทุกเลขทะเบียนทั้งส่วนการคัดแยกและการฝังกลบโดยห้ามนำเข้าและนำออก จนกว่าจะแก้ไขปัญหาเสร็จสิ้นสำหรับการฟื้นฟูและสกัดกั้นคราบน้ำมันในพื้นที่ทางบริษัทได้ดำเนินการตามขั้นตอนทางเทคนิคแล้วในเบื้องต้นโดยผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งหมดทางบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหาย
11: ในพื้นที่ส่วนของโรงงานเองนะครับปัจจุบันเราได้ใช้รถแมคโครปั้นคันดินแล้วก็ควบคุมของเสียนะครับจากบ่อฝังกลบไม่ให้ไหลออกมาจากนอกโรงงานแล้วก็ยังมีการใช้กระสอบทรายกั้นบริเวณโรงงานรีไซเคิลนะครับที่ตอนนี้เนี่ยมันอยู่สูงกว่าระดับน้ำเพื่อป้องกันการที่จะมีน้ำรั่วไหลออกมาได้กำชับให้การประกอบกิจการโรงงานนั้นเนี่ยหยุดตามมาตรา39ที่เราได้ออกไปแล้วเราก็ได้เอาน้ำมันนะครับไปวิเคราะห์ว่าเกิดผลกระทบอะไรอย่างไรบ้างแล้วก็จะคอยประสานงานกับทางจังหวัดนะครับแล้วก็ดูแลถึงความเรียกว่าผลกระทบกับชีวิตของพี่น้องประชาชนทั้งนี้ทั้งนั้นค่าใช้จ่ายทั้งหมดเหล่านี้ทางบริษัทนะครับจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด
10: นายวราวุฒิกล่าวอีกว่าผลการตรวจสอบเบื้องต้นยืนยันว่าเป็นคราบน้ำมันจากกองวัตถุดิบไม่ใช่สารพิษจำพวกตะกั่วแต่ขอเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือนำน้ำไปบริโภคหากเข้าตาหรือเข้าปากให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดทันทีและหากประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนเร่งด่วนสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกระทรวงอุตสาหกรรม1564ตลอด24ชั่วโมงปฏิพลสัทพรมารายงาน
2: กระทรวงสาธารณสุขบูรณาการเฝ้าระวังกาฬโรคจากประเทศรัสเซียอย่างเข้มงวดแม้ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยกาฬโรคเดินทางเข้าประเทศนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่าได้มีการติดตามสถานการณ์โรคกาฬโรคอย่างใกล้ชิดโดยกรมควบคุมโรคบูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงคมนาคมและกระทรวงการต่างประเทศเฝ้าระวังกลุ่มบุคคลที่เดินทางมาจากต่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงจากประเทศรัสเซียซึ่งมีรายงานข่าวการควบคุมตัวบุคคลกลุ่มเสี่ยงจำนวนหลายร้อยรายในประเทศต้นทางโดยปัจจุบันยังไม่พบสัญญาณการแพร่ระบาดหรือข้อบ่งชี้ว่ามีผู้ติดเชื้อเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยจึงยังไม่มีความจำเป็นต้องกำหนดมาตรการคัดกรองพิเศษณท่าอากาศยานในขณะนี้แต่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะยังคงเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์อย่างเข้มงวดต่อไปขณะที่การตรวจสอบสถานดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพพบว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานเตรียมดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.และกรมสุขภาพจิตลงพื้นที่ตรวจสอบศูนย์พักพิงและดูแลผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรีอย่างเร่งด่วนเบื้องต้นพบว่าสภาพการดูแลผู้สูงอายุไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดและเข้าข่ายการกระทำที่ผิดกฎหมายจึงได้สั่งให้ตรวจสอบกระบวนการขออนุญาตและการต่อใบอนุญาตรายปีของสถานให้บริการแห่งนี้อย่างละเอียดเพื่อประเมินว่ามีข้อบกพร่องในระบบการตรวจสอบสถานที่หรือไม่ตลอดจนให้ตรวจสอบประวัติการรักษาและพัฒนาการทางอาการของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดเพื่อสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีที่มีข้อสงสัยเรื่องการจ่ายยากดประสาทอันอาจส่งผลให้ผู้ป่วยมีภาวะซึมและกระทบต่อสุขภาพจิตหากพบหลักฐานการกระทำความผิดจริงจะถือเป็นการละเมิดกฎหมายและจะดำเนินการทางคดีอย่างเด็ดขาดพร้อมเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบเวชระเบียนของผู้ป่วยด้วยความรัดกุมป้องกันการบันทึกข้อมูลอันเป็นเท็จหรือคลาดเคลื่อนรวมทั้งอยู่ระหว่างการพิจารณาใช้อำนาจตามระเบียบข้อบังคับเพื่อสั่งปิดสถานให้บริการดังกล่าวเป็นการชั่วคราว
12: ซึ่งตรงนี้ก็เน้นย้ำให้ลงไปดูในรายละเอียดว่ามีการกระทำอย่างที่เป็นข่าวจริงหรือไม่ว่าให้ยานะครับให้ลักษณะมีความเบลอๆหรือให้ยาที่เกี่ยวกับการกดประสาทนะครับอาจจะทำให้เกิดในเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตหรือปัญหาอื่นๆตามมาซึ่งนั่นเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายอย่างแน่นอนนะครับหากมีจริงนะครับก็ต้องบอกว่าได้ประสานทางตำรวจแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบข้อมูลสิ่งเหล่านี้นะครับซึ่งเป็นความผิดทางกฎหมายไม่สามารถทำได้นะครับ
2: ด้านตำรวจอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบสถานดูแลผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรีโดยจะเรียกครอบครัวผู้เสียหายมาสอบสวนเพิ่มเติม
13: พันตำรวจเอกธนวัฒน์หินยกหินผู้กำกับการกองกำกับการ5กองบังคับการปราบปรามเปิดเผยถึงกรณีการเข้าตรวจสอบสถานดูแลผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรีหลังมีผู้เสียหายร้องเรียนโดยระบุว่าทางศูนย์ได้เชิญเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงสื่อมวลชนเข้าตรวจสอบสถานที่ส่วนผู้เสียหายได้เข้าร้องเรียนกับกองปราบปรามตั้งแต่ช่วงปลายเดือนสิงหาคมขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมข้อเท็จจริงพร้อมตรวจสอบลักษณะอาคารใบอนุญาตและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาว่าการดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่ส่วนประเด็นการทารุณกรรมหรือใช้ความรุนแรงเบื้องต้นจากการสอบปากคำผู้เสียหายยังไม่พบข้อมูลในส่วนนี้โดยจะเรียกสมาชิกในครอบครัวมาสอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการส่งตัวและรับตัวเข้าศูนย์ดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน

0: และผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
2: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือทางการรัสเซียในการป้องกันการระบาดของกาฬโรคหลังมีรายงานเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่หญิงชาวรัสเซียวัย28ที่ทำงานในห้องปฏิบัติการของสถาบันต่อต้านโรคระบาดในแคว้นอิคุสทางตะวันออกเฉียงใต้ของภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียเสียชีวิตจากการติดเชื้อกาฬโรคปอดเมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งเน้นย้ำว่ากาฬโรคเป็นโรคที่ร้ายแรงยังไม่ได้พูดคุยกับทางการรัสเซียเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวด้านองค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่ายังไม่มีการยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่หญิงชาวรัสเซียรายดังกล่าวและอยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดพร้อมกันนี้ยังประเมินว่าความเสี่ยงต่อการระบาดของกาฬโรคยังคงอยู่ในระดับต่ำนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN ออกแถลงการเมื่อวานนี้ในโอกาสครบรอบ3ปีของสงครามในฉนวนกาซาโดยนายกูเตเรสเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในสงครามนี้ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาอย่างครบถ้วนเพื่อนำไปสู่การหยุดยิงอย่างถาวรพร้อมให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างครอบคลุมและเคารพกฎหมายระหว่างประเทศรวมถึงความจำเป็นในการสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนเพื่อให้ชาวอิสราเอลและชาวปาเลสไตน์สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติทั้งนี้เมื่อวันที่7ตุลาคมปี2566กลุ่มฮามาสเปิดฉากโจมตีอิสราเอลครั้งใหญ่ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,200 รายและถูกจับเป็นตัวประกันอีก251รายจนนำไปสู่การที่อิสราเอลเปิดปฏิบัติการตอบโต้อย่างรุนแรงทำให้พลเรือนชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตอย่างน้อย 74,000 รายต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่7ตุลาคม2569ฉบับที่11ในช่วงวันที่6ถึง7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่6ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคม2569ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยพัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมนุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 17:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.88 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:23 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 72 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:48 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลก
4: เสด็จสู่สวรรค์คาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
5: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลชิงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไทยก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
7: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดไหล
8: ถึกเส้นบ่จ้า
7: อื้อๆโอ้ๆถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งค่อนข้างดีขนาด
8: ย่ายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดยายว่ายายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข้ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195 บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300 บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
7: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
8: เฮาใช้น่ะมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถือกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของยายเลยละ
7: อืมเอาไล่ไล่บ่ายผมน้องแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่เห็นน้ำ

0: ว้ายยายมันแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หันยายเบิ่งข่าวตัวหำป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอน้อยๆเจ้ากะแนมเห็นตีเดียวนี
1: ่กะเห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเสียงไม้พุ่น
0: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเสียงไม้เดียวนี
1: ่กะมาเบิ่งจีลานี่มันแม่นเสียงไม้บ
0: ่เออแม่นอีหลีล่ะหึเบิ่งใน YouTube มันกะเห็นนั่นล่ะ
1: เบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดี
0: มีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามื้อคืนก็เลี้ยวบ่เห็นหุ่ง
1: เอาอันนี้ไปอีหยังล่ะนี่ยายสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444ส่งฟรีฮอดเฮือน
0: 090-292-7444ส่งฟรีฮอดเฮือนตียาย
1: เออสั่งมากินเด้อ
0: ครับผม

0: ai ye meun ne
1: bo mi dok
0: ili ti ai kan nang san na 20,000 เด
1: ้อบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับอ้ายเลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: ก็ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้อเดี๋ยวนี
0: ้เฮ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นนั่นนั่นแล้วมันสิได้เงินนั่นเปล่าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกาใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444 0902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหัน
0: โอ้ยบ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพ่อปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป้าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูดต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444 น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: บักลาเอาสบู่ก้อนค่ำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน่
1: มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
3: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
3: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
4: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายเถอะวะ
1: แม่ใครรักเจ้าเด้อ
3: รักเยอะไหมล่ะลูก
4: บุ๋งบ่าวไทยเงาๆวะ
1: เออกะนิดนึงอ่ะแม
3: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม
3: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: โอ้ยแท้เงาๆเออกะสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
3: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
5: เภสัชโมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลตัวเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระแสเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึก

0: ที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
2: สู่พระนาศีขณะที่พระเถระเริ่มจะก้าวเดินลีลาวดีก็โผล่เข้ากอดเท้าของท่านไว้อย่างมั่นคงอีกและส่งเสียงร้องไห้ครวญครางอย่างน่าสงสารยิ่งน้ำตาแห่งความรักและความสงสารจับจิตจับใจเริ่มไหลออกมาจากเบ้าตาของพระเถระบ้างนับว่าเป็นครั้งแรกที่พระเถระต้องน้ำตาตกหลังจากคราวที่ลีลาวดีถึงแก่มรณกรรมเมื่อ16ปีที่แล้วชายทั้ง5ที่ยืนดูเหตุการณ์อยู่ต่างเบือนหน้าหนีจากภาพอันสะเทือนใจนั้นแต่เมื่อมองไปที่ชายแก่พระเถระก็ตั้งใจอย่างเด็ดเดี่ยวที่จะไม่ยอมแพ้กุมาริกาเอ๋ยพระเถระกล่าวด้วยเสียงสั่นเครือปล่อยขาอาตมาเถิดขอให้อาตมาเดินทางไปด้วยความสงบสุขเถิดอาตมาเชื่อว่าได้ว่าในไม่ช้าเธอจะต้องได้พบกับพระเรวตะตัวจริงที่เป็นคนรักของเธออย่างแน่นอนอาตมาให้อภัยสำหรับความผิดพลาดครั้งนี้ลีลาวดีได้คลายมือออกจากเท้าของพระเถระอย่างรวดเร็วยืนจ้องดูพระเถระด้วยสายตาแข็งกร้าวเป็นครั้งแรกในที่สุดหลวงพี่ก็ไม่ยอมรับตนเองเป็นเรวตะของลีลาวดีหลวงพี่ลืมลีลาวดีเสียแล้วเสียแรงที่ลีลาวดีอุตส่าห์กลับมาเกิดอุตส่าห์มาจงรักภักดีสุดหัวใจอุตส่าห์ด้นด้านเดินทางไปพบครั้นพบแล้วหลวงพี่กลับทำเป็นจำไม่ได้ในที่สุดความรักอันแสนจะบริสุทธิ์ของลีลาวดีก็ได้รับสิ่งตอบแทนก็คือปฏิเสธอย่างไม่เยื่อใยเช่นเดียวกับชาติก่อนกรรมของลีลาวดียังไม่หมดสิ้นเมื่อไหร่หนอเราจะสิ้นเวรสิ้นกรรมเมื่อไหร่หนอเราจะเข้ากันอย่างถูกต้องเสียทีหลวงพี่ขาเสียงของลีลาวดีเบาลงเบาลงจนฟังไม่ได้สับพร้อมๆกับร่างของเธอทรุดลงไปกองอยู่กับพื้นลุงของเธอและลูกน้องต่างช่วยกันเข้ามาประคองประคบประงมเมื่อลีลาวดีฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเธอก็ไม่พบเรวตะคนรักของเธอเสียแล้วเรวตะไปไหนเธอถามอย่างร้อนรนโน่นเขาเดินทางไปโน่นลุงของเธอตอบพลางชี้มือไปยังพระเถระซึ่งกำลังเดินทางจากไปอย่างรีบเร่งลีลาวดีผู้น่าสงสารทะลึ่งลุกขึ้นยืนมองตามหลังพระเถระไปด้วยน้ำตานองหน้าหลวงพี่ขาเธอร้องขึ้นสุดเสียงแล้วก็วิ่งออกติดตามพระเถระไปพลางส่งเสียงร้องเรวตะหลวงพี่บ้างสลับกันไปแต่วิ่งไปได้ชั่วครู่หนึ่งความสิ้นหวังก็ทำให้เธอหมดแรงเมื่อสะดุดก้อนหินเบาๆเธอก็ล้มฟุบลงและถึงแก่วิสัญญีภาพ

อีกครั้งหนึ่งชายชราผู้เป็นลุงและลูกน้องซึ่งยืนตะลึงต่อเหตุการณ์อยู่เป็นเวลานานก็รีบวิ่งไปประคองร่างอันหมดสติของหลานสาวกลับคืนมาสู่กองเกวียนเรวตาขากลับมาก่อนกลับมาให้ลีลาวดีได้เห็นหน้านานๆสมกับที่คิดถึงเสียก่อนแล้วค่อยจากไปอย่าไปรำพึงรำพันถึงเขาเลยรัตปาณีเอ้ยชายชราผู้เป็นลุงพูดขึ้นด้วยน้ำตาคลอหน่วยเพราะความสงสารเห็นใจของหลานสาวลุงเชื่อว่าพระภิกษุรูปนั้นคงไม่ใช่พระเรวัตะคนรักของเธอแน่ๆใช่แน่นอนคุณลุงขาลีลาวดียืนยันด้วยเสียงเบาๆยังคงหลับตาพริ้มไม่มีใครเลยในโลกนี้ที่ลีลาวดีจะจำไม่ได้เท่ากับเขาการที่คนสองคนจะเหมือนกันทุกประการโดยไม่มีข้อแตกต่างเลยก็ย่อมเป็นไปไม่ได้แม้แต่ลูกฝาแฝดก็ยังมีส่วนแตกต่างกันอยู่บ้างลีลาวดีเชื่ออย่างเต็มที่ว่าภิกษุรูปนี้คือเรวัตะคนรักของลีลาวดีไม่ใช่ความเชื่ออย่างเดียวแต่เป็นความรู้อย่างแท้จริงด้วยเธอยันกายลุกขึ้นนั่งเอามือทั้งสองเท้าไว้ที่เข่าตามองออกไปข้างหน้าตามทิศทางที่พระเถระเดินทางแต่บัดนี้พระเถระได้เดินลับหายเข้าไปในป่าที่ชายทุ่งนาเสียแล้วถ้าเป็นเรวตะคนรักของเธอจริงชายแก่ให้เหตุผลต่อไปเขาก็น่าจะดีใจเหลือล้นที่ได้พบกับเธอน่ายินดีสนทนาปราศัยกับเธอแล้วก็น่าจะตัดสินใจอยู่กับเธอเพราะเขาต้องรู้แน่นอนโดยไม่ต้องสงสัยว่าเธอคือลีลาวดีแน่เพราะเย็นวันนี้ลุงก็ได้สนทนากับเขาเล่าเรื่องเกี่ยวกับตัวเธอให้เขาฟังทั้งหมดสิ้นเพราะลุงไม่รู้ว่าเขาคือเรวัตะแต่นี่เขาทำกับเธอใครว่าเป็นคนอื่นลุงจึงไม่อาจจะเห็นเป็นอย่างอื่นได้นอกจากว่าเขาไม่ใช่เรวัตะตัวจริงเท่านั้นใช่แน่นอนคุณลุงขาลีลาวดียืนยันตามเดิมชายชรานั่งนิ่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็พูดขึ้นว่าใช่หรือไม่ใช่เราก็จะรู้กันแน่นอนเมื่อเราเดินทางไปถึงกรุงราชคฤห์แล้วก็ขอให้เราเดินทางต่อไปไม่มีประโยชน์หรอกคุณลุงขาลีลาวดีกล่าวพลางสั่นศีรษะช้าๆไม่มีประโยชน์หรอกเมื่อเราไปถึงกรุงราชคฤห์เราก็จะพบว่าเขาไม่ได้อยู่ที่นั่นเสียแล้วคนทั้งหลายจะบอกเราว่าเขาได้ออกเดินทางไปเมืองพาราณสีเสียแล้วถ้าอย่างนั้นเราจะทำอย่างไรต่อไปล่ะชายชราถามด้วยใบหน้าแสดงความวิตกกังวลอย่างยิ่งก็ไม่มีทางอื่นนอกจากจะกลับคืนสู่พาราณสีรัตปณีตอบกลับคืนพาราณสีชายชราทวนคำด้วยความตกใจถูกแล้วคุณลุงคะเราจะกลับคืนสู่พาราณสีวันนี้เดี๋ยวนี้ลุงของเธอจ้องหน้าดูหลานสาวอย่างงงๆแล้วพูดว่าลัตตปณีแล้วสินค้าของเราล่ะเราจะทำอย่างไรจะนำกลับคืนพาราณสีโดยไม่ได้ขายเลยกระนั้นหรือถ้าคุณลุงห่วงสินค้าคุณลุงก็นำขบวนเกวียนเดินทางต่อไปยังกรุงราชคฤห์เถิดลีลาวดีจะกลับพาราณสีเองหญิงสาวตอบอย่างเด็ดเดียวเมื่อได้ฟังคำขาดของหลานสาวเช่นนั้นชายชราสาวกของนิครนก็พูดไม่ออกถ้าเขาเดินทางต่อไปกรุงราชคฤห์ปล่อยให้ลีลาวดีกลับบ้านพร้อมด้วยคนอารักขา 2-3 คนเขาจะต้องถูกตำหนิอย่างหนักจากเมติยะเศรษฐีบิดาของเธอ
และเป็นสิ่งที่ไม่บังควรกระทำอย่างยิ่งเพราะระยะทางกลับคืนสู่พาราณสีเป็นระยะทางไกลพอประมาณจะต้องใช้เวลาเดินทางถึง2วันและยังเป็นระยะทางที่ประกอบด้วยอันตรายต่างๆอีกด้วยถ้าเขาปล่อยให้ลัตตปณีกลับและเธอได้รับอันตรายไปบิดาและมารดาของเธอจะไม่ให้อภัยแก่เขาเป็นอันขาดหลังจากคิดทบทวนอยู่นานเขาก็ตัดสินใจจะพารัตตปณีกลับคืนสู่กรุงพาราณสีฝ่ายพระเรวัตเถระเล่าหลังจากนำตัวรอดพ้นจากปากเหยี่ยวปากกามาได้อย่างหวุดหวิดก็รีบเดินทางมุ่งหน้าสู่พระนครพาราณสีต่อไปการเดินทางอย่างรีบเร่งทำให้ท่านมาถึงกรุงพาราณสีในตอนบ่ายของวันที่สองนั่นเองภาพของเมืองพาราณสีนครอันเก่าแก่ที่สุดแห่งชมพูทวีปทำให้ท่านตื่นตาตื่นใจไม่น้อยพระเถระได้หลบจากแสงแดดอันร้อนแรงแห่งเวลาบ่ายเข้าไปพักอาศัยอยู่ใต้ร่มไม้มะเดื่อต้นใหญ่ต้นหนึ่งที่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาจากที่ที่ท่านนั่งอยู่นั้นท่านสามารถมองเห็นภาพทิวทัศน์ของกรุงพาราณสีได้อย่างชัดเจนข้างล่างลงไปเป็นน้ำสีเขียวเย็นสะอาดแห่งแม่พระคงคาอันศักดิ์สิทธิ์ไหลเอื่อยๆลงสู่ทิศตะวันออกมองไปทางซ้ายทางฝั่งด้านเมืองพาราณสีพระเถระเห็นตะลิงอันสูงชันที่คาดด้วยบันไดหินเป็นขั้นๆลดหลั่นกันลงไปจากขอบตะลิงถึงชายน้ำเบื้องล่างบนบันไดหินนั้นเล่าพระเถระเห็นฝูงคนจำนวนมากเดินทางมาขวักไขว่ตามชายน้ำมีคนเป็นจำนวนพันกำลังอาบน้ำสงสนานล้างบาปตามลัทธิศาสนาพราหมณ์ซึ่งเชื่อว่าน้ำในแม่น้ำคงคาเป็นน้ำอันศักดิ์สิทธิ์ไหลมาจากสวรรค์ผู้ใดได้อาบได้ดื่มผู้นั้นจะบริสุทธิ์ผุดผ่องจากบาปกรรมทั้งมวลตามลานหินใกล้ๆชายน้ำพระเถระได้สังเกตเห็นมีกองไฟหลายกองมีควันพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าท่านได้ทราบมาว่ากองไฟเหล่านั้นคือเชิงตะกอนเผาศพนั่นเองประชาชนต่างเชื่อกันว่าผู้ใดเมื่อตายแล้วได้เผาศพที่ชายฝั่งแม่น้ำคงคาและกระดูกเท่าฐานได้รับการกวาดลงสู่แม่น้ำคงคาผู้นั้นจะได้ขึ้นสู่สวรรค์ชั้นฟ้าฉะนั้นทุกคนจึงปรารถนาที่จะไปตามริมฝั่งแม่น้ำคงคาปรารถนาที่จะให้ซากศพของตนถูกเผาและกวาดลงในแม่น้ำคงคาบางคนพอป่วยหนักเห็นว่าจะไปไม่รอดแน่แล้วพวกญาติก็จะช่วยกันหามไปยังฝั่งแม่น้ำคงคาอย่างรีบเร่งเพื่อให้ไปสิ้นใจริมฝั่งแม่น้ำคงคาพวกเศรษฐีมหาเศรษฐีตลอดถึงกษัตริย์มหาศาลพราหมณ์มหาศาลจากต่างบ้านต่างเมืองเมื่อแก่ชราลงใกล้ความตายมักจะมาสร้างคฤหาสน์ปราสาทเรือนยอดอยู่อาศัยคอยความตายริมฝั่งแม่น้ำคงคาในบริเวณเมืองพาราณสีเผื่อว่าตนจะได้ตายบนฝั่งแม่น้ำคงคาอันศักดิ์สิทธิ์ได้ทันท่วงทีสูงเหนือตะลิ่งขึ้นไปเต็มไปด้วยศาสนสถานมีเทวาลัยสถูปเจดีย์หลายชนิดหลายขนาดสำหรับให้นักจาริกแสวงบุญได้ทำการบูชาบวงสรวงต่อเทพเจ้าของตนยอดศาสนสถานเทวาลัยเหล่านี้เมื่อมองดูจากที่ไกลจะเห็นสูงต่ำลดหลั่นกันระเกะระกะอยู่ทั่วไปเมื่อเห็นภาพเหล่านี้แล้วพระเถระก็หวนคิดถึงนิมิตประหลาดที่ท่านได้เห็นในสมาธิเมื่อนานมาแล้วภาพจริงที่ท่านได้เห็นอยู่เฉพาะหน้าช่างเหมือนกับภาพในนิมิตที่ท่านเห็นไม่มีผิดเลย
ความจริงข้อนี้ทำให้ท่านเชื่อมั่นขึ้นว่าลัตตปณีที่ท่านพบในระหว่างทางเป็นลีลาวดีจริงแต่ท่านก็ยังไม่ปลงใจเชื่อสนิทจนกว่าจะได้เข้าไปพิสูจน์คฤหาสน์ของเธอภายในพระนครพระเถระได้ลงไปอาบน้ำในแม่น้ำคงคาเย็นสบายกายสบายใจดีแล้วก็รีบขึ้นมาเก็บบริขารออกเดินทางสู่กรุงพาราณสีท่านเดินสังเกตการไปตามริมฝั่งแม่น้ำคงคาจนกระทั่งมาถึงถนนสายหนึ่งซึ่งดูเป็นที่คุ้นเคยสำหรับท่านเมื่อเดินตามถนนนั้นไปก็ได้ไปพบกำแพงสูงแบบเดียวกับที่ท่านได้เห็นในนิมิตตรงกลางกำแพงมีประตูใหญ่เมื่อมองเข้าไปในประตูใหญ่ท่านก็จะเห็นทางเดินอันสะอาดราบเรียบตรงเข้าไปยังคฤหาสน์หลังใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ภายในสวนดอกไม้ต้นไม้อันน่ารื่นรมในนิมิตของท่านพระเถระได้เห็นลีลาวดีเดินหายเข้าไปในคฤหาสน์หลังนี้เองเป็นความจริงอย่างแน่นอนที่ไม่มีข้อสงสัยพระเถระพูดกับตัวเองเบาๆที่นี่คือบ้านของเมติยะเศรษฐีบิดาของลีลาวดีแน่ๆถ้าอย่างนั้นลัตตปาณีก็คือลีลาวดีจริงๆโดยไม่มีข้อสงสัยลีลาวดีผู้น่าสงสารเมื่อพิสูจน์ความจริงตามนิมิตจนพบแล้วพระเถระก็ออกเดินทางจากบริเวณนั้นกลับคืนสู่ฝั่งแม่น้ำคงคาจุดประสงค์ของท่านก็เพื่อจะชมภาพทิวทัศน์ของแม่น้ำคงคาและดูพิธีศาสนาต่างๆซึ่งดำเนินไปตลอดเวลาบนชายฝั่งแม่น้ำคงคานั้น

0: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แสบนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันครับกาแฟก้อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียว
1: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่081-872-6512หรือ089-841-2162เพื่อมหา

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: เฝ้าระวังการระโรคจากรัสเซียและเตรียมความพร้อมด้านเวชภัณฑ์อรวรรณพรนังผ่านเข้ารอบ2ในการแข่งขันเทเบิลเทนนิสรายการ China Smash 2026เตรียมพบมือหนึ่งของโลกจากจีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่6ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568ณมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่2เวลา 12:16 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568ณมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่2เวลา 13:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็นวันที่2ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระราชทานพระโอวาทความว่าเมื่อวานนี้ได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ถึงปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานว่านอกจากความรู้และทักษะความเชี่ยวชาญในวิชาชีพซึ่งต้องหมั่นสร้างเสริมเพิ่มพูนให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่เสมอแล้วยังต้องมีคุณธรรมคอยกำกับประคับประคองด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณธรรมสำคัญคือความสุจริตและความกตัญญูกตเวทีในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมแก่บัณฑิตทั้งหลายเกี่ยวกับการเสริมสร้างความรู้ความเชี่ยวชาญให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงอาจกล่าวได้ว่าข้อนี้เป็นส่วนหนึ่งของความสามารถในการปรับตัวอันเป็นทักษะประการหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตและการทำงานปัจจุบันเป็นยุคสมัยที่เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามามีบทบาทอย่างมากในทุกด้านและวิชาการแขนงต่างๆก็พัฒนาก้าวหน้าไปโดยไม่หยุดยั้งบุคคลจึงไม่อาจยึดตำราหรือทฤษฎีเดิมอย่างหัวชนฝาได้อีกต่อไปหากจำเป็นต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อนำมาใช้ต่อยอดความรู้เดิมที่มีอยู่สร้างเสริมทักษะความเชี่ยวชาญในวิชาชีพและเพิ่มพูนคุณสมบัติในตนเองด้วยจึงขอให้บัณฑิตทุกคนนำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาให้บังเกิดประโยชน์จะได้สามารถสร้างสรรค์ความสำเร็จและความเจริญในชีวิตและกิจการงานได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน ในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจิรายุอิสรังกูลณอยุธยาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่71ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป์เขตพระนครกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
2: นายกรัฐมนตรีสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดดูแลประชาชนกรณีกระสอบทรายส่วนการเฝ้าระวังกาฬโรคจากรัสเซียรัฐบาลมีมาตรการและเตรียมความพร้อมไว้แล้ว
3: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีเกิดการกระทบกระทั่งระหว่างประชาชนในหลายพื้นที่จากปัญหาการนำกระสอบทรายซึ่งใช้เป็นแนวคันกั้นน้ำออกเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ของตนเองว่าในแต่ละพื้นที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับดูแลและได้สั่งการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วส่วนกรณีมีการเฝ้าระวังสถานการณ์กาฬโรคในประเทศรัสเซียสำหรับมาตรการของประเทศไทยในการรับมือนั้นกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการเฝ้าระวังสถานการณ์อยู่แล้วรวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านเวชภัณฑ์ย้ำว่าไทยมีมาตรการอยู่แล้วสำหรับข้อเรียกร้องกลุ่มทีมรุกในการโอนภารกิจของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินไปยังสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนมีความเป็นไปได้หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้มอบหมายให้นายพงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีดำเนินการในเรื่องนี้อยู่เพราะเป็นคนรับผิดชอบและไม่ตอบคำถามกรณีพรรคฝ่ายค้านเตรียมจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจในเดือนตุลาคมนี้ว่าในการประชุมพรรคภูมิใจไทยจะมีการพูดคุยในเรื่องนี้หรือไม่ผลิตนาฏฝันแสนสุขรายงาน
2: กระทรวงวัฒนธรรมประสานองค์การ5ศาสนาช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและมีมาตรการป้องกันน้ำท่วมโบราณสถานในพื้นที่กว่า300แห่ง
4: นางสาวสวีดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากระทรวงวัฒนธรรมได้จัดทำถุงยางชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งมีบ้านเรือนประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรและเส้นทางการจราจรโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีชุมชนตั้งอยู่ริมแม่น้ำและมีความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมในช่วงที่ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นโดยได้ลงพื้นที่วัดย่านอ่างทองตำบลบ้านใหญ่อำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานำเครื่องสมณบริขารและถุงยางชีพจำนวน500ชุดไปช่วยเหลือพระสงฆ์สามเณรและประชาชนที่ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นพร้อมประสานผู้นำองค์การ5ศาสนาสำรวจพื้นที่ประสบภัยเพื่อให้การช่วยเหลือเบื้องต้นนอกจากนี้ยังมอบหมายให้กรมศิลปากรเตรียมความพร้อมดูแลโบราณสถานรวม394แห่งแบ่งเป็นพื้นที่เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา189แห่งและนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา205แห่งเน้นย้ำให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอดจนประสานความร่วมมือเพื่อบูรณาการกับภาคส่วนต่างๆทั้งวัดเจ้าของหรือผู้ครอบครองโบราณสถานมณฑลทหารบกที่18สระบุรีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลพระนครศรีอยุธยาป้องกันโบราณสถานจากเหตุภัยพิบัติซึ่งมีโบราณสถานสำคัญที่กรมศิลปากรได้ดำเนินมาตรการป้องกันน้ำท่วมที่จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่โบราณสถานจำนวน4แห่งได้แก่วัดชัยวัฒนารามวัดธรรมารามบ้านโปรตุเกสวัดเชิงท่าส่วนป้อมเพชรเป็นโบราณสถานริมแม่น้ำที่ได้รับการบูรณะแล้วหมายชโยรายงาน
2: กรุงเทพมหานครเร่งจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ในพื้นที่ฟื้นฟูหลังน้ำลดและขอให้ประชาชนแยกขยะในครัวเรือนออกจากกองขยะชิ้นใหญ่เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ
5: นายพรพรหมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือกทม.กล่าวถึงมาตรการฟื้นฟูพื้นที่น้ำท่วมในกทม.โดยเฉพาะการจัดเก็บขยะหลังน้ำลดว่าขณะนี้กทม.พยายามระดมทรัพยากรจากทุกหน่วยงานทางด้านกำลังพลจากหน่วยทหารต่างๆเช่นหน่วยบัญชาการแผนพัฒนาและผู้ต้องราชทัณฑ์มาร่วมสนับสนุนรวมทั้งมีเจ้าหน้าที่จากเขตปัตตีและเจ้าหน้าที่จากสำนักสิ่งแวดล้อมกทม.ลงพื้นที่จัดเก็บขยะอย่างเต็มที่พร้อมกันนี้ยังมีรถจากหน่วยงานต่างๆเข้ามาร่วมจัดการขยะเช่นรถ
6: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพาน ออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมา

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: สามารถตรวจสอบจุดบริการได้ทางเพจ Facebook กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือเว็บไซต์ eit.dsd.go.th/rep หรือสายด่วนกระทรวงแรงงานโทร1506-4นิตยาคุณสิมรายงาน
2: กรมอนามัยแนะแนวทางจัดระเบียบสัตว์เลี้ยงในศูนย์พักพิงน้ำท่วมป้องกันเชื้อโรคแพร่กระจาย
3: นายแพทย์ทิติแสวงธรรมอธิบดีกรมอนามัยเปิดเผยว่าในช่วงเกิดสถานการณ์น้ำท่วมประชาชนจำเป็นต้องอพยพไปศูนย์พักพิงชั่วคราวและอาจต้องนำสัตว์เลี้ยงอาทิสุนัขและแมวเข้าพักอาศัยร่วมด้วยซึ่งหากขาดการจัดการสัตว์เลี้ยงที่ดีอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมทั้งปัญหาเรื่องกลิ่นมูลสัตว์อาจปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียเพิ่มความเสี่ยงโรคอุจจาระร่วงโรคผิวหนังความเสี่ยงโรคพิษสุนัขบ้าหรือสัตว์เลี้ยงอาจเกิดภาวะเครียดและดุร้ายขึ้นส่งผลให้สัตว์เลี้ยงกัดหรือข่วนในศูนย์พักพิงได้กรมอนามัยจึงขอเน้นย้ำให้ศูนย์พักพิงชั่วคราวและเจ้าของสัตว์เลี้ยงปฏิบัติตามแนวทางการดูแลและจัดการสุขอนามัยสัตว์เลี้ยงเพื่อความปลอดภัยโดยยึดหลักการแบ่งโซนพื้นที่จัดพื้นที่พักอาศัยของสัตว์เลี้ยงให้เป็นสัดส่วนแยกออกจากที่นอนอ่างล้างจานและจุดประกอบอาหารของประชาชนโดยมีระยะห่างที่เหมาะสมและอากาศถ่ายเทสะดวกการจัดการสิ่งปฏิกูลเจ้าของต้องเก็บอุจจาระและปัสสาวะของสัตว์เลี้ยงทันทีโดยใส่ถุงพลาสติกผูกปากถุงให้แน่นก่อนทิ้งลงถังขยะที่จัดเตรียมไว้หมั่นทำความสะอาดล้างพื้นด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อหรือน้ำยาถูพื้นอย่างน้อยวันละ 1-2 ครั้งเพื่อลดการสะสมของเชื้อโรคและกลิ่นหมักหมมการดูแลสุขภาพและควบคุมโรคสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงทุกตัวควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและมีการใส่สุ่มกรงหรือสายรัดอกตลอดเวลาเมื่ออยู่ในพื้นที่ส่วนรวมมีปลอกคอและป้ายชื่อที่ชัดเจนและสุขอนามัยส่วนบุคคลของผู้เลี้ยงเจ้าของและผู้สัมผัสสัตว์เลี้ยงต้องล้างมือด้วยน้ำและสบู่ให้สะอาดทุกครั้งหลังจับสัตว์เลี้ยงมูลสัตว์หรืออุปกรณ์ของสัตว์เลี้ยงรวมทั้งก่อนสัมผัสอาหารหรือทำกิจกรรมอื่นเพื่อให้ทั้งคนและสัตว์เลี้ยงสามารถอยู่อาศัยในศูนย์พักพิงได้อย่างปลอดภัยนารุมนอุดมพรรายงาน
2: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินสถานการณ์น้ำท่วมไม่กระทบต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวมและยังมั่นใจเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวที่ร้อยละ 2.2 ถึง 2.5
4: รองศาสตราจารย์ธนวัฒน
5: ์เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิดนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
6: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลเชิงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
7: สถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง 090-292-7444 090-292-7444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai ยืมเงินแน
1: ่บ่มีดอก
0: อีหลีที่ไอ้คันทั้งสั้นเอา 20,000 เด
1: ้อบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: ก็ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวนี
0: ้โอ้ยผมละว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากระไสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่09029274440902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งเล่าหัน
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกเนิกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับไอ้ผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: สวัสดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระแสเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงๆด้วยนะคะไม่บอกไม่ได้

0: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
1: ถึกเส้นบ่จ้า
0: อื้อๆโอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
1: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค้ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ้มสีดำกระปุกละ195 บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300 บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
0: อู้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
1: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
0: อืมเอาไล่ไล่บ่ายผมน้องแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่ให้น้ำไล่ให้น้ำ

0: หุ้นที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

มาร่วมผจญภัยกันต่อนวนิยายเรื่องที่ยาวที่สุดในชีวิตการประพันธ์ของพนมเทียนเพชรพระอุมาภาคที่1ตอนแง้ซ้ายจอมจักราบทที่187กันต่อเลยครับท่านผู้เฒ่าด้วยวาจาที่นุ่มนวลอ่อนโยนแสดงอาการคารวะยกย่องเต็มที่ผู้ที่รับผิดชอบต่อชีวิตทุกคนในคณะเฉลยกล่าวขึ้นในตอนหนึ่งของการเดินสนทนากันไปเราไม่เคยเห็นถนนสายไหนในพิภพโลกนี้จะดูยิ่งใหญ่สวยงามเท่ากับถนนสายที่เรากำลังเดินอยู่นี่เลยใครเป็นผู้สร้างไว้ตั้งแต่สมัยใดครับกุตมะมองดูรับพินด้วยสายตาแสดงอาการพอใจและก็เริ่มจะมีความคุ้นเคยสนิทใจเพิ่มขึ้นทุกขณะถนนสายเนี้ยเป็นถนนที่เทพเจ้าสร้างไว้ให้เป็นสมบัติของชาวมรกตนครทุกคนขุนพลเฒ่าตอบด้วยน้ำเสียงชัดเจนแจ่มใสแม้จะพูดกันคนละภาษาความเข้าใจกันอย่างกระจ่างชัดทุกประโยคทุกถ้อยคำก็ยังคงครองความมหัศจรรย์อยู่เช่นนั้นเหมือนโสตประสาทของแต่ละฝ่ายจะมีเครื่องถ่ายทอดคำแปลฉะนั้นแต่ถนนจะถูกสร้างขึ้นไว้ตั้งแต่เมื่อใดและชาวมรกตนครทุกคนก็ไม่อาจจะทราบได้เราทราบแต่เพียงว่ามันมีขึ้นพร้อมๆกับชีวิตแล้วก็พันธุ์พืชของอาณาจักรนี่พ่อของพ่อของพ่อของพวกเราทุกคนที่สืบทอดกันไปในยุคบรรพกาลเมื่อลืมตาขึ้นมาเห็นแสงตะวันก็จะเห็นถนนที่เทพเจ้าสร้างไว้ปรากฏอยู่ตลอดแล้วทุกกาลสมัยเราไม่อาจจะบอกได้ว่าก้อนหินทุกก้อนขุนเขาทุกทิวถูกสร้างขึ้นเมื่อใดเราก็ไม่อาจจะบอกได้เช่นกันว่าถนนสายนี้สร้างขึ้นเมื่อใดแล้วกว่านานเท่าใดแล้วจอมักกุเทศพยักหน้าช้าๆใช้ความสามารถของลิ้นการทูตเต็มที่เพื่อแสวงหาคำตอบในสิ่งอันมืดมนโดยไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งไหวตัวแต่ท่านก็คงทราบว่าถนนสายนี้เริ่มต้นที่ไหนแล้วก็จะไปสิ้นสุดลงที่ใดต้นถนนและปลายถนนตลอดจนทราบว่ามันแยกสายออกไปยังที่ไหนบ้างแน่สิเราต้องรู้ชาวมรกตนครทุกคนก็ต้องรู้แทนที่จะใช้คำถามโดยตรงรับพินหาทางสอบอย่างฉลาดว่าพวกเราอาคันตุกาต่างแดนทุกคนล่วงผ่านเข้ามาถึงดินแดนมรกตนครของท่านโดยการไต่เขาสูงจดขอบฟ้าขึ้นมาพบกับปลายถนนด้านหนึ่งลักษณะของมันเหมือนถนนขาดไปสิ้นสุดสะดุดชะงักหรือมิฉะนั้นก็เริ่มต้นยังตำแหน่งที่เราค้นพบนั่นตรงตำแหน่งที่เราพบแล้วก็ได้ใช้เดินมาตลอดจนกระทั่งมาหยุดพักแรมคืนแล้วก็ถูกท่านจับกุมานี้เป็นต้นถนนหรือว่าปลายถนนยังไงกุตมะหัวเราะออกมาเบาๆมันเป็นหัวถนนเริ่มต้นของพวกท่านเพราะพวกท่านอาศัยเดินมาจากปลายสุดด้านนั้นแต่สำหรับชาวมรกตนครแล้วมันเป็นส่วนปลายของถนนแสดงถึงการหมดอาณาเขตมรกตนครซึ่งชาวมรกตนครทุกคนตระหนักดีว่ามันเป็นปลายแดนสุดแห่งอาณาจักรเราทางด้านใต้ส่วนต้นหรือหัวถนนนี่จะเริ่มต้นขึ้นที่หน้าผาเทวสถานอันเป็นที่สักการะของเราทางด้านเหนือเราเรียกว่ามหาปราสาทแห่งพระอุมาเทวีรับพินหัวใจเต้นแรงหูพึ่งขึ้นมาในทันทีนั้นโอ้โหปราสาทแห่งพระอุมาเทวีตามที่ระบุไว้ชัดเจนในลายแทงของมังมหานรธาขุมทรัพย์ซึ่งมีราคาพอที่จะซื้อโลกได้ทั้งหมดซุกซ่อนเก็บงำอยู่ณสถานที่นั้นอย่างไรก็ตามเขาก็ยังสงบสติอารมณ์ทำใจเย็นพอที่จะยังไม่เลี้ยวเข้าหาเป้าหมายที่ต้องการทราบโดยตรงหากแต่ไกลออกแสวงหาข่าวรอบนอกเข้าไว้ก่อนข่าวซึ่งมีความจำเป็นในด้านทางหนีทีไล่ในขณะนี้เพราะย่อมมีความหมายต่อชีวิตและการอยู่รอดยิ่งกว่าข่าวของมหาสมบัติยิ่งใหญ่ของพิภพโลกถนนสายนี้นำเข้าสู่ตัวเมืองมรกตนครของท่านโดยตรงเหรอใช่แล้วมักคุเทศหนุ่มถนนสายนี้จะนำท่านไปป่าเขาเรือกสวนไร่นาสถานที่อันเป็นชนบทนิคมคามรอบนอกของอาณาจักรผ่านใกล้เข้าไปชิดพระนครมรกตนครอันเป็นราชธานีกรุงใหญ่แต่ก็จะไม่ผ่านเข้าไปตลอดทั้งสายหากแต่มีถนนแยกทางตะวันออกเฉียงใต้เพื่อ นำเข้าสู่ตัวเมืองส่วนถนนพระศิวะอันเป็นถนนใหญ่เส้นนี้ก็คงพุ่งต่อไปทางด้านเหนือไปสิ้นสุดลงยังตำแหน่งเริ่มต้นของหัวถนนที่มหาปราสาทดังที่เราได้บอกแล้วพรานใหญ่ผู้มีอดีตเป็นนายตำรวจตระเวนชายแดนเริ่มจะมองเห็นภาพขึ้นรางๆในห้วงคิดซ่อนอาการยิ้มไว้อย่างพอใจมิดชิดภายใต้สีหน้าชวนคุยซื่อๆ
ถ้าอย่างนั้นในการเดินตามถนนสายเนี้ยถนนที่จะแยกเข้าพระนครก็จะต้องอยู่ทางซีกเบื้องซ้ายซ้ายมือของเรานี่สิเขาทำเป็นพูดรำพึงกับตนเองยกมือขึ้นประกอบถูกแล้วเป็นเช่นนั้นมีทางแยกไปยังที่อื่นๆอีกไหมก็มีอยู่หลายแห่งแยกไปหลายชนบทของเราแต่เป็นทางที่ไม่ใหญ่นักเมื่อท่านเดินผ่านไปก็จะเห็นเองหัวมุมแยกจากถนนสายใหญ่ไปสู่พระนครไกลอีกสักเท่าไหร่ถึงจะถึงตัวเมืองล่ะนั่นคือการสอบแผนผังภูมิประเทศของมรกตนครในรูปคุยค่าเวลาก็ใช้เวลาเดินด้วยเท้าไปถึงครึ่งวันจากหัวมุมแยกถนนเข้าสู่ตัวเมืองหากมุ่งหน้าไปยังเทวสถานอันเป็นต้นของถนนสายนี้ไกลอีกมากไหมท่านผู้เฒ่าก็ไกลกว่าเส้นทางที่จะแยกเข้าตัวเมืองประมาณ1เท่าความเป็นนักเดินที่ชำนาญอดีตนายร้อยตำรวจตระเวนชายแดนบอกกับตนเองในทันทีว่าเขาพอจะกะระยะทางได้แล้วตลอดเส้นทางใหญ่สายพระศิวะจากปลายถนนถึงต้นถนนและระยะทางจากที่กำลังเดินอยู่ในขณะนี้เข้าถึงใจกลางเมืองถึงจะคลาดเคลื่อนก็ไม่มากแผ่นดินมรกตนครของท่านมีประชาชนสักเท่าไหร่โดยไม่จำเป็นต้องคิดให้เสียเวลาอุตมะบอกทันทีด้วยท่วงท่าอันภาคภูมิใจหลายแสนคนรับพินไพรวันแทบผงะเขาตะลึงอึ้งไปนานทุกสิ่งทุกอย่างเกินความคาดฝันไปหมดเขาคิดไม่ถึงมาก่อนเลยว่าแผ่นดินประหลาดหลงสำรวจแผ่นดินนี้จะมีประชากรมากมายถึงขนาดนั้นเมื่อเทียบกับโลกภายนอกแล้วมันแทบจะเรียกได้ว่าเป็นประเทศหนึ่งได้ทีเดียวเมื่อแรกเขาก็เข้าใจว่าชนชาติประหลาดนี้มีอย่างมากแค่ 2-3 พันคนซึ่งก็นับเป็นเรื่องมหัศจรรย์มากแล้วแต่นี่จะปากคำของกุตมะบอกว่ามีจำนวนหลายแสนมันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเลยคนอันมากมายเหล่านี้และแผ่นดินนี้ดำรงอยู่ด้วยลักษณะอันมีเอกภาพของตนเองมาได้ยังไงโดยโลกภายนอกไม่เคยรับรู้แน่นอนที่สุดมันจะต้องมีอำนาจลี้ลับปิดบังซ่อนเร้นไว้ผู้คนและแผ่นดินนี้จึงไม่ปรากฏอยู่ในแผนที่ของภูมิศาสตร์โลกพวกท่านเป็นประชาชาติที่ยิ่งใหญ่เลยทีเดียวเราทุกคนที่ต่างแดนมาไม่เคยรู้จักแผ่นดินและก็เชื้อชาติของท่านมาก่อนเลยนับเป็นบุญวาสนาอย่างยิ่งที่ได้มารู้มาเห็นขุนพลเท่าสันศีรษะแช่มช้ามองดูเขาด้วยสายตามีแววปราณีเราไม่คิดว่าท่านมีบุญวาสนาหรอกแต่คิดว่าท่านและพวกของท่านเคราะห์ร้ายเสียมากกว่าที่เหยียบย่างเข้ามามรกตนครไม่เคยยินดีต้อนรับผู้ต่างถิ่นเลยนอกจากชาวมรกตนครเองที่เกิดและก็ตายบนแผ่นดินนี้เราเป็นพวกที่ห่วงถิ่นห่วงแผ่นดินซึ่งเทพเจ้าประทานมาให้เฉพาะพวกเราคนต่างถิ่นทุกคนย่อมเปรียบเสมือนผู้บุกรุกซึ่งจะต้องถูกกำจัดเราทุกคนมีความรู้สึกอันมั่นคงเช่นนี้มาตลอดกาลและสมัยรับพินยิ้มกล่าวเรียบๆเช่นกันว่ามันก็อาจจะเป็นความเข้าใจผิดที่ยึดถือกันมานานแล้วในหมู่พวกท่านก็ได้ที่คิดว่าคนต่างแดนทุกคนที่ล่วงล้ำเข้ามาจะต้องเป็นศัตรูอันจะต้องกำจัดเรื่องนี้ทางฝ่ายเราคิดว่าคงจะปรับความเข้าใจกับท่านได้ภายหลังเมื่อได้เข้าฟังกษัตริย์สิงหราชของท่านขอให้เป็นเช่นนั้นเถิดเราก็จะยินดีด้วยเพราะโดยความรู้สึกส่วนตัวแท้จริงแล้วเราเองก็ไม่ได้มีประสงค์ร้ายใดๆกับพวกท่านทั้งสิ้นอีกทั้งมองเห็นในความเป็นมิตรที่น่าจะเกิดขึ้นได้อย่างไรก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างย่อมขึ้นอยู่กับกษัตริย์ของเราองค์เดียวถ้าพระองค์ยอมรับพวกท่านเป็นมิตรชาวมรกตนครทุกคนก็ย่อมจะต้อนรับท่านด้วยแต่ถ้าตรงกันข้ามกุตมะค้างคำพูดไว้เฉยๆเพียงแค่นั้นเขาหน้าเครียดขึ้นลงเราเข้าใจดีในข้อนั้นท่านกุตมะรับพินพูดยิ้มๆในอาการเดิมเราเห็นว่าท่านเป็นผู้ใหญ่ที่มีเหตุผลสมควรแก่การให้ความนับถือและก็คบหาด้วยเรายิงสนทนากับท่านอย่างฉันมิตรเช่นนี้ว่าแต่ท่านพอจะบอกสาเหตุได้หรือไม่ว่าเหตุใดชาวมรกตนครจึงมองเห็นคนต่างแดนที่ล่วงล้ำเข้ามาเป็นเสมือนศัตรูที่ต้องการกำจัดหมดทุกคนไปภายหลังจากนิ่งไปครู่ใหญ่อุตมะก็กล่าวขึ้นว่าโดยแท้จริงแล้วเราไม่มีหน้าที่ใดๆจะมาสนทนากับท่านอย่างนี้และก็ไม่อยู่ในฐานะจะตอบคำถามใดๆของท่านได้ทั้งสิ้นหน้าที่ของเราก็คือนำเหล่าทหารไปสู่คำพิพากษาตัดสินของประมุขแห่งเราแต่เอาเถอะขุนศึกชราแห่งมรกตนครมองหน้าแล้วยิ้มออกมานิดนึงเรามีความรู้สึกพอใจท่านเป็นการส่วนตัวลักษณะของท่านกล้าหาญเด็ดเดียว
และก็มีความเป็นผู้นำที่ดีของหมู่คณะบางทีในบุพชาติอาจจะเคยต้องอัธยาศัยเป็นมิตรกันมาก่อนก็ได้เรายินดีที่จะตอบข้อข้องใจของท่านเท่าที่จะสามารถตอบได้ที่ชาวมรกตนครตั้งเป็นกฎไว้ตายตัวมาตลอดทุกสมัยว่าผู้ที่ล้ำแดนจะต้องเป็นศัตรูก็เพราะชาวต่างถิ่นเหล่านี้ไม่ว่าจะยุคใดสมัยใดที่เหยียบย่างมาถึงดินแดนของเราไม่เคยมาอย่างปรารถนามิตรไมตรีโดยแท้จริงเลยทุกคนมาอย่างมหาโจรที่เต็มไปด้วยความละโมบหวังที่จะกอบโกยทรัพย์สมบัติแห่งเทพเจ้าอันเป็นที่สักการะของเราไปและก็สร้างความเดือดร้อนยุคเข็นให้แก่แผ่นดินความอาเพศวิปริตย่อมจะเกิดขึ้นเสมอไม่ทางใดก็ทางหนึ่งหากมีคนต่างแดนล้ำเข้ามาฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลเกิดกะลียุคเลือดนองแผ่นดินฆ่าฟันแย่งชิงอำนาจกันเองในระหว่างพวกเราเป็นเช่นนี้เสมอมาเราจึงถือว่าคนต่างแดนคือตัวแทนแห่งภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นเป็นสิ่งชั่วร้ายที่จะต้องกำจัดมรกตนครไม่ประสงค์จะต้อนรับหรือเป็นมิตรกับคนต่างแดนด้วยเหตุนี้และก็เป็นหน้าที่มาตลอดทุกยุคเป็นกฎที่ตราไว้ในแผ่นดินเราก็เพิ่งจะรู้เอาเดี๋ยวนี้เองในเหตุผลการมองอาคันตุกะต่างแดนของท่านเป็นศัตรูตัวกาลีไปหมดแต่กุตมะท่านเองก็เป็นสู้ทรงปัญญาโปรดตรองดูหลักเกณฑ์ที่ชาวมรกตนครของพวกท่านตั้งไว้ตายตัวอย่างเนี้ยมันจะถูกต้องเสมอไปเหรอชาวต่างแดนอาจไม่ได้มุ่งมาที่นี่ด้วยจิตอันชั่วร้ายเสมอไปก็ได้เขาอาจจะมาด้วยประสงค์ไมตรีอย่างบริสุทธิ์ใจไม่ปรารถนาในทรัพย์สมบัติใดๆเลยจนนิดเดียวนอกจากจะมาเพื่อเป็นมิตรและก็ศึกษาในประชาชาติความเป็นอยู่ของพวกท่านเราไม่เชื่อในสิ่งที่ท่านพูดและถ้าหากว่าเราจะเชื่ออยู่บ้างก็ใครล่ะจะแก้กฎที่ตราไว้ในแผ่นดินนี้ก็เจ้าแผ่นดินที่เป็นประมุขที่ชาญฉลาดของพวกท่านน่ะสิหรือมิฉะนั้นก็เหล่ามุขอำมาตย์ที่ปรึกษาราชการแผ่นดินที่มีปัญญาทั้งหลายซึ่งจะเป็นประทีปสองทางให้แก่ผู้นำของท่านช่วยกันแนะนำเพื่อแก้ไขสิ่งที่เคยหลงงมงายเข้าใจผิดนี้ให้ถูกต้องเหตุใดจึงปล่อยให้กฎอันโง่เง่าเช่นนี้คงอยู่มาได้ช้านานโดยเปล่าประโยชน์แผ่นดินของท่านไม่มีผู้รอบรู้ทรงภูมิปัญญามองเห็นอะไรชอบอะไรควรบ้างเลยเหรอกุตมะยักษ์ไหลความรอบรู้และปัญญาทั้งหลายของแผ่นดินนี้ย่อมเป็นของกษัตริย์แต่ผู้เดียวใครคว้าข้าแผ่นดินทั้งหลายเป็นแต่เพียงผู้อาศัยบารมีแห่งปัญญานั้นและปฏิบัติตามอย่างเดียวเท่านั้นนี่แน่ท่านมัคคุเทศก์หนุ่มผู้มีวาจาอันปราดเปรื่องขอท่านอย่าได้สนทนาข้อความใดให้เป็นที่ลำบากใจแก่เราเลยเท่าที่ท่านรู้เห็นรับพินป้อนคำถามต่อไปอย่างไม่ลดละเคยมีคนต่างถิ่นเข้ามาในแดนนี้กี่ครั้งและก็กี่คนบ้างแล้วในชีวิตของเราเองไม่เกิน 3-4 ครั้งบรรพการย้อนหลังขึ้นไปก่อนเราเกิดก็มีอยู่เป็นระยะไปสุดแต่ว่าสมัยใดจะเป็นคราวเคราะห์ของแผ่นดินท่านเรียกว่าเป็นคราวเคราะห์ของแผ่นดินทีเดียวเหรอในการที่มีคนต่างถิ่นผ่านเข้ามาเนี่ยแน่นอนจะไม่ใช่คราวเคราะห์อย่างไรในเมื่อทุกครั้งจะเกิดความวิบัติทั้งสิ้นพวกท่านดำเนินการยังไงกับคนต่างแดนเหล่านั้นทุกคนถูกจับได้แล้วก็ถูกประหารชีวิตทั้งสิ้นรับพินเย็นวาบไปถึงไขสันหลังเหลือบตามองไปยังคณะนายจ้างของเขาที่เดินอยู่เบื้องหน้าโดยไม่ได้ตั้งใจหมายถึงสองคนที่ผ่านเข้ามาในปีก่อนด้วยเหรอที่ถูกสังหารไปแล้วคำถามนั้นทำให้กุตมะจ้องหน้าเขาด้วยสายตาเพ่งพิษนิ่งไปพักใหญ่ก็ปรากฏรอยยิ้มชนิดหนึ่งขึ้นบนริมฝีปากสองคนนั่นเป็นพวกของท่านหรือใช่เขาล่วงหน้ามาก่อนเราและที่มานี่เราก็มาเพื่อจะติดตามเขานั่นเองรพินตัดสินใจบอกตามความเป็นจริงเรารู้ว่าพวกท่านทุกคนกระหายอยากที่จะได้ทราบเรื่องชะตากรรมของบุคคลทั้งสองเอาละเรามาแลกเปลี่ยนกันเราเองก็ต้องการความจริงจากท่านอยู่เหมือนกันท่านต้องการความจริงอะไรท่านบอกแก่เราโดยสัตย์จริงเราก็จะให้ความจริงท่านเช่นกันในสิ่งที่ท่านประสงค์จะรู้ตกลงอุตมะหนึ่งในจำนวน12คนของท่านที่ผ่านปลายถนนพระศิวะเข้ามายังดินแดนนี้หายไปไหนคำถามที่แว้งเอาอย่างกระทันหันนั้นเกือบจะทำให้จอมพรานสะดุ้งท่านควรจะบอกให้ชัดเจนด้วยว่าท่านหมายถึงใครเขาแซงถามย้อนหน้าตายกุตมะหัวเราะหึ่ๆท่านปกปิดอำพรางเราในสิ่งที่เราต้องการในเวลาเดียวกัน
ท่านก็กลับอยากรู้ข่าวคราวของพวกท่านมันยุติธรรมเหรอจะเป็นการกระจ่างแก่เรามากหากท่านจะอธิบายให้เราทราบชัดสักหน่อยว่าใครกันแน่ที่ท่านเพียรถามหาตัวเพื่อจะเค้นเอาจากเราให้ได้นับตั้งแต่ยกทหารเข้าล้อมจับกุมเรามาแล้วบางทีมันอาจจะช่วยให้เรารู้แน่ว่าท่านเข้าใจผิดในเรื่องอะไรแล้วก็จะคลี่คลายให้ท่านกระจ่างได้คนคนนั้นจะเป็นใครเราไม่ทราบเหมือนกันแต่เขาได้ร่วมขบวนมากับท่านด้วยในกลุ่มบริวารคนใช้ทั้งหลายแต่บัดนี้เขาหายไปไหนไม่ได้อยู่ในกลุ่มพวกท่านด้วยรับพินยักษ์หลายบ้างจะให้เราบอกกับท่านกี่ครั้งว่าพวกเราทั้งหมดมีกันอยู่อย่างที่ท่านเห็นแล้วก็จับได้นี่แหละท่านไปรู้มาจากไหนว่าเรามีใครเพิ่มเติมมาด้วยอีกคนนึงและในเมื่อท่านรู้แล้วเหตุไรไม่รู้ให้ตลอดไปด้วยล่ะว่าเขาหายไปไหนขุนพลเท่ามีอาการสงบเยือกเย็นแทนที่รับพินจะมองเห็นแววไม่พอใจขุนเคืองใดๆกลับเห็นอาการหัวเราะเบาๆเราก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าพวกท่านจะปากแข็งไปได้นานสักเท่าไหร่เมื่ออยู่เบื้องพระพักของกษัตริย์เราระหว่างเรากับท่านนั้นเป็นอันว่าไม่มีคำตอบที่จะให้แก่กันได้ในสิ่งที่ต่างฝ่ายต่างประสงค์จะรู้ก็ดีเหมือนกันกุตมะสิ่งที่ท่านกับเรายังไม่สามารถทำความเข้าใจกันได้นี่ก็ขอให้เป็นการไปทำความเข้าใจระหว่างเรากับประมุขของท่านก็แล้วกัน

โง่เง่าดังที่ท่านเข้าใจนักหรอกมักกุเทศหนุ่มเรารู้นึกเสียว่าเป็นการสนทนากันเล่นเล่นส่วนตัวระหว่างเราท่านก็แล้วกันพวกท่านคิดจะปิดพรมแดนปิดตาตัวเองไม่ยอมคบหาติดต่อโลกภายนอกบ้างหรือยังไงชาวมรกตนครมีความสุขสงบดีแล้วยังดินแดนอันเป็นสมบัติที่เทพเจ้าประทานมาให้โดยเฉพาะนี่ถึงแม้บางยุคบางสมัยจะมีการเดือดร้อนวุ่นวายข้าฟันแย่งชิงอำนาจกันเองก็เป็นเรื่องภายในของพวกเราเท่านั้นเราไม่ประสงค์จะคบหาสมาคมกับแผ่นดินใดที่นอกเหนือไปจากแผ่นดินของเราทั้งสิ้นก็ประหลาดมากนะเมื่อพวกท่านก็ตระหนักว่ามีแผ่นดินและประชาชาติที่นอกเหนือจากพวกท่านออกไปจะไม่เคยมีใครในหมู่ของท่านคิดจะสอดแสวงหาออกไปดูโลกอันกว้างใหญ่ภายนอกบ้างเลยหรือไงและก็เพราะเหตุใดจึงจำกัดอาณาเขตกันอยู่เพียงแผ่นดินผืนเล็กๆเพียงเท่านี้ขอให้ท่านโปรดรู้ไว้เถิดมกุเทศชาวมรกตนครทุกคนมีชีวิตอยู่ภายใต้ลิขิตกำหนดของวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ที่ปกครองพิทักษ์ดินแดนนี้จะไม่มีใครบังอาจผ่านพ้นแดนออกไปได้เป็นอันขาดสวรรค์เบื้องบนจะสาดแช่งแล้วก็ยังความพินาศแห่งชีวิตทันทีที่เท้าเข้ามาล้ำแดนออกไปเรารู้ว่ามีเส้นทางออกหรือเข้าอยู่ทางด้านที่พวกท่านเข้ามาแล้วแต่เราก็รู้ว่าหากเราพยายามจะพ้นดินแดนขอบเขตของเราออกไปเราจะมีแต่ทางวิบัติก็ใครล่ะในพวกเราที่จะวิ่งไปหาความตายท่านเชื่ออย่างนั้นเหรอเราทุกคนเชื่อเช่นนั้นและมันก็ปรากฏผลเป็นความจริงมาแล้วมีชาวมรกตนครบางคนที่พยายามจะออกไปสู่แผ่นดินภายนอกแต่เราไม่เคยเห็นว่าเขาจะมีชีวิตรอดได้ก็ไม่แน่เหมือนกันอาจจะมีบางคนบางชีวิตหลุดรอดความทรยศหักหลังแล้วก็ออกไปสู่โลกภายนอกก็ได้แล้วก็ยังมีชีวิตอยู่ด้วยซึ่งท่านและชาวมรกตนครทุกคนไม่มีโอกาสจะทราบได้แล้วสักวันนึงเมื่อถึงเวลาเขาก็อาจจะกลับมาขุนพลกุตมะชะงักกึกเอียงคอมองหน้าระพินตาไม่กระพริบจอมพรานมองตอบต่างฝ่ายต่างอ่านสีหน้ากันอยู่พักใหญ่มีความเร่าร้อนกระวนกระวายส่อให้เห็นชัดในข้าวหน้าของที่ปรึกษาฝ่ายทหารแห่งมรกตนครระพินไพรวันย่อมจะสังเกตเห็นได้ว่ามันเป็นความกระวนกระวายเช่นเดียวกับที่เขาเห็นบนใบหน้าของเชษฐาและดารินเมื่อแววข่าวของนายชดประชากรณดินแดนนี้ฉะนั้นระหว่างที่ขุนพลเท่ายังนั่งนิ่งงันด้วยความหนักเขาก็เอ่ยขึ้นว่าตะวันเลยเที่ยงแล้วท่านจะไม่ปราณีให้เฉลยของท่านได้หยุดพักและก็ทานอาหารให้ประทังชีพพอจะมีกำลังเดินต่อไปเชียวเหรอกุตมะเพิ่งจะตื่นจากภวังค์คิดกองทัพนี้มีผู้มีอำนาจเต็มคืออุปราชพระอนุชาเราจะไปทูลให้ทรงทราบก่อนตามคำของท่านขุนพลเท่าตอบพร้อมกับชักม้าจะผละห่างออกไปรับพินหัวเราะแล้วก็ร้องบอกไล่หลังไปว่าถ้าอย่างนั้นจงทูลอุปราชของท่านด้วยว่าหากไม่อนุญาตให้เราพักแล้วก็ไม่จัดหาอาหารให้เราจะฆ่าม้าของท่านอีกหนึ่งตัวเพื่อกินเป็นอาหารแล้วก็หยุดพักเองให้รหัสยะตัดสินใจให้ดีว่าจะเอาเราไปให้ถึงกษัตริย์สิงหราตามประกาศสั่งที่รับบัญชามาหรือจะไปรบกันให้พินาศไปข้างหนึ่งเสียก่อนณที่นี่ซึ่งเราก็พร้อมแล้วกุตมะมีสีหน้าไม่พอใจนักต่อค่อยคำของเขาโผนเพ่นม้าแทรกหายไปในกองทหารอันหนาแน่นนั้นทันทีจะไปกราบทูลพระอนุชาจอมอมหิตตามคำฝากบอกของรพินหรือไม่ก็ไม่ทราบได้แต่มันก็ได้ผลกองทหารที่แวดล้อมอยู่ใกล้ชิดเฉลยเหล่านั้นแปรรูปแถวต้อนกลุ่มเฉลยลงริมทางยังบริเวณเงาร่มของป่าไม้ตอนหนึ่งริมทาน้ำเหนือเนินเขาเป็นการหยุดพักการเดินทางลงชั่วขณะตามประสงค์ของฝ่ายเฉลยในขณะนี้ซึ่งทุกคนของฝ่ายนายจ้างและพวกลูกหาบซึ่งรอดูท่าทีอยู่ต่างถอนใจออกมาอย่างโล่งอกอาหารที่ถูกนำมาให้ประกอบด้วยข้าวฟ่างผสมลูกเดือยเคี่ยวกับเนื้อสัตว์บางชนิดซึ่งอาจจะเป็นกวางหรือแกะต้มแบบเข้มข้นจนเปื่อยปนกันจนแยกแยะไม่ถูกรสปราแปลกไปกว่าอาหารทุกชนิดที่เคยกินกันมาแล้วในชีวิตของแต่ละคนแถมด้วยขาวัวย่างไว้ก่อนแล้วทั้งขาในท่ามกลางความหิวโหยซึ่งตลอดเวลามาอาหารที่หาใส่ท้องก็เป็นไปอย่างตามมีตามเกิดแสนจะทุเรศกว่านี้มากนักดังนั้นคณะเฉลยทุกคนจะมีความรู้สึกตรงกันว่าไม่เคยมีอาหารมื้อใดในชีวิตจะวิเศษเท่าเทียมอีกแล้วสัมผัสที่ผ่านลิ้นขณะที่ต่างก้มหน้าก้มตากินรู้สึกได้ถึงรสอยู่3อย่างคือ

0: ค็มปลาแล่มและมีเผ็ดร้อนเจือปนอยู่บ้างจางๆบางทีอาจจะมีสมุนไพรเครื่องเทศบางชนิดผสมอยู่ในเนื้อย่างแบบเสบียงแห้งนั้นพอจะสอเห็นถึงรสนิยมและวัฒนธรรมในการกินของชาวมรกตนครได้พอสมควรว่าเป็นชนชาติที่อารยธรรมแล้วแม้จะคนละยุคสมัยกับเหล่าเฉลยทั้งหลายนี่เป็นอาหารตามมีตามเกิดของเหล่านักรบระหว่างออกศึกเท่านั้นกุตมะพูดขึ้นขณะที่เดินเข้ามาเยี่ยมใกล้เฉลยในควบคุมระหว่างนั่งล้อมวงโจ้กันอยู่ลักษณะของขุนพลเฒ่าดูจะอารมณ์ดีขึ้นและถึงอย่างไรแววแห่งความเป็นมิตรก็ยังฉายให้เห็นชัดท่านจะได้กินอาหารที่มีรสวิไลกว่านี้มากในเมืองของเราถ้าหากท่านมีโอกาสที่จะได้กินอีกที่นั่นขอบใจมากท่านกุตมะเราไม่คิดว่านี่เป็นอาหารมื้อสุดท้ายของเราหรอกนะเชษฐาตอบพร้อมกับยิ้มให้ประโยควาจาที่ท่านพูดอย่างนึงรสอาหารของพวกท่านก็อีกอย่างนึงบอกให้เราทราบว่าพวกท่านเป็นชนชาติที่จาเลอแล้วมาเรียกับดาเรียนช่วยกันร้องบอกมาคนละภาษาของตนเองแต่กุตมะก็ฟังเข้าใจเหลือบมองดูสองหญิงของคณะผู้มีผมและผิวกายแตกต่างกันอย่างใช้ความสนใจเป็นพิเศษมีอาการเหมือนอยากจะอยู่พูดอะไรด้วยแต่ก็พละเดินไปเสียปล่อยหน้าที่ในการเฝ้าคอยคุมเชิงเฉลยระหว่างพักรับประทานอาหารให้แก่พวกทหารทั้งหลายซึ่งรายล้อมอยู่ห่างๆโอกาสที่นั่งรวมกลุ่มกันพร้อมหน้าบรรจุกระเพาะอย่างหิวโหยนั่นเองรพินถ่ายทอดให้คณะนายจ้างเขาฟังอย่างละเอียดว่าได้พูดจาสนทนาหรือโต้ตอบกับขุนพลเฒ่าอย่างไรบ้างละเว้นไม่ได้บอกไว้เพียงประการเดียวว่าครั้งสุดท้ายเขาแกล้งพูดอะไรทิ้งท้ายเป็นนายไว้ให้ที่ปรึกษาฝ่ายทหารแห่งมรกตนครต้องสะดุ้งคิดหนักและรับลมคมในของอีกสิ่งนั้นเหล่านายจ้างทั้งหลายก็ยังไม่ทราบหรือระแคะระคายมาก่อนนอกจากจะรู้อยู่เฉพาะเขาคนเดียวแน่ละทุกคนฟังอย่างกระหายและสนใจจดจ่อยิ่งโดยเฉพาะเกี่ยวกับข่าวของชดประชากรกับพรานนำทางน่าแปลกนะที่กุตมะพยายามจะสอบสวนเอาความจริงจากเราให้ได้ในเรื่องของแง่ทรายถึงกับนำเอามาเป็นข้อต่อรองกับข่าวของอนุชาที่ฝ่ายเราก็ต้องการทราบจากเขามันน่าจะมีอะไรเกี่ยวพันกันอย่างมากมายทีเดียวท่านหัวหน้าคณะกล่าวขึ้นอย่างใช้ความใคร่ครวญเต็มที
1: ่สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยนะครับเด้ออีพ่ออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื่อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก400 50บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยนำร่างกายลูกกะโอยนางกะโอยขั้นกี่กวยเอาดากขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทนะครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก้อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบกลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมท่องครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า09029274440902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
2: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444
3: คุณพ่อคุณแม่ครับเดี๋ยวหนุ่มบอยสิมาเว้าถึงคุณสมบัติหรือว่าส่วนผสมที่มีในกาแฟก้อนคำแต่ละตัวละสิมาแจกแจงสู่ฟังว่าแต่ละตัวนี่มันมีประโยชน์จังไดแน่กาแฟก่อนค่ำเป็นกาแฟสมุนไพรที่อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอล 0% นะครับเฮาคัดสรรกาแฟอาราบิก้าแท้นะฮะซึ่งกาแฟอาราบิก้าเนี่ยครับคุณสมบัติเด่นของกาแฟอาราบิก้าคือจะหอมกลมกลมได้รสชาติกาแฟแท้ครีมเทียมสกัดจากมะพร้าวมันรสชาติดีและก็ช่วยเผาผลาญลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดด้วยอินูลินเนี่ยครับจะซอยกระตุ้นการผลิตอินูลินซอยควบคุมน้ำหนักคอลลาเจนไดเปปไทด์ซอยบำรุงกระดูกและคอต่อร่วมไปถึงคอลลาเจนไตเปปไทด์อันนี้จะซอยลดริ้วรอยและกระตุ้นการเกิดหรือสร้างอิลาสตินในชั้นผิวหนังแคนเบอร์รี่อันนี้อุดมไปด้วยวิตามินซีซอยเรื่องซอยให้ผิวพรรณชุ่มชื่นง่าดำซอยชะลอวัยครับคงความอ่อนเยาว์ป้องกันการเกิดโรคหัวใจเห็ดลิ้นจือซอยเสริมภูมิคุ้มกันทำให้ร่างกายแข็งแรงโสมนะเสริมสร้างการทำงานของสมองปรับสมดุลของการไหลเวียนของเลือดกระบองเพชรอันนี้ซอยดูดซึมไขมันเข้าสู่ร่างกายก็คือซอยสลายพวกไขมันนั่นแหละครับพี่น้องเนาะวิตามินซีลดการเกิดเส้นเลือดอุดตันต้านการสร้างอนุมูลอิสระเฮ็ดให้ผิวเนียนใสวิตามินอีอันนี้ซอยบำรุงผิวพรรณและก็ชะลอการเสื่อมของเซลล์นะครับคิวเทนนะครับโคเอนไซม์คิวเทนเนี่ยครับซอยชะลอวัยและก็ซอยบำรุงผิวพรรณซูคาโรดอันนี้เป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลนะฮะที่ ไม่มีคุณค่าทางโภชนาการหรือไม่ให้พลังงานบอกง่ายๆว่ากินเข้าไปแล้วผู้น้องผู้ป่วยเบาหวานน่าสบายใจครับมีแต่น้ำตาลสีลดบ่มีเพิ่มลูทีนครับซอยป้องกันโรคจอประสาทตาเสื่อมโครเมียมอะมิโนแอซิดอันนี้ซอยลดความอยากอาหารป้องกันบ่ให้น้ำตาลเปลี่ยนเป็นไขมันซอยลดระดับน้ำตาลในเลือดเป็นยังผู้ป่วยเบาหวานคือต้องกินกาแฟก่อนค่ำนี่ล่ะครับอะเซโรราเชอรี่อันนี้จำเป็นต่อระบบภูมิคุ้มกันและก็ดูแลผิวพรรณโกจิเบอร์รี่บำรุงสายตาและซอยเผาผลาญดอกข้ามฝอยอันนี้ซอยบดไขมันในเส้นเลือดและก็ป้องกันเรื่องของไขมันอุดตันครับทางเช่าตัวนี้ช่วยบำรุงตับบำรุงไตแล้วก็ลดคอเลสเตอรอลในเลือดด้วยนะครับตังกุยตัวนี้ช่วยบำรุงร่างกายครับบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงสมองบำรุงตับบำรุงต่อมน้ำเหลืองบีทรูทอันนี้ช่วยป้องกันความเสื่อมของเซลล์และก็เสริมพละกำลังวิตามิน B12 ช่วยบรรเทาอาการอ่อนเพลียบำรุงสมองลดอาการชามือชาเท้าชาเขียวครับช่วยลดน้ำหนักและก็ช่วยผ่อนคลายโคเมียมพิโคลิเนตอันนี้ช่วยในการเผาผลาญไขมันและซอยเพิ่มม้วนกล้ามเนื้อกาแฟเขียวตัวนี้ช่วยลดระดับน้ำตาลและก็ซอยให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นแอลคาเนทีนตัวนี้ซอยในการเผาผลาญไขมันและลดน้ำหนักแอลอาร์จินีนอันนี้ซอยเสริมระบบหัวใจและก็หลอดเลือดนะครับรวมไปถึงส้มแขกนะส้มแขกนี้ช่วยควบคุมน้ำหนักและก็ละลายไขมันที่มันสะสมเจียวกู้หลานซอยชะลอไวลดระดับคอเลสเตอรอลL กูตามีนซอยฟื้นฟูร่างกายเพิ่มการเผาผลาญและเสริมสร้างให้ร่างกายแข็งแรงผู้ข้าวซอยเพิ่มคุ้มคุ้มกันแก้กามโรคแก้คอเข่าและก็แก้น้ำเหลืองที่เสียพี่น้องจะเห็นได้ว่าส่วนผสมที่เฮาอัดแน่นสมุนไพรที่เฮาอัดไว้ด้วยสารสกัดสมุนไพรในกาแฟก่อนค่ำนี่ครับมีประโยชน์ในร่างกายโดยเฉพาะท่านที่มีปัญหาเรื่องการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดหรือเบาหวานกินแล้วเป็นยังน้ำตาลเพิ่นขึ้นลดเบาบ่อยหรือว่าไขมันพอกตับไขมันในเลือดไขมันสะสมในร่างกายเป็นยังเพิ่นกินแล้วค่าไขมันเพิ่นขึ้นดีขึ้นนี่แหละครับคักแน่ที่สำคัญครับผู้ใดกินแล้วก็จะช่วยดูแลเรื่องข้อต่อไขข้อเข่าเสื่อมเข่าลันกดกดแกดมวนมูนีอีพออีเมเอาไปกินครับกาแฟก่อนค่ำใส่คู่กันกับน้ำมันนวดก่อนค่ำนี่ต้องยกโปแถมก้อยให้เพราะว่ามันเป็น2พลังบวกกินกาแฟก่อนค่ำบำรุงจากภายในนะครับแต่ว่าคันมีอาการนี่โอ้ยสัวมันสิไข้สัวสิค่อยบรรเทานี่เอาน้ำมันนวดก่อนค่ำไปนวดตรงจุดที่ปวดนะครับหยุดความเจ็บปวดด้วยน้ำมันนวดก่อนค่ำนะฮะปวดเข่าปวดคอนะครับหรือว่าปวดแขนปวดขาปวดหลังสะบักจมนะเส้นยึดม้วนมูนี่แมลงสัตว์กัดต่อยปวดจากรูมาต่อยปวดจากเก้ามึนชาจากเบาหวานเนี่ยอุ้ยเอาไปใส่ได้เลยนะครับสำหรับน้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำมีสีดำสูตรร้อนและก็สีขาวสูตรเย็นสูตรร้อนนี่นะครับให้ทาตรงที่หนาหนาหน้าหนังหนาหนาเช่นนะครับแขนขาคอต้อมองอื่นนะครับยังใบหน้าหรือจมูกนี่ให้เว้นไว้นะครับอย่าไปท่าเด้อเบาบ่อยเคยพี่ตีเอาไปท่าแล้วสูดฮ้อนเอาไปท่าดังมองเนื้อเยอะอ่อนๆน่ะโว้ยมันออกฮ้อนครับแต่ตรงไหนที่เป็นหนังหนาๆหนังเป็นปื้นเนี่ยหาทั้งคนบอกว่าแม่มากสูดฮ้อนเอาเลยแต่ถ้าเป็นสูดเย็นนี่ทาได้ทุกที่นะฮะยกเว้นท่าตาอย่าไปท่าตาจะควงนี่ผู้ใดสิพาเอาน้ำมันนวดไปท่าตาจักล่ะว่าถ้าใดคู่หม่องเนาะเอ้าสูตรเย็นสีขาวนะเนื้อครีมสีขาวครับสูตรร้อนกระปุกสีดำเนื้อครีมสีดำคู่ละ300บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศกาแฟสมุนไพรก่อนค่ำจัดโปรโมชั่น1กล่องชุดทดลอง350บาทส่งฟรีไม่มีค่าส่งเพิ่มนะครับ2กล่องจาก700ลดเหลือ600บาทเท่านั้นส่งฟรีเช่นกันและชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาท4กล่อง1,000 บาทครับอีพออีแม่เอาหันแม่สิเอาผู้ละ2กันนี่เด้น่ะเอามาเข้ากันมันสิได้ประหยัดแม่นบ่ล่ะครับสั่งนํากัน4กล่อง 1,000 บาทแถมแก้วกาแฟฟรี1ใบ
4: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกําลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมา

0: ้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
2: เลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลเชิงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
1: สถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
3: ไอ้ยืมเงินแน
4: ่บ่มีดอก
3: อีหลีที่ไอ้คันได้ซ่านเอา 20,000 เด
4: ้อบ่มีดอก
3: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
4: ยังว่าบ่มีดอก
3: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
4: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
3: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
4: ก็ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
3: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
4: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเป้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากาไสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090-292-7444090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
3: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
4: จมหยังจมหยัง
3: บ่มีหยังครับอ้ายผมทวนออเดอร์ซื้อ
4: เออแล้วไป
5: ว้ายยายมานแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หั่นยายเบิ่งข่าวตัวหำป้าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอน้อยๆเจ้ากะแนมเห็นตีเดียวนี่กะเห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเชียงใหม่เดียวนี่กะมาเบิ่งจีลานี่มันแม่นเชียงใหม่บ่เออแม่นอีหลีล่ะหึเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะเบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดีมีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามื้อคืนก็เลี้ยวบ่เห็นหุ่งเอาอันนี้ไปอีหยังล่ะนี่ยายสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444ส่งฟรีหอดเฮือน
6: 090-292-7444 7444
7: ส่งฟรีฮอดเฮือนตียาย
6: เออสั่งมากินเด้อ
7: ครับผม

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่งแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: บักลาเอาสบู่ก้อนค่ำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
2: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนไหนล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
1: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน่
2: เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
1: เออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายจ้ะวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
1: รักเยอะไหมล่ะลูก
2: บุ้งบ่งไทยเงาๆวะกะนิดนึงอ่ะแม่
1: อ
2: ้
1: าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
2: เอาเจ้าสันได้บ่แม
1: ่มึงจะจงไว้รักใคร
2: บ่งไทยเงาๆกะสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
1: ต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระแสเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงๆด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้เ

0: มชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคู่สิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวใส่เฮ็ดเปียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคักกันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก
1: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
2: พระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
4: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการมวลทะลุธงดำเนินรายการโดย

0: ไซล่าอีเมลคนเก่าเราว่ากิน
1: ว้าว
0: ยาบ่สูน้ำบ่อาบผ่าบ่ซักเขียวบ่สีมีบ่ใส่โคตรกไทยบ้านหน้าบ้านบ้านแก้มเบ๊ปากแป๊ะแป๊ะเอาแวะแวะถูจ้าถูจ้าคุณบอยชุนท่อนไทยมาเราเด้อค่ะ

0: พี่น้องเอ๋ยคันได้ยินคําเว้าขมในนั้นอย่าเฝ้าจมล่างเถื่อขมขี้เพียไผนาหักสิดีอย่าสุติเตือนเว้าพักกะเดามันขมคืนล่างเถื่อกินลาบก้อยยังสิโอแม่นอ้าวหามาแล้วมาเอาแนวไปไว้มาเอาในเนาะไปหวานมาเอาแนวคนผู้หายและยังขี้คานไปไว้ท่าตื่นสวยได้เวลาขึ้นตั้งนางห่านครับโคศกไทยบ้านนาบันบานดังปีปีปากแปแปเว้าแวะแวะท่านกมกอกมก้อยขึ้นตั้งนางห่านตะมอบตอบขานบมือจอกอย่อขึ้นสุดศอกทุจ้าทุจ่ากราบเพื่อนกราบซ่านกราบบ้านกราบซองกราบพี่กราบน้องสุผู้สุคนครับน้ำพี่น้ำน้องน้ำอีพออีแม่พ่อใหญ่แม่ใหญ่ไอ้ไส้เอ้ยพี่นะเบาหน้าสาวเขาสู่บรรยากาศของเสียงเพลงเสียงล่ำกับช่วงของรายการม่วนทะลุทุ่งม่วนมันกันแบบไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยกับโคโซกวัยรุ่นหุ่นสำออยบอยสุนทรชัยอยู่จุดไหนอยู่ที่ใดก็ส่งแรงจิตให้ส่งแรงใจหาบักลาก่อนค่ำนุ่มบอยสุนทรชัยกันเข้ามาได้เลยนะครับ090-292-7444ครับ090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำนะครับสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์โทรกันเข้ามาได้เลยรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับ090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับหนุ่มบอยสุนทรชัยส่งแรงใจกันเข้ามาได้เลยนะครับ090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับหนุ่มบอยสุนทรชัยอยากได้กาแฟก่อนค่ำครีมหนวดก่อนค่ำกระใสเส้นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำขับอีพออีแม่โกดนำเข้ามาได้เลยนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับฟังอยู่จังหวัดไหนนะครับสถานีใดที่ออกอากาศอยู่ในขณะนี้ครับไม่ว่าจะเป็นอุดรธานีแม่ข่ายครับ FM 106.75 เมกะเฮิรตซ์นามาวินเรดิโอหรือว่าจะเป็นในส่วนของชนะชัยเรดิโอครับ FM 104.25 เมกะเฮิรตซ์อำเภอศรีธาตุนะครับเพื่อนใจเรดิโอ 90.25 ขอนแก่นสอสมาร์ทเรดิโอครับ 100.75 กระนวนFM 99.75 อำเภอภูเวียงบรรจงโปรโมชั่นอำเภอเมืองสกลนครครับ 98.25 เลิฟเรดิโอภูพาน 98.00 ครับชมดาวเรดิโอสว่างแดนดินครับ 107.50 น้องบัวลำพูครับคืนคนผู้ท่อนของอีพอสีทองนุ่นสังครับ 101.00 นะครับมหาสารคาม1คลื่น 87.50 ของพี่ต่อมครับพี่สาวต่อมนะครับนครพนม1คลื่นครับพี่ดอกอ้อ 99.50 ครับอำนาจเจริญ 104.25 ไอ้เสียงจิ๋วครับอุบล3คลื่นครับอำเภอเมือง 90.75 อำเภอศรีเมืองใหม่ 95.00 อำเภอน้ำยืน 103.75 นะฮะอำเภอเมืองศรีสะเกษครับ 96.50 แก้งสนามนาง 100.50 ครับฟังได้หลายอำเภอครับแก่งสนามนางบัวไล่สีดาบัวใหญ่นะครับหรือว่าจะเป็นเมืองพ่นแว่งหน่อยแว่งใหญ่แก่งข้อค้อนสวรรค์อำเภอเมืองชัยภูมิอำเภอหนองบัวแดงโอ้รับฟังได้หลายขึ้นมากเลยหลายอำเภอมากเลยนะครับและก็หนองไผ่เพชรบูรณ์ 96.75 นครนายกครับ 98.75 นะครับ 101.50 อรัญญประเทศไม่รู้ตอนนี้ออกอากาศแล้วหรือยังอรัญญประเทศนะครับเห็นว่ามือเศร้านี่โอ้ยพายุฝนฝ่าขนองนำมาลืมบึมบั่มตะลึมตึมต่ำมาลืมบึมบึมกันมาว่าสันทบไปอ่ะขอบคุณหลายๆครับทุกคืนทุกแม่คายที่ก่อสัญญาณออกอากาศด้วยกันอยู่ตรงนี้นะครับอีพออีแม่อยากเว้าอยากจ่ายอยากทักอยากท่ายหาบักลาก่อนค่ำนุ่มบอยสุนทรชัยกับ0902927444เด้อ0902927444เหลือนครนายกมั้งครับที่ตอนนี้หน้าปรับปรุงเครื่องทรงห้องโอ้ยไฟช็อตหมดครับมันท่วมถึงเพดานห้องเลยชั้นหนึ่งเลยนะครับมองสถานีเฮาอยู่เนาะอยู่ต่ำนะครับก็เลยทำให้ นะครับน้ำท่วมสูงและก็อุปกรณ์เสียหายไปมากมายหลายหลากนะครับเนาะ0902927444ครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับหนุ่มบอยสุนทรชัยเอ๊ะอีพ่อจันนะพ่อจันขอเพลงไว้ว่าสิฟังเพลงแรกนาไทยปึงซึงอีเมลอุไรไตแก้วขอไว้คือกันกันเขาไร่กันเนี่ยมือเศร้าเปิดให้แม่เนี่ยแผลไหมของจินตลาและก็อีพ่อวันดีครับขอไว้เศร้า2แรง3คิวเพลงเหงาแน่อยู่ดินะครับขนาดหัวก็เขาไล่กันได้เนี่ยอีพ่อจันฟังอยู่บ่คันพ่อจันฟังอยู่โทมาอีเมลอุไรไตแก้วฟังอยู่บ่ถ้าฟังอยู่โทมาอีพ่อวันดีฟังอยู่บ่ถ้าฟังโทมาครับเพราะว่าถ้าไม่โทมาหันเปิดนะครับก็สิว่านะครับบ่ได้ยินคือเก่านะเพราะฉะนั้นคันผู้ใดฟังอยู่ที่ขอเพลงไว้ครับพ่อจันหมุนวงแม่อุไรไตรแก้วหรือจะเป็นพ่อวันดีนะครับใครที่ฟังอยู่โทรมาก่อนได้ฟังก่อนนะครับ0902927444ครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับหนุ่มบอยสุนทรชัยลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก่อนค่ำสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์โทรหากันเขามาได้เลยรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับ0902927444แสดงว่าผู้ที่ขอทั้ง3คนนี่บ่ได้ฟังอยู่ตอนนี้นะครับ คันบ่ฟังอยู่เปิดไปก็สิว่าบ่เปิดคือเก่าความหมายเออนะครับรอก่อนเนาะซั่นเนาะนะครับรอให้เพิ่นฟังก่อนให้เพิ่นเข้าที่ระวังไปก่อนนะครับค่อยสิเปิดให้นะครับเนาะสวัสดีครับคุณแม่อุไรครับ
1: สวัสดีจ้า
0: เอาฟังอยู่เนาะฟังอยู่เนาะแม่เนาะ
1: จ้าจ้า
0: เออว่ามันบ่ฟังซะดีเดี๋ยวดิ
1: หนูฟังคู่มือจ้า
0: ฟังคู่มือเนาะแม่เนาะ
1: จ้า
0: โอเคเปิดให้เลยเนาะแม่เนาะ
1: จ้า
0: จ้าจ้าสวัสดีจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับแสดงว่าคิวแรกซีเมนต์แผลใหม่นะครับของจินตลาเด้อนะพ่อใหญ่จันหมุนวงกับอีพ่อวันดีนี่แสดงว่ายังบ่ทันได้ฟังคันฟังแล้วค่อยโทรมาท่วงมาถามกันละกันนะครับอีเมลบอกว่าเอาเวอร์ชั่นของจินตลาเด้อหนุ่มบอยเด้อว่าซั่นสวัสดีครับบอยสุนทรใช่ครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับผมพ่อหน่อยครับ
2: เงินบ้าบ่อยเน
0: าะบ้าบ่อยครับพ่อน้อยว่าจังไดครับฟังจากมือถือด้วยครับเด้อวิทยุมันจะออกซากอเด้อมันสิเสียงต่ำกัน
2: อันขอฟังเสียงอีกเด้อผมบ่ซื้อยาหรอก
0: ครับผม
2: เงินแล้วซื้อแล้วว่าอัน
0: ครับครับขอเลยครับเอาเพลงหยังครับ
2: อันเนี่ยก็น้ำตาหมานะ
0: น้ำตาหมาเนาะพ่อเนาะโอเคครับโอเคครับครับผมขอบคุณครับ0902927444ไปตามคิวครับคิวแรกเพื่อนขอไวขอขามมือพุ่นเด้ว่าเป็นธรรมดาเด้นะครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนขำนะครับ

0: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยนะครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันครับกาแฟก้อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทนะครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับช่วยทำความสะอาดผิวอย่างหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศช่วยปลอบประโลมผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทินสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444
2: อย่าลืมกันแล้วกันครับ0902927444ขอบคุณคุณยายพังคีเด้อว่าสั่นเดี๋ยววันที่เก่าอีเมลสิสั่งกาแฟได้นุ่มบอย นะฮะมื้อนี้ขอฟังเพลงแนวจะแม่นดีใจมีก่อนคำกาแฟก็ดีน้ำมันนวดก็ดีกระใสเซนก็ดีบำรุงสายตาก็ดีว่าซั่นอีแม่ว่านะกินแล้วตอบโจทย์สุขภาพไปได้มาได้อารมณ์ดีอยู่นี่ก็ย้อนกาแฟก่อนคำย้อนบ้านสมุนไพรก่อนคำนี่แล้วว่าซั่นอีแม่ว่าเฮ้ยจะแม่นเว้าดีอยากฟังหนาวลมเดือน12นะครับ0902927444เอาเป็นว่าผู้ใดฟังอยู่ก็โทรมากันแล้วกันเพลงที่ฝากไว้คือมันเปิดไปก็สิว่าบ่เปิดคือเก่านั่นล่ะเนาะเฮ้ยจักสิว่าแนวใดอีพ่อขอมานี่นะครับอีพ่อหน่อยเราอยากฟังนำตามหมาว่าสั่นสินค้าหัวกระสั่งไปยังว่าท่านได้สั่งอีกดอกลูกว่าสั่นอ่ะพร้อมย่ำใดค่อยสั่งอีพ่อครับมันสิสั่งซุมือก็บ่ได้ละคนเฮาสั่งสินค้าได้บ่แม่นสั่งขี้มูกข้อสิสั่งทิมแล้วทิมเลยไปซื่อๆนะครับเนาะอันสั่งสินค้ามันต้องจ่ายเงินจ่ายหมักอะตั้งนี่นะครับพร้อมย่ำใดค่อยจ่ายพร้อมย่ำใดค่อยสั่งพร้อมย่ำใดค่อยซื้อเนาะพ่อเนาะนะครับช่วงที่สั่งไปแล้วก็โทรมาขอฟังเพลงสั่งสีสันในรายการต่างมาพูดคุยนะครับปฏิสัมพันธ์กันแต่ว่าคันมือใดสายหลายลูกไส้ก็อาจสิขออนุญาตว่าบ่ได้เว้าน้ําโดนนะครับอย่าว่าทาใหญ่เด้มันบ่แม่นหยังดอกมันเหลือตัวผู้เพิ่นโทรเข้าหาลางคนโทรเข้าเบิดมือก็เข้าบ่ได้2มือก็ยังโทรเข้าบ่ได้เพราะหยังโทรติด2หมู่โทรแต่ย่าหมู่โทรย่ำว่างก็บ่โทรจักสิว่าแนวใด

มาวัดนี้มาสิขอเก้าเรื่องดอกชีวิตสัตสาพี่แล้วน้ำตามาให้ยายฟังนั่งสลอนท่อนทอน้ำตามาไผเคยพอมาฟังเอาพวกพ่อใหญ่มีนิทานเก่าไว้เป็นเรื่อง

ควายมากมาก็กินบ่ได้จงเด้อแม่เด้อเห็นวัวควายแล่นลัดหน้าน้ำลายย่อยดอกเหี่ยหวยแล้วก็มีลูกน้อยคอยอยู่ผู้ปกหาอาหารมาหลายดอกสวนถนอมเลี้ยงแล้วไปหาเอาเนื้อวัวควายมาบ่อยๆตากแข่งให้ลูกน้อย

điểm hạ độc giang điều.

0: น้ำตามาครับนี่ล่ะเพิ่นว่าซื้อว่าบุญบาปนี่เป็นคู่คือเงาเงานั้นไปตามเฮาสู่วันบ่มีเว้นคันว่าเฮาผ้าเล่นผ้ามันเต้นแลนผ้ามันแอนฟ่อนเงานั้นก็แอนนำยามเฮานั่งยองๆเงาก็นั่งลงตามยามเฮาเอียนหลังนอนก็อ่อนลงนอนด้วยคันเฮาตวนลงห่วยผู้เขาหลายลันขึ้นต้นไม้ผาลานด่านเขาเงากะติดตามเกี่ยวก่อเกี่ยวพันธนั่งบ่ได้มีย่ำเหินห่างไกลกันได้อันนี้สันใดแท้ถึงสองบุญบาปมันกะติดต่อกลตามสนผู้ทำนี่แล้วพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยน้ำตาหมาขับกอดลำมวนมวนฝากออนตอนเอ็นแตนแฟนรายการกันไปนะครับขอบคุณทุกออเดอร์ครับที่สั่งซื้อกันเข้ามาคุณแม่สงวนแก้วสมศิลป์จากไซมูลสว่างแดนดินกาแฟ2กล่อง600บาทพ่อประมวลบุญประกอบแม่จำปีแสงพันธ์ครับจากหินตั้งอำเภอเมืองนครนายกกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดร้อนคุณแม่พันธิพาบุญเที่ยงครับจากนายุงศรีธาตุอุดรธานีบำรุงสายตา6กระปุก 3,600 บาทของแถมเอาเป็นกาแฟได้เลยครับแม่พ่อวันดีพิมพ์สอนจากพลสูงสว่างแดนดินกาแฟ2กล่อง600บาทอีพอสวัสดิ์พ่ายบุตรครับจากค่ำเขื่อนแก้วชานุมานอำนาจเจริญกาแฟ1กล่อง350บาทครับพ่อบุญมีจำปาสีจากหนองบัวฮี่พิบูลมั่งสาหารอุบลกาแฟ3น้ำมันเขียว2ครับ 1,000 บาทเอาเป็นโปรลดราคาบ่แถมคุณวินัทโพสาราชจากค่ำเขื่อนแก้วชานุมานอำนาจเจริญบำรุงสายตา1น้ำมันเขียว2ขวด950บาทนะครับแม่ถาวรพันชนะจากโคกภูภูพานกาแฟ2กล่อง600บาทคุณแม่อุไรไตรแก้วจากตำบลธาตุว่านอนนิวาสสกลนครนวดร้อน2กระปุกคุณพ่อคุ้มพรมมาโสแม่นางพรมมาโสจากกุดดูนนสังครับกาแฟ2กล่อง600บาทแม่วันดีเจ๊กสีจากชนดน้อยดงหลวงมุกดาหารกาแฟ2กล่อง600บาทคุณจารุณีสุริยมงคลจากโรงแรมแชมเปญวิวตำบลสามงามอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมผ้าขนหนูสีเขียวแม่เคนคำภูแสนครับจากบ้านงิ้วปาโลวาริชภูมิสกลนครครับกาแฟ2กระใสเซน1แถมหนวดเย็นครับแม่อุบลไกรสอนสีจากน้องใหญ่น้องกรุงศรีกาฬสินธุ์กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมหนวดเย็นขอบคุณแม่สวัสดิ์โสมภีจากรัตนวารีหัวตะพานอำนาจเจริญกาแฟ2กระใสเซน1แถมหนวดเย็นเป็นโปรยอดฮิตจริงๆนะครับกาแฟ2กระใสเซน1แถมหนวดเย็นเนี่ยนะครับได้คุ้มทั้ง3อย่างคุณพาณิชธานาราชจากน้นหอมอำเภอเมืองสกลนครบำรุงสายตา2กระปุก 1,300 บาทแถมผ้าถุงอีพอจันหมุนวงจากหัวตะพานอำนาจเจริญกาแฟ8กอง 2,000 บาทแถมผ้าห่มผืนใหญ่ๆอีพอว่าแม่คำพันบุญเกิงนะครับจากทั้งบ้านโน่นอุดมตำบลโคกสะอาดอำเภอนำคุณกระใสเส้น1กระปุกครับพ่อปราณีสารมานิตจากดงเย็นมันดุงกาแฟ1กระใสเส้น1นวดร้อน1นะครับแถมนวดเย็นพ่อปราณีสารมานิตรับสายหน่อยนะพ่อนะพยายามโทรหาอีพอจังได้อีพอก็บ่รับสายครับยังไงคุณพ่อปราณีช่วยเปิดเสียงโทรศัพท์ไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับคุณแม่พิมพ์ใจ
1: ฮัลโหลจ้า
0: จ้าแม่
1: สั่งกาแฟนะจ้าก
0: าแฟอีเมลจ้ากอง
1: สองกล่องจ้า
0: สองกล่อง600บาทแม่พิมพ์ใจไกลสอนนี่เน
1: า
0: ะ
1: จ้า
0: จ้าไกลสอนนี่สอนสอเสือหรือสอนสอสลาแม
1: ่สอนสอสลาจ้า
0: สอสลาเนาะแม่เนาะสอนสอสลาเป็นโอเคครับลูกสิได้พิมพ์ให้ใหม
1: ่โอเคจ้า
0: อีเมลอยากฟังเพลงฟังลำอันใดบ่
1: เอาสาวไทยเพ
0: ิ่
1: งเ
0: ซิงสาวไทยเพิ่งเซิงเนาะแม่เนาะเพิ่นขอไว้อยู่แต่ว่าผู้เพิ่นขอไว้เพิ่นยังบ่แสดงตัวก็เลยยังบ่ทันได้เปิดให้ซั่นเด
1: ้
0: โอเคครับแม่ครับดีครับแม่ขอบคุณครับ
1: จ
0: ้าหวัดดีจ้าหวัดดีจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับสาวไทยเพิ่งเซิงนะครับละกาหนาวลมเดือน12แล้วก็มีเศร้าสองแรง3อีพอวันดีฟังอยู่บ่บุคุณมารีทองสงครามจากน้องโกกระนวลครับเอาโอ้น้องโนกระนวลเอากาแฟ1กล่อง350บาทคุณสุบันวิเศษชาติจากท่าสองคอนอำเภอเมืองสารคามกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมผ่าคุณหนูแม่สมควรอินสมจากเล่าเสือโกกอุบลครับกาแฟ1กล่อง350บาทคุณรำพันแสนโคตรจากตำบลแวงสว่างแดนดินกาแฟ2กล่อง600บาทคุณทองใบนวลบุญมาจากน้องหัวคูบ้านผือกระใสเส้น1นวดร้อนเย็นคู่1แม่สมหวังทะประวัติจากถนนวิจิตรชุมชนทุ่งนาดีตำบลเมืองเหนืออำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษนวดร้อนเย็นคู่หนึ่งนี่คือนะครับพี่น้องที่สั่งออเดอร์กันมาจะส่งออกวันนี้ นะครับอย่างเร็วถ้าอยู่ในเขตอีสานก็ถึงคุณพ่อคุณแม่พรุ่งนี้ถ้าเป็นภาคอื่นภาคกลางภาคตะวันออกภาคเหนือก็จะเลื่อนออกไปอีกวัน2วันนะครับฮะให้เข้าใจตามนี้เด้อครับเด้อ0902927444 0902927444ครับเบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนขำนะครับไปกันต่อหนาวล่มเดือน12สาวไทยเปิงเซิงน่าสิเป็นชั่วโมงหนานะครับถ้าชั่วโมงนี้ก็น่าจะไม่ทันเวลา นะฮะกันมันเปิดกระสีบ่จบนะเสียดายทีมซื่อๆเนาะเดี๋ยวชั่วโมงหนาค่อยกลับมาฟังกันละกันนะครับสำหรับสาวไทยเปิงเซิงนะครับ

0: มาบ่อยครับ
1: อันเอากาแฟมาให้ยายนะครับ
0: กาแฟเอาจากกล่องครับผม
1: สองกล่อง
0: แม่กลอนบุญเชิดนี่เน
1: า
0: ะ
1: แม่นแม่น
0: ครับผมกาแฟมา13ทรงหอนลูกค้า14ได้ครับเด้อเพราะว่ากาแฟเบิดอีก 2-3 มื้อนี่ล่ะ
1: ครับครับ
0: ครับผมครับผมขอบคุณหลายๆครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับแม่จันครับ
2: อยากได้ยาอีกกระปุกนึง
0: อยากได้ยาอีกกระปุกนึง
2: อย่าสายตานะ
0: อย่าสายตาส่งแม่แจ่มจันปิดตะนี่เน
2: าะครับ
0: ครับได้ครับเดี๋ยวลูกจะส่งให้ที่อยู่เดิมเน
2: าะครับครับ
0: ครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวจะส่งให้นะ
2: ครับ
0: ครับสวัสดีครับไอ้คุณทำสวัสดีครับแม่ตุ๋ย
3: จ้า
0: จ้าแม่
3: กาแฟสี่กล่องจ้าก
0: าแฟมา13ส่งถึงแม่14นะจ๊ะ
3: จ้า
0: แม่
3: อันยาตานําเด้อยาตากระป๋องเท่าไหร่นะ
0: 650ครับแม
3: ่650เอา2กระป๋อง
0: เอา2กระป๋องได้ของแถมใหญ่ผู้นี้บาดที่นี่หันได้2กระป๋องที่แม่ก็เอิ้นขึ้นได้คร
3: ับ
0: 2กระปุกซะดอกยังกระป๋องคืออะไรตัวเ
3: ว้ยไปสั่งเฮิงแล้วลืม
0: ครับแม่เนาะอาจารย์แม่เอาอะไรแถมเป็นวิทยุเป็นผ้าห่มเป็นกาน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเอาเป็นกาแฟฟรี1กล่อง
3: เอากาแฟก็ได้จ้ะ
0: ค่ะแถมเป็นกาแฟฟรีเนาะแม่ตุ๋ยสบายดีเนาะ
3: จ้าจ้า
0: จ้าแม่ขอบคุณมากครับครับดีครับ
4: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444
5: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรักLove Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่081-872-6512หรือ089-841-2162เพื่อมหา

ั้งขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042 7

ขอเชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสุงคามผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพยดาสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายน

ายลูกนิมิตและกลางคืนชมมหรสพสมโภชฉลองอุโบสถกับหมอลำคณะใหญ่คณะอีสานนครศิลป์ตลอดทั้งคืน

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sao nó xoáng mươn đơ
1: bố mi đó
0: khọp khuôn lê lái khắp ai เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาด้วย
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกระใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090 292 7444 090 292 7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โหบ่คิดดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมทวนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูดต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444 น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้อๆโอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
4: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน090-292-7444 090-292-7444 โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
3: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
4: เฮาใส่น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถือใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
3: อืมเอาไล่ไล่บ่ายผมน้องแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่ให้น้ําไล่ให้น้ํา

เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่บอกไม่ได้

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนไหนล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเป็นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่090-292-7444 090-292-7444หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายเถอะวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ๊บมองไทยเงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสารีบอกแม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: มองไทยเงาๆเออกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าไม่มึงบอกฮักกูบัดไหนแพ้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวด1คูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นแน่นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคักกันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้าบอก
3: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
5: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการมวลทะลุธงดำเนิน

0: สาวไทยเปิงเซิงครับแนะนำเขาสู่ไร่กันกันมาจากอีพอจันหมุนวงจักฟังบ่ฟังดอกตอนนี้แล้วก็คุณแม่นะครับเพิ่นแนะนำเขาสู่ไร่กันมาน้ำพร้อมนะเลยได้ฟังน้ำกันอีแม่คำปางบ่ฮึโอ้ยอีแม่คำปางขอความรักเหมือนยาขมอีพอประยุทธ์นี่ขอขายนกเขาน้องวันเพ็ญนี่ขอคำพิพากษาโอ้คิวเพียงเหย้าพอสมควรนะครับ0902927444ครับคุณแม่สุแม่บุญนำวรรณการนะครับลูกไส้สั่งให้เราเด้อกาแฟ1กล่อง350บาทเว้าออกอากาศในเด้อเราสิว่าบ่สั่งให้ว่าซั่นแล้วก็คุณสุดารัตน์ล่าสวยจากสุมเซาอำเภอเพ็ญครับกระใสเส้น2กระปุก300บาทแม่คำปางดงภูยาวจากดงมะไฟอำเภอเมืองสกลนครสายตา2กระปุก 1,300 แถมนวดร้อนคุณสุวิทย์สนองขวัญจากบ้านทินนนท์สังหนองบัวลำพูนวดเย็น2กระปุกนะครับแม่อำนวยพอประยุนวงชารีจากอุบมุ่งหนองวัวซ้อกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมผ้าขนหนูนะครับพระสมพงษ์วัดบูรพารามบ้านส่องใต้ตำบลตลาดอำเภอเมืองสารคามครับกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมสบู่อาบน้ำขอบคุณพระเดชพระคุณหลวงปู่น้ำกันและกันพ่อบุญจันทร์พ่นซ่าจากสังกอกุดจับอุดรธานีกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทสบู่ล้างหน้าและอาบน้ำยางละก้อน 1,160 บาทแถมนวดเย็นขอบคุณครับเดี๋ยวให้น้องไอโทรหาเด้อสวัสดีครับบอยสุนทรชัยครับ
1: น้าเมย์วันนี้
2: สวัสดีค่ะขอเพลงหน่อยค่ะ
0: ขอเพลงอะเพลงอะไรลูก
2: สาวเลยบ่เคยขี้คาน
0: สาวเลยบ่เคยขี้คานเวียกกันเวียกงานแล้วบ่เคยนี่แต่ลูก
2: ใช่ค่ะ
1: บ่ฝันเลยบ่อยากฟังเพลง
0: อ่ะน้องอะไรนี่น้องอะไรนี่เป็นคนขอนี่บอกคุณพ่อบอยสิ
2: น้องออมค่ะ
0: น้องอะไรนะ
2: น้องออม
0: น้องออมโอเคครับลูกเดี๋ยวพ่อบอยเปิดให้นะน้องออมนะรอคิวนิดนึงนะลูกรอคิวแป๊บนึงเดี๋ยวพ่อบอยจะเปิดให
2: ้
0: ครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้มีถูกไว้อีหลีตัวนี้ผู้เฒ่าสิอนุญาตให้เด็กหน่อยแซงคิวบ่นอเศร้าเลยบ่เคยขี้คานเวียกการเวียกงานแล้วบ่เคยนี่แต่เก่านี่นะครับเด็กและคนชราจะได้ก่อนได้สิทธิ์ก่อนในวันสันแต่ว่าเด็กนี่ต้องเป็นพิเศษเพราะว่าคนชรารายการเท่าไหร่จักสิให้สิทธิ์ผู้ใดวันสันต่อไปนะครับแต่ว่าเด็กนี่น่าจะมีเล็กน้อยนะถึงปานกลางเพราะว่าในช่วงปิดเทอมนี่ครับฟังเพลงฟังรายการน้ำคุณตาคุณยายผู้จำเบอร์โทรซอยกันเป็นผู้เดียวนี่แหละนุ่มบ่อยว่าสัน0902927444ครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์โทรกันเข้ามาได้เลยนะครับ0902927444นี่คือบรรยากาศสดๆรายการสดๆกับหนุ่มบอยสุนทรชัยอีพออีเมลผมเสื้อแน่ว่าคันผมเปิดให้ล้านก่อนคือสิบ่มีผู้ใดน้อยใจดอกเนาะ ให้เด็กและเยาวชนก่อนคิวต่อไปคอมเมนต์ขายนกเขาความรักเหมือนยาขมและคำพิพากษานะครับหลานหน่อยขอมาให้เพิ่นซะเนาะแม่เนาะนะครับความอดทนเด็กหน่อยมันบ่หลายคือผู้เฒ่าเฮานั่นน่ะ

0: วัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยนะครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื่อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยขั้นกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก้อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบกลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: ขายนกเขาขายนกเขานะครับอีพอแล้วว่ามันบ่ขันจักเทื่อสิขายถิ่มว่าซั่นห่วยกันมันบ่ขันเขาบ่ซื้อได้พอนกเขามันต้องขันได้สิเอาซุ่มบ่ขันไปขายมันบ่ได้เด้บ่ได้ดินี่ขอบคุณพระเดชพระคุณหลวงปู่ตื้อวัดบ้านแต่เก่าครับตำบลหนองบกอำเภอเลาเสือโกกจังหวัดอุบลราชธานีพระเดชพระคุณหลวงปู่สร้างเป็นกระไสเส้นหนึ่งบำรุงสายตาหนึ่งนะครับ 1,100 บาทของแถมรับเป็นสบู่ว่าสั่นหลวงปู่ว่าได้เลยครับเดี๋ยวลูกไส้จัดส่งให้นะครับสวัสดีครับคุณแม่เอวิน
1: สั่งกาแฟ4กล่อง
0: สั่งกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทคุณแม่เอาอะไรตื่มอีกไหม
1: เอาหมอนวด
0: หน่วย
1: สูตรเย็น
0: หมอนวดสูตรเย็นบ่แม่หมอนวดฉบับขวดบ่แม่
1: หมอนวดฉบับขวดนั่นละ
0: จ้าได้ครับแม่แถมนวดเย็นเนาะแม่เนาะอีแม่อยากฟังเพลงฟังล่ำอย่างบ
1: อโอ้เอาตามเพื่อน
0: ๆโดนึกว่าตามใจแม่กำลังสิเปิดตามใจแม่เจ้าเถิดละโอเคครับแม่เดี๋ยวลูกไส้เปิดทรงไห้เด้อแม่เด้อ
1: ครับ
0: ครับขอบคุณครับแม่เอวินครับขอบคุณครับขอบคุณครับจากทางนำพ้องขอนแก่นฝุ่นตัวนี้นะครับอีเมลผมสั่งน้ำลูกไส้เป็นประจำสั่งได้ทุกช่วงดีเจด้วยครับแต่ว่าขันอีพออีเมลอยากได้ไว้นะครับให้สั่งก่อนเที่ยงนะครับจะชัวร์เลยคือส่งแบบวันต่อวันแต่ถ้าเป็นหลังเที่ยงไปในรุ่นนะครับโดยเฉพาะถ้าหลังจากใบสองเราอย่าไปไล่มือสั่งเลยนะครับแต่ว่าถ้าใครไม่รีบก็ไม่เป็นไรได้เหมือนกันนะครับเนาะ แต่ว่าผู้ใดเฝ้านี่นะฮะต้องสั่งแบบวันต่อวันช่วงเช้านี่แหละครับหนองนุ่งเขาสิได้แลนส่งแบนแทนในอุดรธานีถ้าสั่งวันนี้ช่วงเช้าก็จะได้เลยหรือว่าสั่งยังมือแรงไว้ยังมือเสาร์เดียวให้น้องไปแลนส่งให้ในเขตพื้นที่อุดรธานีพื้นที่ใกล้เคียงอำเภอเมืองอำเภอกุดจับอำเภอเพ่นอำเภอหนองวัวซ้ออำเภอบันผือไกลๆโซนไกลๆนี่ครับถ้าไกลออกไปก็จะเป็นนะครับขนส่งวิ่งส่งนะครับผู้ใดได้รับของแล้วโทรบอกลูกไส้น้ำแน่นะครับว่าได้รับสินค้าแล้วเด้อว่าสันเพราะว่าของอีพอมือเศร้านี่ก็ได้โทรนำอีพอว่าโอ้ยได้รับหลายมือเลยได้นุ่มบ่อยว่าสันมันขึ้นสถานะว่ากำลังนำส่งกำลังนำส่งผมก็แปลกใจนะฮะย่านเขาเอาเงินไปใส่อีกเคสก้อนนั้นนะครับอยู่หนองวัวซ้อคือกันแต่ว่าบริษัทเขายอมจ่ายเงินแทนพนักงานเพราะว่าเขาลงว่าทุจริตนะครับแต่ว่าขันเคสอื่นๆนี่ขันบริษัทบ

นะครับจะได้ติดตามให้มันจะต้องมีหลักฐานถึงจะเคลมได้ถ้าบ่มีหลักฐานบ่มีวิดีโอมันจะเคลมบ่ได้อันนี้ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยเคลมก็คือนะครับมันค่อยสามารถทำสิ่งที่มันขาดได้หรือว่าอันใดมันแตกมันยังสินะครับเราก็จะได้แจ้งพนักงานขนส่งได้นะครับอาจจะให้ตีกลับมาแล้วส่งให้ไหมหรือจังใดนะครับก็สิได้คุยตรงนั้นเลยว่าสันเทาไปนะครับส่วนใหญ่บ่ค่อยขาดตกบกพร่องหรอกครับแต่หาลังเทื่อนี่ลูกหลานรับไว้ให้เขาเปิดเอากล้องเขาเอาของไปบ่เนี่ย เจ้าของน่ะผู้เฒ่าบ่ได้เบิ่งน้ํายังสิหาลังเทื่อก็ได้มันมีอยู่ได้หรือหางเทื่อไอ้เพื่อนบ้านสั่งไงเขาก็แกะเอาซุ่มอยู่ในหันละไปจักอันนึงเขาก็ตัวว่ามันบ่ครบบ่นี่แต่ว่าหลักฐานทางบริษัทมันมีตอนส่งออกเราจะถ่ายรูปถ่ายวิดีโอก่อนส่งออกไว้ทุกอันเพราะฉะนั้นพี่น้องอยากจะแจ้งหลักฐานแจ้งเคลมสินค้าทางเพจ Facebook บ้านสมุนไพรก้อนคำครับทางเพจ Facebook บ้านสมุนไพรก้อนคำหรือ Facebook บอยสุนทรชัยภาษาไทยครับบอยเว้นวรรคสุนทรชัยภาษาไทยเด้อครับพี่น้องเด้อ

0: ความรักเหมือนยาขมครับคุณแม่คำปางนะครับแนะนำเขาสู่ไร่กันกันมาบักลาเปิดสู่ฟังแล้วเด้ออีพ่อปัญญาว่าบอยว่าสันอีพ่อขอฟังเพลงน้ำสิได้บอว่าสันได้ครับพ่อซื้อของไปแล้วช่วงนี้เฮายังบ่ทันได้ซื้อได้สั่งก็โทรมาขอเพลงใดตัวพ่อเนาะพ่อตันพ่อปัญญาพูดล่ะจากทางหน้าเกษมทงอุดมอีพ่ออยากฟังเพลงคนข้างๆของนกพรพนาเดี๋ยวรอคิวเด้อพ่อเด้อคิวที่2ดอกบ่โดนนะครับมีคำพิพากษาของตากระแตนน้องวันเพ็ญจากทางอำเภอเพ็ญอุดรเพิ่นขอไว้แล้วก็สิแม่นคนข้างๆนะครับอีพ่อขอส่วนเซา2แรง3อีพ่อวันดีจักเล่าไปทางใดบ่เบอร์23หาเก่าโทรหาบ่าวบ่อยใหม่เด้อผมรับสายบ่ทันส่วนคุณแม่ทางขอนแก่นถ้าถามเพื่อนแล้วเพื่อนยังบ่ทันเอาอีแม่เฝ้าโทรมาโหลดเด้อสั่งไปกินโกโก้ผู้เดียวโหลดให้หมู่ถามเล่นเบิ่งซื่อๆเนี่ยเจ้าคือสุขภาพดีขึ้นแท้ย่ายเอ้าก็ข่อยสั่งกาแฟก่อนค่ํามากินข่อยชวนเจ้าสั่งมื้อนั้นเจ้าบ่สั่งน่ะล่ะข่อยได้สั่งมากินผู้เดียวเบาหวานข่อยมันหลายว่าซั่นเราปวดเข่าเราคั่นกิโกกิโกยอยู่เบาบ่อยเอ้ยว่าซั่นอีแม่ฟังรายการประจํามื้อนั้นก็ฟังน้องแพรว่าอยู่เด้อว่าซั่นมื้อนี้ดีเจแพรว่าเพิ่นติดภารกิจนะครับเกี่ยวกับเรื่องเรียนเพิ่นน่ะล่ะเลยบ่ได้มานะฮะก็เดี๋ยวน่าจะเป็นวันหลังนะครับก็บอกลูกอยู่ว่าพร้อมมื้อใดค่อยมาเด้ออีหลาเด้อมื้อใดอยากจัดมื้อใดเอ้ยว่างค่อยมาหาอีพ่อเพราะว่าเพิ่นอยู่ในบ้านน้ำยายนะครับเนาะหวัดดีครับคุณพ่อปราณีหวัดดีครับ
1: ข้อมูลพ่อแล้วบ
0: ่ข้อมูลเจอแล้วครับแต่ว่าขนส่งโทรหาพ่อ832รอบพ่อบ่รับพ่อวินพรวิทยุลงก่อนพรวิทยุลงก่อนพรวิทยุลงแล้วฟังจากมือถือนะผมโทรหาพ่อตั้งแต่ผมโทรหาพ่อตั้งแต่มื้อวานจนฮอดมื้อเช้านี้อีพ่อก็บ่รับสายผมขนส่งโทรหาอีพ่อก็บ่รับสาย
1: เอ้าแต่อยู่หันเนี่ยล่ะอยู่ในบ้านน่ะพ่อก็เปิดโทรแล้วล่ะพ่อก็
0: อยู่ไสผมก็บ่รู้แต่ว่าพ่อ
1: ทำทีมโทรศัพท์ไว้อยู
0: ่ถ้าพ่อทีมไว้มันก็บ่ได้คุยกันครับเพราะว่ามันมีเก็บเงินปลายทางมันต้องรับสายบ่แม่นว่าสิทีมไว้ทั่วแล้วโทรศัพท์มันรับเองบ่เป็นมันแล่นไปหาอีพ่อบ่ได้พ่อต้องเอาโทรศัพท์ไว้นำตัวเด้อเดี๋ยวเขาสิขนส่งเขาสินำส่งใหม่ถ้าบ่ได้มื้อนี้ก็มื้ออื่นเพราะว่าตอนนี้พัสดุคงคลังพ่อไม่รับสายนะครับได้ยินบ่ล่ะพ่ออ
1: ันนี้ฮู้จักบ่ของพ่อบ่นี
0: ่พ่อป่านี้สารมานิดนั่นล่ะที่อีพ่อสั่งไว้มีกาแฟ1กระใส1เส้น1นวดร้อน1แถมนวดเย็นนะครับ995บาทอีพ่อเข้าใจบ่ครับผมบัดนี้อีพ่อให้เปิดเสียงโทรศัพท์ให้เอาโทรศัพท์ไว้น้ําตัวเวลาเขาไปส่งเขาสิได้ส่งได้เด้อพ่อเด้อ
1: เมื่อนี้บ่ได้แม่นบ
0: ่น่าสิแม่นมื้ออื่นเพราะว่ามันพัสดุคงคลังผมต้องไปปลดล็อกให้พ่อก่อนเพราะว่าพ่อบ่รับสายเขาครับครับน่าสิได้มืออื่นอีพ่อเดี๋ยวน่าสิได้มืออื่นอีพ่อเปิดเสียงโทรศัพท์ไว้เด้ออีพ่อเปิดเสียงโทรศัพท์ไว้แล้วเอาโทรศัพท์ไว้กับตัวเด้อครับครับครับครับสวัสดีครับแม่สมหมายเอาไปซ้ำนะครับสวัสดีครับแม่สมหมายครับ
2: คร
0: ับแม่
2: เอาขึ้นเอาไว้ครับผ่าเซ็ตโ
0: ต้กาแฟซีกองแถมผ่าเซ็ตโต้บ่แม
2: ่
0: โอ้ได้ครับเอาสีได้แม
2: ่
0: สีชมพูเนาะแม่เนาะ
2: ได
0: ้ครับอีแม่ฟังเพลงอย่างบอกครับแม่สมหมาย
2: ฟังเพิ่นนี่ล่ะเปิดวิทยุวันน
0: ี่เปิดวันอยู่เนาะแม่เนาะฟังไปเพิ่นเป็นจังได๋สถานการณ์ทางสารคามฝนตกบ่มื้อนี
2: ้ตกเมื่อคืนนี
0: ่โอ้มื้อคืนฝนตกแห้งติโอ้ว่าซะมื้อนี้อากาศดีแล้วเนาะซั่นเนาะแม่เนาะขอบคุณครับแม่สมหมายครับสุขภาพแข็งแรงครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณทุกๆแรงจิตขอบคุณทุกๆแรงใจขอบคุณที่อยู่น้ำกันกับนุ่มบอยสุนทรชัยลูกหลานบ้านสมุนไพรก่อนค่ำผู้ใดถ้าฟังเสียงน้องแพรว่ามื้อนี้ถ่าไปก่อนนะครับเนื่องจากว่านะครับติดภารกิจเรื่องเรียนอยู่นะครับเรื่องซัมเมอร์แน่เรื่องเรียนพิเศษแน่นะครับหลายๆอย่างนะครับมื้อใดว่างน้องแพรว่าก็สิมาจัดรายการซอยคุณพ่อได้ครับเนาะมาฝึกมาแอบไปเรื่อยๆนะครับมักบ่มักก็เฮ็ดไปซะก่อนเน้อคันบ่มักอย่างหน่อยก็ได้ฝึกตนพัฒนาเจ้าของว่าซั่นเท่าไปนะครับ090 2927444คำพิพากษาครับ1อันเพลงที่ขอมาจากน้องวันเพ็ญทางอำเภอเพ็ญครับส่วนคุณพ่อที่ขอคนข้างๆรอแป๊บหนึ่งครับ

คำพิพากษาครับหนึ่งงานเพลงจากน้องตั๊กแตนชลดาฝากตอนเป็นความสุขความสบายใจไปถึงอีพออีแม่สุนาสุตาครับทุกพื้นที่ของการติดตามรับฟังกันเลยทีเดียว090-292-7444โอ้มื้อนี้มีแต่คนอยากฟังเพลงคลาสสิกเว้ยซาแน่ไว้นำครับเพลงไทยแน่เล่านำนะเพลงเกาแน่ไม่นำสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปตามใจพี่น้องผู้ฟังนั่นแหละเนาะ0902927444ครับเบอร์ดีเบอร์เดิมเบอร์เก้าเบอร์หมานทีพออีเมลสามารถโทรหาบักลาก่อนค่ำนุ่มบอยสุนทรชัยเขามาได้เลยนะครับฟังอยู่จังหวัดไหนก็ส่งแรงใจกันมาทุกคลื่นทุกสถานีคลื่นฮอดใสใจฮอดหันเด้อความผูกพันความคิดฮอดความคิดถึงส่งไปถึงอีพอผมอีเมลผมครับอยากสุขภาพดีนะครับมีปัญหาสุขภาพมีปัญหาร่างกายฮะบางคนบ่อยากออกอากาศบ่อยากออนแอร์ในช่วงเปิดสปอร์ตต้นชั่วโมงเปิดเพลงจังสิล่ะอีพ่ออีแม่โทษได้เออแม่อยากหลังไม่เด้อบ่อยากออกหน้าไม่น้ำมูอันเป็นหยังแม่อยากอายมูอยากอายมูเพิ่นว่า เอาสะดวกใจของอีพ่ออีแม่เป็นหลักนะครับฮะบางคนนี่ก็รีกินลูกผัวคั่วก้นเขาบ่อยากให้กินผัดว่าจักเป็นจังใดดอกเขาบ่อยากให้แม่ยื้อนื้อใดบูบ่อยเอ้ยว่าสัน อาใครโทรมาครับพร้อมจิตพร้อมใจนะครับหรือสะดวกใจสะดวกกายสะดวกเงินในกระเป๋าใครโทรสั่ง090-292-7444 090-292-7444ครับ

ักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมา

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: .75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลชิงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

ขอเชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสุงคามผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายน

กลางคืนชมมหรสพสมโภชฉลองอุโบสถกับหมอลำคณะใหญ่คณะอีสานนครศิลป์ตลอดทั้งคืนสุโขปุญญาสา

วัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sản là xoáng mươn đơ
1: bố mi đó
0: khóp khuôn lê lái khắp ai lệ bần chi bố mân cao hoa lạ ổn mát hồn
1: nhưng mà bố mi đó
0: khóp khuôn lê lái khắp thì ai bố khít đọc gặp hôm
1: bố mên bố khít đọc ai bố mi ngân hề mưng dưỡng đọc
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแล้วมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากะไสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902 7444 0902 7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้บ่คิดดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมทวนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน่
1: มันมี2ก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
2: กะก้อนสีทองนั่นล่ะค่อยแม่นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมื้อเช้านี่0902927444 0902927444หั่นยืนมาให้แม่แน่
1: เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
2: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
3: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายเถอะวะ
1: แม่ใครรักเจ้าเด้อ
2: รักเยอะไหมล่ะลูก
3: บุ๊คเบาไทยเงาๆวะ
1: เออกะนิดนึงอ่ะแม
2: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม
2: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: โอ้ยให้เงาๆเออกระสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
2: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดใดแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
4: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำ1กล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำ1กระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำ1กระปุกน้ำมันนวด1คูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นแน่นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเบียร์เฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำ โปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระใสเซนตราก้อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือค่ากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่090 292 7444 090 292 7444 เบอร์สุขภาพดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้าบ
1: ที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090 292 7444 090 292 7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าดายให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์การน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
6: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการมวลทะลุธงดำเนินรายการโดยผู้บ่าวหน่อยเสียงสำอ่อย

我们以为我是银行。

ไว้ฮอดเงายังย่อเจ้าไว้ที่สูงเด่นโน้ลาอยู่

0: ทรมาสั่งยาค่ะ
1: ได้ครับสั่งอะไรบ้างครับ
0: เอายาบำรุงสายตา1กล่องนะคะ
1: ครับ1กล่อง350บาทเอ้ย650บาทครับ
0: 650บาทนะคะ
1: ได้ครับส่งคุณอะไรครับ
0: คุณเตียงทองเหลาสุวรรณค่ะ
1: เตียงทองเหลาสุวรรณบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
0: บ้านเลขที่37ค่ะหมู่3
1: 37หมู่3ตำบลอะไรครับ
0: ตำบลอุบมุงค่ะ
1: ตำบลอุบมุงอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะ
1: ได้ค่ะเบอร์โทรก็ติดต่อเบอร์นี้นะจ๊ะ
0: เดี๋ยวบอกเบอร์อีกรอบได้ไหมคะ
1: 061 07
0: 094ค่ะเอาอีกเบอร์นึงค
1: ่ะขอเอาอีกเบอร์นึงนะจ๊ะ094จ้ะ
0: 074
1: จ้ะ
0: 4253ค่ะ
1: 4253ทวนนะครับ0940744253นะครับ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ให้ติดต่อเบอร์นี้เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะ
1: โอเคครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีครับดีครับบ้านศูนย์ไทรก้อนคำครับ
2: ฮัลโหลป้าสิจ้างยาเอ็นนวดแม
1: ่ยาหนวดเอาสูตรได้แน่แม
3: ่สูตรเย็น
2: สูตรเย็น
3: สองขวด
2: สูตรเย็นสองขวดไปสั่น
1: เอานวดเย็นสูตรคูสองนวดเย็นสองขวด300บาทครับแม
2: ่จ้า
1: อายังเดี๋ยวบอกยังเงินน้ำบ
2: อบอจะเอานี่มาลองก่อน
1: เอานี่ไปลองก่อนเนาะขอซื้อที่อยู่คุณแม่นะครับส่งคุณแม่อะไรจ้า
2: แม่ทวินทองจัน
1: แม่ทวินนามสกุลทองจันถูกต้องไหมคะ
2: จ้า
1: บ้านเลขที่เท่าไหร่อีแม่
2: บ้านเลขที่74หมู่7
1: 74หมู่7ตำบล
2: ตำบลหนองใหญ่อำเภอหนองกรุงศรี
1: ตำบลหนองใหญ
2: ่อำเภอกาฬสิน
1: ธุ์อำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์เนาะแม่เนาะ
2: จ้า
1: ได้ครับเดี๋ยวลูกไส้จะส่งออกให้มือนี้ยังเร็วกว่าฮอดแม่มืออื่นยังสากกับบ่เกินมือฮื้อเด้อ
2: จ้า
1: จ่าย300ไม่มีบวกเพิ่มนะแม่นะ
2: จ้า
1: จ้าขอบคุณครับสุขภาพแข็งแรงครับอีพ่ออีแม่
2: จ้า
1: จ้าสวัสดีจ้า
2: คันบ่ฮอดมื้อนี้ก็ฮอดมื้ออื่น
1: มื้ออื่นบ่มื้ออื่นกับมื้อฮื้อแม
2: ่จ้าจ้า
1: จ้าจ้าจ้าโอเคครับแม่ทวินครับ
2: จ้า
4: สวัสดีครับบ้านศูนย์ไทยก้อนคำครับ
2: นุ่มบ่อยมันว่าจ้าน
4: ุ่มบ่อยครับผม
2: ช่างยาหนวดแม่สองกล่อง
4: ยาหนวดสองกล่องเนาะแม่เนาะเอาสูตรได้แน่ครับ
2: สูตรเย็น
4: สูตรเย็นสองกล่องส่งคุณแม่ยังครับ
2: คุณแม่บุญรักบุญรักทิพย์สอน
4: แม่บุญรักทิพย์สอนบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
5: 125
4: 125หมู่ที
5: ่หมู่ที่9
4: หมู่9ตำบล
5: ตำบลพ้นสูง
4: พ้นสูงอำเภอ
5: สว่าง
4: สว่างแดนดินจังหวัดสกลนครเนาะเบอร์โทรกับติดต่อแม่เบอร์นี้เนาะ
5: จ้าบ้านดอนเจริญ
4: จ้าโอเคค่ะแม่ลูกจะต้องขอเด้อลูกขออย่ารับสายก่อน
6: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090 292 7444 090 292 7444

0: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกะโอยนังกะโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระสายเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปลอบประโลมผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาเซนทินสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: พรชัยครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับผม
1: อันได้รับแต่ได้ของ
0: ครับได้รับของแล้วเนาะแม่เนาะ
1: จ้าจ้า
0: จ้า
1: จ้าเอาอยู
0: ่จ้าจ้า
1: ก็ตากันมาเองตากันมาทางไ
0: หนคุณหนักครับ
2: จ้าอันแม่อยากได้อันยาหนวดจักสองปุ๊บ
0: ยาหนวดสองปุ๊บเอาสูตรได้แน่
2: จ้าเอาจักสูตรรอด
0: เอาจักสูตรรอดนะแม่เนาะ
2: จ้า
0: ได
2: ้อันแม่ว่าอยากถามอยู
0: ่ถามว่า
2: อันเลขบ้านนั้นศูนย์อยู่กลางไหมฮะ
0: เลขบ้านศูนย์อยู่กลาง109ว่าไม่190
2: จ้า109
0: 109หมู่ที
2: ่10
0: ตำบลโนนหวายอำเภอหนองวัวซออุดรธานีไม่เอายังแน่เกาะ
2: เอายานวดสองปุ๊บ
0: ร้อนกับเย็น
2: อาตร้อน
0: นวดร้อนสองปุ๊บ300
2: จ้าจ้า
0: โอเคครับเดี๋ยวจะแก้ไขให้ครับ
3: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: ครับบ้านคุณให้ก่อนค่ำครับ
1: จ้าย่าตั้งนั่นยาบำรุงสายตานะจ้า
0: บำรุงสายตาย่าจะกระปุกครับ
1: เอากระปุกเดียวก่อนจ้า
0: ครับ1กระปุก650บาทส่งคุณแม่หยังครับ
1: จ้าคุณแม่เพ็ญศรีชัยศรีทา
0: แม่เพ็ญศรีนามสกุลชัยศรีทาบ่แม
1: ่จ้าจ้า
0: บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
1: บ้านเลขที่232หมู่11
0: 2
1: 3 2
0: 2หมู่11ตำบล
1: บ้านหนองเจริญบ่อยที่สุด
0: ตำบล
1: บ้านหนองเจริญตำบลแหวงนาง
0: แหวงนางหมู่11เนาะแม่เนาะ11
1: นี่ยังสดจ้ะ
0: หมู่ที่11เนาะ11เนาะ
1: จ้าจ้าจ้า
0: อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม
1: จ้า
0: ได้ครับเดี๋ยวลูกจะส่งให้ครับแม
1: ่จ้า
0: จ้าสวัสดีจ้า
1: จ้า
0: พี่ครับแม่ส้มโอ
2: จ้าตั้งยาตาแน่บอย
0: เอากี่กระปุกครับแม่ส้มโอครับ
2: เอาอันเอากระปุกนึงละกาวันยานวดอันสูตรร้อนเด้อ
0: สายตาหนึ่งนวดร้อนสองบ่แม่
2: จ้า
0: เป็น950บาทอีแมวยังแถมอ่ะมาหอดพันลูกกระแถมให
2: ้จ้าขอบคุณล่วงหน้าจ้าเอาวันผ้าถุงมันเป็นผ้าถุงจังได๋บ่อย
0: เป็นผ้าถุงผ้าเนื้อดีอยู่ได้แม่ใส่สบายอยู่นะครับแม่เป็นผ้าถุงใส่ปกติมาตรฐานเลยผู้น้อยผู้ใหญ่ก็ใส่ได้ลายไ
2: ทยใส่ไทย
0: ครับ
2: สีเขียวบ้า
0: เอาพื้นสีเขียวเนาะลูกจะบอกว่าผ้าถุงพื้นสีเขียวนะแม่เนาะมีครับมี
2: จ้าจ้า
0: ครับผม
2: สายตานันดีอยู่เพราะว่าเป็นแม่กินนี่กระปุกนี่ที่กระปุกที่สามเลยเนี่ยเพราะว่ามันกินมันเมินออกกันได้ความมันเป็นต่อยังสีมันก็เมินออกมันที่เขาตาดำมาเลี้ยงเขาแม่มันก็เล่นเมินออกยังสีเนี้ย
0: โอ้ลูกคือดีใจแต่วันนี้เนาะมันที่เขาตาดำแล้วมันเมินออกเขาเห็นคือเขาเห็นถึงความแข็งมันมาแม่มันใจเล่นมาบ
2: ัดน้ำตากระเช้าไหลจริงสิแม
0: ่โอ้ยดีใจนะมีแม่ดีใจนะมีแม
2: ่อยู่ได้วางหันสร้างน้ำมันอันนุ่มดิววางหันถ้าได้เมิดอยู่เลยสิสร้างน้ำมันน่ายห่างไงนะ
0: ได้ครับแม่สร้างน้ำไผ่ก็ได้คือกันเวิร์ดครับเนี่ย
2: จ้าสร้างน้ำเมิดคือโคตรละลานน้ำตรงหน้าก็ได้สร้างแล้วน้ำดิวจะสร้างแล้วน้ำน่ายห่างไงเนี่ยมันสองยกสามยกหรือเปล่า
0: ได้ครับแม่ส้มโอเดี๋ยวลูกจัดส่งให้นะแม่นะยังฟังเพลงอย่างบ่ยังฟังเพลงอย่างบ
2: ่เจ้าสาวครึ่งมือนะเด้อเจ้าสาวครึ่งวัน
0: เจ้าสาวครึ่งวันได้ครับเดี๋ยวลูกชายเปิดต่อนี้ให้ครับแม
2: ่สวัสดีจ้าคนรอ
0: ครับแม่สวัสดีครับครับแม่ลำพูน
3: จ้าเอาอย่างหน่อยมันจะกดให้เยอะจ้าอากาศร้อนเด้อ
0: ร้อนร้อนหนึ่งกระปุกย่างเดียวบ่ครับ
3: เอาคู่หนึ่งก็ได้อากาศร้อนเด้อ
0: ร้อนร้อนสองกระปุกนะแม่เน
3: า
0: ะ300บาทนะแม่นะ
3: จ้ะ
0: ได้ครับอีแม่ของแม่ลำพูนเสียมเหลานี่บ
3: ่จ้า
0: อยู่เดิมนะแม่เนาะ
3: จ้าจ้า
0: อีแม่อยากฟังเพลงฟังลำอันไหนบ
3: ่ฟังลำต้นละจ้าม้วนเบิดละ
0: โอเคครับแม่ลูกชายจัดส่งให้ครับ
4: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์0902927444 0902927444

0: วัสดีครับแม่อุ่นปีรกัญญา
1: ทั้งยาเลยจ้า
0: เอายังบัดนี้แม่เอายัง
1: เอายาทวดยานวด2
0: ยานวด2
1: ห้อนเย็น
0: ห้อนกับเย็นเนาะแม่เนาะ
1: จ้ากับกระไซเส้น2นะ
0: นวดดอนเย็นกับกระไซเส้น2บัดนี้ของแถมเอาเป็นหยังแม
1: ่เอาพาคนหนู
0: นวดร้อน1เย็น1แล้วก็กระไซเส้น2เนาะแม่เนาะแถมพาคนหนูเนาะ
1: จ้า
0: จ้าอีแม่แถมผ้าขนหนูเป็น 1,200 บาทเด้อแม่เด้อ
1: จ้า
0: จ้าจ้าเดี๋ยวลูกใส่จ
1: ะได
0: ้อันนี้ส่งออกมื้อนี้นะสิฮอดอีแม่มื้ออื่นนี่แหละครับของเฮาเฮ็ดงานอยู่จ้าเดี๋ยวลูกใส่รีบจัดส่งให้เด้อแม่เด้อจ้าสวัสดีจ้าแม่อุดร
1: จ้ายายเว้าบ่น่ะ
0: ฮะยายเว้าบ่คุณยายเว้าบ่ยายอุดรอยากเว้าบ่อยากเว้านูลูกใส่บ่ได้ครับเดี๋ยวลูกใส่จัดส่งให้เด้อแม่เด้ออยากฟังเพลงฟังล้ำก่อนได้บ่
1: บ่
0: ขอบคุณ
2: ดีครับแม่อรทัยสวัสดีครับแม่อรทัยครับจ้า
3: จังยา
2: เอาอะไรบ้าง
3: ใจตานะกองกระพุกหนึ่ง
2: บำรุงใจอ
3: ยากกระชายเส้นกระพุกหนึ่ง
2: ครับผม
3: เออ
2: 1,100บาทแม่เอาอะไรแถม
3: อย่าโนดสุดร้อน
2: อย่านวดสูตรร้อนนะแม่นะ
3: จ้า
2: จ้าโอเคครับแม่ยอด 1,100 บาทนะครับ
3: จ้า
2: แถมนวดร้อนโอเคครับแม
3: ่จ้า
2: จ้าสวัสดีจ้าแม่อรทัยที่อยู่เดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะแม่นะ
3: จ้า
2: จ้าแม่พี่แม่อยากฟังเพลงฟังล่ำขอได้เด
3: ้อฟังน้ำโมเขานั่นละ
2: ได้ครับแม่ขอบคุณครับจ้าดีจ้าสวัสดีครับบ้านสูงไทยก่อนค่ำครับ
1: ว่า
2: เบอร์ห้าสองเก้าแล้วนะแม่บ่าวบอยครับ
1: สั่งยาตาหน่อยจ้าย
2: าตาแม่เอากี่กระปุกจ้า
1: สองกระปุกจ้า
2: บำรุงสายตาสองกระปุกนะแม่นะ
1: จ้าดูค่าใหม่ดูค่าใหม
2: ่เนาะมันขึ้นซื้อแม่ว่าปวดระวังอาจจะเป็นเบอร์คอร์เซ็นเตอร์มันขึ้นเสียงได้ตัวละ
1: คร
2: ับ
1: บ่าวบอยครับฮะ
2: มันขึ้นแจ้งเตือนว่าอาจจะเป็นเบอร์คอลเซ็นเตอร์ว่าแสดงว่าเบอร์แม่นี่พวก
1: บ่ค่ะโทรทั้งนานเนี่ย
2: จ้าที่แม่เอาอะไรแถมมันมีพัด
1: ผ้าขนหนูจ้า
2: ผ้าขนหนูเนาะส่งคุณแม่อะไรจ้า
1: เอาที่อยู่ไงจ้า
2: จ้าส่งชื่อขอชื่อที่อยู่จ้าส่งคุณแม่อะไรจ้า
1: คุณศิลสมุทร
2: คุณศิลสมุทรนามสกุล
1: เทินสะเกด
2: คุณศิลสมุทรคนสะเกดนะครับ
1: เทินสะเกด
2: เทินสะเกดเหรอครับ
1: เกด64หมู่15
2: เทินเดี๋ยวนะเทินสะเกด764หมู่ไหนนะ
1: หมู่15
2: 764หมู่15ตำบล
1: ตำบลไร่น้อย
2: ไร่น้อยอำเภอเมืองอุบลเนาะแม่เนาะ
1: อำเภอเมืองจังหวัดอุบล
2: โอเคจ้ะโอเคเดี๋ยวลูกจัดส่งให้นะ
1: จ้าๆอยู่ใกล้ๆเนี่ย
2: ครับแม่หนูจันครับ
4: แม่ได้รับเด้อยาน่ะเด
2: ้อได้แล้วเนาะแม่เน
4: า
2: ะ
4: ยาตาน่ะเด้อได้รับบางยานี่ธรรมดานี่ส่งวันข้ามมันต้องส่งวันศุกร์ถ้าเพิ่นมื้อเมื่อวานนี
2: ่จ้าแม่มันอาจจะล่าช้าในช่วงนี้ครับมันหน้าฝนเนาะแม่เน
4: า
2: ะ
4: จ้า
2: แม่ขออภัยหลายๆครับ
4: จ้าบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังจ้า
2: จ้าแม่ขอบคุณครับ
4: นะสวัสดี
2: ครับบ้านศูนย์ไทยก่อนค่ำครับ
5: จ้าบ้าบอยบ่จ้า
2: บ้าบอยครับผม
5: อันสั่งอันสมุอันนั้นน่ะจังบ่กาแฟ
2: กาแฟจากกองครับ
5: กาแฟ4กองจ้า
2: 4กอง 1,000 บาทเอาอย่างอื่นเพิ่มน้ําบ่ครับ
5: บ่จ้าเอาแต่กาแฟ
2: เอาอย่างแถมครับมีน้ํามันนวดมีเสื่อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูมีแก้วกาแฟพร้อมช้อนเลือกได้1อย่าง
5: เอาน้ำมันร้อนก็ได้จ้ะ
2: สูตรร้อนหรือเย็นครับ
5: เย็นจ้ะ
2: สูตรเย็นเนาะได้ครับผมขอซื้อที่อยู่ผู้รับสินค้านะครับส่งคุณอะไรครับ
5: อันแม่แสงเที่ยงธรรม
2: แม่แสงเที่ยงธรรมบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับแม่
5: บ้านเลขที่26
2: 26หมู่ที
5: ่หมู่1
2: หมู่1ตำบลไหนครับแม
5: ่อันบ้านห้วยไร่ตำบลไร่
2: อันบนห้วยไร่อำเภอเมืองอำนาจเจริญมาแม
5: ่จ้า
2: ได้ครับได้ครับเดี๋ยวลูกจะต้องท
5: ำบ้านนี้อันต้องเมื่อใดสิมาพอดจ้า
2: ยังเร็วกับฮอนแม่มืออื่นยังสากับบ่เกินมือฮือเด้อครับเด้อได้รับสินค้าแล้วค่อยจ่ายตังค์เด้อครับเด้อ 1,000 บ่มีบวก
5: อันมานะท่านเพิ่นมาเพิ่นก็สิโทรหาอยู่ตัวเนาะ
2: แม่นเพิ่นสิโทรหาก่อนเข้าไปส่งครับผม
5: เออแม่นเพราะว่ายายอยู่แต่หน้าน่ะนะยายบ่ค่อยอยู่บ้านบ่มีหลายคนมีแต่ตากับยายอยู่หน้าตื่นขึ้นก็มาหน้าจังสินะคันทนโทรหาก็สิได้กลับเขาแม่ทางสินะ
2: จ้าแม่เดี๋ยวเพิ่นสิโทรก่อนเข้าไปส่งอยู่ดอกครับหรือว่าคันเพิ่นสะดวกไปแม่อยู่หน้าอยู่สิถ่ายอยู่ในบ้านบ่หรือสิมาส่งแม่อยู่หน้าจังสิก็ถามเพิ่นก็ได้ครับส่วนมากก็มีแต่ลูกหลานคนบ้านเฮานั่นล่ะ
5: จ้าจ้าจ้า
2: จ้าแม่ขอบคุณหลายๆครับ
5: คร
2: ับสวัสดีครับแม่แสงครับ
6: เสียงจากลูกค้าที่ได้ชิมกาแฟก้อนคำ
7: มันมันมัน
8: หอม
7: หอมหอมอร่อยเนาะ
8: โอ้ยายกินเป็นยังไงกิน
7: กินหอม
8: รสชาติ
7: ล่ะรสชาติดีหวานมันมันมัน
8: อร่อยไหมอ
7: ร่อยมาก
8: แล้ว
6: ก้อนคำคอฟฟี่รสชาติที่คุณต้องลอง
9: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: แด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปากเขตวิสุงคามผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่งแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
2: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้ายายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
2: ยายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำ

0: ะไข่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดยายว่ายายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195 บาทแต่ว่ายายซื้อเป็นคู่คู่ละ300 บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน090-292-7444 090-292-7444 โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
1: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
0: เฮาใส่น่ะมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถือใจนี่น่ะมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของยายเลยละ
1: อืมเอาไล่ไล่บ่ายผมน้องแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ำไล่ให้น้ำ
0: จ้า

ดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระแสเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่บอก

0: ที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเส้นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: กำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
2: ขอนำพาพี่น้องมาพบพ่อกับโฆษกนักจัดรายการหนุ่มผู้เตี้ยต่ำดำแหล่หัวหยองท้องไข่ปากอ้าขาเป๋ตาเขดังบึกจบปริญญาตรีจากสิงคโปร์จบปริญญาโทจากประเทศเช็กจบปริญญาเอกจากฟลอริดาแต่หอดหนาดำหน้าอีเมลเลยบอกว่ากลับมาต่อกอสโนอยู่บ้านเฮาได้เวลาแล้วนักจัดรายการหนุ่มผู้อารมณ์ดีกับช่วงของรายการเฮฮาพาเพื่อนโดยนุ่มดิวกฤตนันท์คนดำคนเดิม

าวแหล่บ้านนาจากคนผู้จบผู้งามคนผู้สวยทั้งน้องบัวแนะนำกันเข้ามาเปิ่นว่าสาวแหล่บ้านนาให้แม่ฟังน้ำเนื้อเด้อว่าสั่นเอาจัดไปนะครับหนึ่งผลงานเพลงมอบตรงส่งไปถึงคุณแม่พิกุลนาคทองแฟนเพลงแฟนรายการนะครับอยู่ทางปูนและครับทางอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูครับกับผู้เบ้าเดียวกระเด็ตนั่นนะครับทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำผู้เตี่ยตำลำแหล่หัวหยองทองไข่ปากอาขาเปีตาเขดังวีเฝ้าจะพูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่แฟนเพลงแฟนรายการในชั่วโมงที่3เบรกที่3ครับ16 นาฬิกากับอีก

0: ู้ที่กำลังรับฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำทุกท่านทุกพื้นที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายจังใดเบาดิวฝากพี่ฝากน้องฝากคุณตาคุณย่าแม่น้ำในเด้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำนะครับสวัสดีครับคุณพ่อจัน
1: เปิดให้ระบบแบบไทยไง
0: สาวไทยเปิงเซิงใบพอเปิดแล้วดิสาวไทยเปิงเซิงก็ได้
1: เปิดแต่ย่ำเลยเนาะวันนี้คือบทฟังเนาะวันคนแต่มาเดี๋ยว
0: เนาะแสดงบาว่าได้เปิดวิทยุฟังตัวนี่เน
1: าะคนแต่มา
0: ฮอกกามาตีหรือว่าจังได
1: เนี่ย
0: จัดไปเรียบร้อยแล้วได้พอสาวถ่ายเปิงเซิงก็ได
1: ้ครับ
0: ครับผม
1: อันแนวทรงได้เฮ็ดให้บ่ล่ะสร้างมือเซานี่แม
0: ่นะครับอีพอสร้างมือเซานี่ติ
1: เมียนว่ากาแฟซึ่งเหมือนเปียกกล้องไหม
0: ขั้นว่าสั่งเมื่อเช้านี่ก็จัดส่งไปแล้วและอีพอ
1: บอก
0: ครับผม
1: เจ็ดมาให้แบบนี้เขาแบบนั้น
0: เหรอเจ็ดจัดเรียบร้อยเลยได้คุณพ่อครับสั่งเมื่อเช้านี่ก็จัดส่งไปเรียบร้อยแล้วครับผมเนี่ยไปใส่ละบานี
1: ่อ้าวสั่งมากกับสีขาว
0: นะครับโดนปันใดกับสีขาวเนาะอีพอเนาะ
1: ไปหาเที่ยวดงพ่อมแต่มา
0: ไปหาเลาะเล่นเลาะเที่ยวไปหาผู้สาวเบื่อเลยวะยังไง
1: แมน
0: โอ้ยของแถวคนผู้จั่วผู้งามคนผู้รอก็เป็นจังสี่แล้วเนาะไอ้ปอเนาะ
1: เป็นยังไม่ได้ผ้าห่มผืนใหญ่ๆเลยมาตุ่มเที่ยวเดี๋ยวมาตุ่มผู้สาวนอนน้ำเนี่ยวะ
0: เบื่อของแถวหลีเนาะกาแฟ8กล่อง 2,000 บาทแถมผ้าห่มมาติแห้งไก่เสียหอดย่ำหนาวแล้วเนาะไอ้ปอเนาะแน่ไปใส่ละบ้านี่เอาขอบุญขอบคุณนะครับคุณพ่อจันด้วยนะครับผมครับผมครับผม
1: สุขๆกันมาเด้อให้ทั้งแก่สมหวัง
0: สาธุครับ
1: คุณไก่ที่นาหนาวมากล่ะ
0: ครับผมครับผมนะครับขอบคุณครับนะครับขอบุญขอบคุณนะครับคุณพ่อจันหมุนวงนะครับอีพ่อได้สั่งซื้อกาแฟ8กล่องกับนายห่างเฮานะครับมื้อเช้านี่ของชํารวยคุณพ่อว่าขอเป็นผ้าห่มเด้อว่าซั่นมันใกล้สิฮอดย่ำหนาวแล้วเนาะคนปูรอคือว่าแล้วแห้งเฒ่าเป็นแห้งรอเปิ้นว่าไปหาเล่นน้ำผู้แสกผู้สาวผู้แล้วเนาะอีพ่อขอให้น้องคนดี090ครับ292744ครับ0902927444ส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่กันได้คุณตาคุณยายเอ๋ยอายน้องนุ่งลุงป่านาอาครับผู้ที่กำลังรับฟังสถานีวิทยุนาคาบานสมุนไพรก้อนคำทั้ง20คลื่น20สถานีที่กำลังออกอากาศไปพร้อมๆกันนะครับเมืองนอกก็ฟังได้เมืองไทยก็ฟังดีคุณพ่อคุณแม่ครับขั้นว่าผู้ใดสุขภาพร่างกายบ่ดีโทรมาหาทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำได้เลยครับอีกหนึ่งผลงานเพลงคุณแม่เปิ้นว่าฝากใจไปอเมริกาเปิ้นว่า

0: คำว่าหักจากปากอายอาคาให้ตายกับบ่มีเปลี่ยนถึงปีเดือนสิเคลื่อนใหญ่แต่ใจอายบ่เปลี่ยนนำบ่ลืมคำที่เคยเว้าหักสองเฮาที่เคยว่าอายบ่ป๋าปล่อยทิ่มให้มันห่างแต่อย่างใดอย่าอยู่อเมริกากับอเมริกาอายก็ยังหักคือเก่าคือเดิมได้ล่ะเอ้ยขั้นว่าคนมันหักกันแล้วแม่นสิอยู่ฝากฝ่าคนละเขตจังหวัดก็บ่มีอีหยังมาตัดเหยื่อใหญ่ให้ใจเบี้ยวถ้าใจดวงเดียวไกลหรือไกลบ่มีไผมาเพิ่มเติมหักบ่ลืมหักแต่อีลาผู้เดียวกะตีไอ้กะเต็มส่วนรักซีแจ๋เนี่ยละไว้น้อหรือว่าความหักแท้ต้องไปสูตรด้วยเวลาปรารถนาแห่งหัวใจแม่นอยู่ไกลก็คือไกลอาสิอยู่เหนืออยู่ใต้อยู่กรุงเทพกรุงไทยหักแท้อยากเปลี่ยนอื่นทุกวันคืนคืนหัวเจ้ามีเรื่องอันใดก็ยังมาเล่าสู่กันฟังเสียแล้วน้อฝากใจไปอเมริกาครับ
1: มาคนดีทุกนาทีอาย
0: จากแฟนเพลงแฟนนะรายการนะครับคุณแม่เปิ้นได้แนะนำกันเข้ามาว่าฝากใจไปอเมริกาให้แม่ฟังน้ำเลยด้วยว่าสันขอบบุญขอบคุณหลายๆครับคุณแม่ที่แนะนำผลงานเพลงกันเข้ามาเพียงเก่าเพียงใหม่นะครับเพียงสาวเพียงใหม่ศิลปินที่ท่านชื่นชอบหมอลำที่คุณประทับใจเปิดได้ทุกเพลงเปิดได้ทุกค่ายไม่จำกัดเพลงไม่จำกัดค่ายครับ
1: คนลาวคนมีน้ำใจหักภัยจริงใจเต็มที่
0: เบอร์อารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดีเบอร์ที่เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้0902927444ครับ

างไปสวรรค์มั่นหกทางไปนรกมั่นเปลี่ยนเพื่อนว่ามองเทมั่นหกหกกับมนเข้าไปปัดได้แต่เหยียบตายตอนนี้เนาะมันป่ายาฆ่าตอนเนี้ยยาฆ่ากันยาฆ่าเขาเผาแล้วออกมาได้โอ้ยเจ้าของให้เจ้าของหน้ากับบ่ตัดหญ้าแน่เนาะรอดตายจังไห้ฮ้อหรือว่าบ่สะเจ้าของหน้าเป็นสาวโสดบ่เนาะเนาะบ่มีลูกบ่มีผัวบ่หรือว่าจังได๋เนาะปลากะหลายหลายดอกน้องนี่ก็ได้ปลาตัวอื่นยังบ่จ้าปลาควายก็มีแต่ตัวใหญ่ๆนี่เดี๋ยวเนี่ยบ่นั้นมีแท้แล้วปลาควายนะครับมนต์ปลาหญ้าค่ะแค่หยิบเอามาฝากเอามาต้อนนะครับคุณตาคุณยายเอไอไอน้องนงลุงป้านะปู่ตีกำลังรับฟังทางสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก่อนค่ำทุกท่านทุกพื้นที่กับผู้บ่าวเดี่ยวกฤตนันท์ครับทีมงานบ้านสมุนไพรก่อนค่ำยุ่งป่านนี้เจ้ายังหมดยังพาตั้งจิตมาแต่กระไรตั้งใจมาจากบ้านพูลามาดำเนินรายการมาเปิดเพียงมวนเพียงพลอสู่พี่สู่น้องสู่หากคุณตาคุณยายเอไอไอน้องนงลุงปานะอาให้ได้ฟังกันอยู่มังนี่ตรงนี้ครับอยู่กับพี่กำนองในชั่วโมงที่3เบรกที่3จังไดเบาดิวฝากพี่ฝากน้องฝากคุณตาคุณยายไว้นำในเด้อนะครับผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายสนอกสนใจนะครับอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อยากจะสั่งซื้อสินค้าก็โทรกันเข้ามาได้เลยครับชีวิตคนเฮามักมือนับมือสั่นบ่มีวันสิขึ้นนมเพิ่นว่าธรรมดาไก่กลมบ่มีมือสิปงหางแต่ละวันนะครับกะสิบ่วางจากการเกิดแก่เจ็บตายอายุหลายยืนยาวกะเราตายคันถึงมือปากคอนี่เอ้ยตายน้ำปลาเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญได้ละเนาะอีปอยแม่คันว่าสุขภาพดีสิไปใส่มาใส่มันกะบ่ได้ยากมันกะบ่ได้ลำบากเพิ่นว่ามนุษย์เราเอ๋ยเกิดมาทำไมนิพพานมีสุขอยู่ใหญ่มิไปเพิ่นว่าตัณหาหน่วงหนักห่วงชักหน่วงไว้ฉันไปไม่ได้ตัณหาผูกพันที่เพิ่นเว้าที่เพิ่นว่า

0: ทั้งไหนก็ฝากไว้น้ำเนรนะครับผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟนะครับไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรบำรุงสายตายากระใสเส้นน้ำมันนวดสูตรร้อนสูตรเย็นน้ำมันเขียวและก็สบู่นะครับทั้งอาบน้ำและก็ล้างหน้าฝากคุณตาคุณยายไว้น้ำเนรนะครับผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: ตั้งหกอีลียุ่งปากนี้เจ้ายังหมดยังผ่าปากหิงเลยสมน้ำนา
0: สนอกสนใจนะครับผลิตภัณฑ์ตัวใดโทรมาหาบ้าดิวได้เลยเบอร์เก่าเบอร์เดิมเบอร์อารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดีนะครับเบอร์ที่เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ครับ090 292 7444ครับ

ค่ะเมียมุ่นโยตายก็เลยได้แต่ฝันเดียวเดียวเนี่ยแต่กันเตกี่ไปหลี่ยุใสเนาะผู้สาวเนาะสมัยอายยังโสดแต่กันเตกี่แม่คือมาพอย่ำอายมีเมียแซนเด

0: ันติได้เนี่ยฮะคือซื้อๆได้เถอะโย
1: ครับผมบ่เหี่ยวดอกคออันพูนไปส่งน่ะเสียงคนเด้อเรานั่งอยู่ต้นไม้หักล้มหักแปลงหักล้มหักแปลงนาเลี้ยงแอ้มแม่อยู่พุ่นส่วนลูกจันทร์เนี่ยบ่ทันได้สีแฉวเพราะเหี่ยวดอกคอลูกสิกินข้าวพุ่นละเที่ยงพุ่นละ
0: บ่กินก็เพราะว่าดอก
1: ปากกูให้มันแล้วก่อน
0: พากันเฮ็ดไปซั่นอันนั้นเด้ล่ะนั่งอยู่นั่นบ่กินแต่ข้าวอ่ะ
1: บ่อยากก
0: ็เอามาส่งคือสิหายแท้คือบ่อยากแห้งแท้ข้าวเด้เนี่ยหิมาหิมาหิมากินลูกหิมากินแล้วเจ้ามีแห้งซะก่อนก็ได้ตัวใจเย็นๆซะก่อนก็ได้ตัว
1: แม่นเฮ็ดหยังอยู่อยู่บ้าน
0: โอ้ยมันก็ยากหลายอันหลายแนวแต่ตัวทางบ้านทางเฮือนแม่ภาระทางบ้านมันยากกว่าทางทุ่งเด้มันเวียกหลายหน่าพอกะจังมาสวยส่วนอีนั่งผาค่ำนั่นมันไปตลาดนั่นเด้ลูกคำพ่วงมันก็เจ็บท้องห้องอ้อยอ้อยหากร่มหากแดงอยู่พอก็เลยเฝ้ามาสันดอก
1: ยากหลายก็ต้องบ่ตายเบิดกำแล้วเนาะ
0: เฮาได้ห่อกับยังละมากินเขาก็เหมือนกันเอามีตั้งแต่แก้วเขากับแก้วจังไหนสิมาทรงเพิ่นเปลี่ยนกันมันก็มีตามมีตามเกิดนั่นเนาะมีจังไหนก็เอามาจังสั้นล่ะ
2: สงสัยเด้คุณพ่อเคยจานผู้บ่กินเขาเดี๋ยวเห็นเฮาเอิ้นมาใส่ได้ถ้าจานผู้ใหญ่ย้อนขี้แมวมันเฮ็ดเป็นบ่เป็นตาโอ้แล้วปลายเสียงคิดสงสัยแนวหนึ่งหรือลุงจันเพิ่นหูเรื่องน้ำเฒ่าแม่จอมสีมีแผนการทำลายไปเคยยอมแพ้ตาเหลียวแลกระติบเผาหิวพ่อพ่อพ่อแต่แก้ว
0: เขากินสรุปกินซะ
2: หรือพ่อเฒ่าเอาขี้แมวหรือแม่เฒ่าห่อขี้แมวทำทำ

0: ก็เพชรนั่นแหละแก้วแม
1: ่ปลาแดกบ่มีผู้จังบ่ใส่จักก่อนแห
0: มมันก็บ่มีแล้วจังสิบ่มีมาใส่มาก็มีมันก็บ่ยากเด้ล่ะไปหาปลามื้อวานมันก็บ่หมานแหปันแม่นแหผู้เฒ่ามันก็เลยบ่ได้ซั่นดิ
1: โอ้ยอดอย่ามาหยอกมาเยอะได้โถเฮ
0: ้ยหยอกเฉยอีหยังโดนสิเฝ้ากินเก่านั่นเป็นหยัง
1: พอกระซางมันถ้าพอลูกบ่ถือโคตรกดเครื่องดอกเป็นจังได๋กะแต่ว่าเอาจังสี่เนาะพอเนาะ
0: แม่
1: อ
0: ่ะ
1: อันกินข้าวกับแก้วนี่มันบ่แล้วดอก
0: จะจมหลายแม้กินกับหยังก็กินตามมีตามเกิดนั่นตัวคือว่าเป็นศีลสังท้องเรียกเอาปัวปลาผู้เป็นหยังแค่นบ่เรียกเอามาปีกไม่กี่เกี้ยน
1: เว้าความเก่ามันเล่าผิดกันเพิ่นว่าเด้อให้เซาเว้าซะเอาจังสี่ซะลูกว่าดีไปต้อนุกเถาเว้ยไปต้อนุกนั่นแหละพ่อ
0: ไปต้อนุกหยังนั่นนี
1: ่เอาลูกของมินแต่เขาเจ้าซาเนาะว่าเฒ่าพ่อนี่เป็นคนอืดนกเก่งที่สุดในหมู่บ้านบ่แม่นติ
0: เฮ้ยไปใครเนี่ยอยู่ตั้งแต่กี้เดี๋ยวนี้มันก็ห่างโดนจักสิเก่งหรือบ่แล้ว
1: คันเก่งมันก็สิคือเก่านั่นล่ะพ่อไปไปไปหานกมาแล้วเอาไปปิ้งสู่ลุงจานกินพุ่นเพิ่นทันได้กินข้าวเด้
0: ไปเตรียมตัวไปซั่นไป

ธรรมดาให้มันก็ดังกันเอ้ยโดยดามนอกจากหูพุทโธผู้เป็นตัวทางมุมพระบ่อล้มผู้ยิ่งใหญ่เดือยาพอหนีกิเลสของไฟไกลจากบังมีกวงควันถอนกวงลัทธาส่วนว่าคนเฮานี่มีแต่ตกตัวข้างบนลิ้มปังบังอบายบ่ได้กายทะเลหลวงบ่ลวงไหลไฟหอนหุงนี่ก่อนเช้าเสื้อผัวลืมเมียแม่ลืมลูกมีกองทุกห่อห่มพันบางใบก่อความลาลูกพุ่มไว้แต่ต้นจนกระทั่งถึงปลายมนุษย์ภายชมผู้ที่อยู่ในภูมิพื้นละบ่มีหวังสิลอยขึ้นเมืองจะถูกบ่อนคนสาและนิพพานังบ่มีหวัง

0: lana. พี่น้องเอ๋ยด้วยความเจ็บใจแค้นกินขี้แมวได้เสียเปรียบกินขี้แมวของแม่เฒ่ากินแก้วเพชรของพ่อเฒ่าบักเสียงเบายางบ่อายกินง่ายแล้วเลยพากันลวงใหญ่ไปต่อนกในดอนพอคำนี้ท่านอยู่ทั้งปลายใหม่เป็นแนวหลอกขันผู้ใส่นกต่อล่อพ่อเฒ่าแก้ผ่าไปขันถ่าอยู่เพิ่งบักเสียงกลับมาบ้านทั้งคำนี้หมดแดงยองเกือบเป็นตอกต้นไม้ค้างใจแค้นให้ลูกเขยมาบัดนี้ขึ้นมาเขยประตูแย้มข้างกองสีได้ถ่าอยู่ค่อยฟังดูดอกฝ่าบ่อล่ำซ่าเรื่องนิทานสหฟังจากแม่กองสีได้แล้วผู้ครับ
1: มาบัดนี้เสียงโอยข้างเสียงห้องมองดูก็เลยแมนโอ้ยเห็นแต่เท่าคำมีแลนเห็นเล่าเปล่ารีบร้อนในตอนนี้แมนอียังเบิ่งเล่าตาตีตังทั้งเปล่าแล่นมากลัวตายทั้งเล่าโอ้ยเล่าข้า

0: แม่ก็นั่งก็ได้นั่งค่อยๆเอา
1: ก็เลยเป่าออกบานท้องยันสั้นยุยกยุกสักกะซึ้งหอบปานกตกกะใจอีหยังหอพอคำมีเอ้ยคือบอกเคยเห็นพ่อเล่านี้ตายทั้งยันสั้นเจ้าเป็นหยัง

0: โอ้ยานอาจารย์ข้ามีเป็นอีหยังเจ้าจะห่องห้อยห่องไหวมาเป็นหยังที่สั่นเจ้าเป็นหยังเป็นหยัง
1: เขาเขาเยอะไม่ค่อยตกพกไม่ตาย
0: เป็นหยังถัดไปทงมากว่ามีหนาหรือจักเถื่อเป็นยังมาซ้ำแต่ฮะน่ะเป็นยังเป็นยังจะเป็นยัง
1: เดี๋ยวเบิ่งมันเป็นยังเดี๋ยวเบิ่งกระทั่งมัน
0: เพราะว่าน่ะ
1: ทั้งไตข่อยนี่เป็นยังเขาจื้ออยู่พุ่นน่ะ

0: มันเปียปดตลอดหมดแดงนอง
1: เฮาสิตายบ่เห็นฮอดข่อยหมดแดงซั่นบ่ไปนั่งจุให้มันยองซั่นบ
0: ่ทำไมอยากอายเมียแท้น้อฮึ
1: เจ้าไปเฮ็ดแนวใด
0: เอาอย่ามาใส่ข่อยเนี่ยเฒ่า
1: เฮ็ดไปผัวแนวข้างใต้น้ําเจ้าข่อยบ่ผัวนะ
0: ผัวโลดของเจ้าล่ะ
1: เจ้าเป็นหยังออกข่อยฟังคักๆเติ้นน่ะ
0: อันหมดแดงยองมัน
1: อันฮู้อยู่ว่าหมดแดงบ่เบิ่งซั่นบ่บ่มีตาซั่นบ่
0: โอ้ยเฒ่าเอ้ย
1: ไปเฮ็ดอีหยังจะให้หมดแดงยองมัน
0: เสียรู้มันอีกแล้วล่ะ
1: เสียรู้หยัง
0: ไปต่อหนู
1: ม
0: ันไปปีนขึ้นกกไม้มันก็ไปตัดน้ำโพทางไตปล่อยหมดแดงมาใส่มันก็ไตลืมๆไปยองลงก็ลงบ่ได้จับเหมือนตกตายจังวะ
1: ผู้ใดเอาหมดแดงไปเฮ็ดแนวนั้นนะ
0: นี่มันสิแม่นผู้ใดมันก็แม่นบักเก่านั่นแล้ว
1: บักใดบักเสี่ยง
0: นั่นล่ะ
1: โอ้ยหาหยังพ่นเลยอุ้ยยังเข่ายิงซัวเนาะ
0: มันสิตายย้อนอีหลีนะ
1: เพียร์2ยังบ่แล้วยังว่ามี3 4 5ต่ออยู่เฮ้ยจะแม่นเจ้าบ่มีหัวบ่มีสมอง
0: เฮ็ดจังได๋ข่อยจังสิชนะมันจักเทียเรา
1: เป็นแนวนี่เจ้าสิเสียเปรียบมันอยู่หมดสิไปไปหาหวานหายาได้อีหยังแล้วเปาะมันหยังอยู่คือเสียงมาเสียงแบบพี่ได้ฮอดแล้วมันหยัง
0: บ่หมานจักเม็ดดอก
1: เม็ดอีหยังก็จัดอยู่ในกำมือนั่นไม่ค่อยเบิ่งกันน่ะ
0: บ่ได้นกน้อยตายตัวนึงเฒ่าเอ้ยหมดแดงจ่อยุ่มๆอยู่พะเนียดไปก็เลยถือมานำซั่นดอก
1: ถือมาเฮ็ดแนวใดล่ะนกน้อยใกล้สิเน่าแล้วบ่แม่นสิ
0: เดี๋ยวนี้ข่อยคิดมานำทางน่ะข่อยสิว่าเฮ็ดจังซี่ซั่นเด้ข่อยว่า
1: เฮ็ดหยัง
0: ว่าสิเอิ้นอีผาคำออกมานั่นให้มันนำนกน้อยโตนี่นั่นไปให้ผัวของมันแต่งอยู่แต่งกินข่อยเกลียดข่อยสูญให้ลูกเคยข่อยเกลียดสูญให้ลูกเคยนี่กิ่งเงินมันพร้อมหน้าเพียงตากันสุคนสิขาพอตายสิขาพอตาย
1: เฒ่าเอ้ยตะบัดเอากันมาข่อยก็ฮอดแต่เห็นเจ้าฮอดดีมือนี่ล่ะเอาจังซั่นสิเฒ่าให้อีผาเข้ามันไปเฮ็ดอยู่ตู้กินให้บ้านเมาเพิ่นอิ่มเบิดซั่นบ่
0: ก็จังซั่นล่ะกันมันเฮ็ดบ่ได้ก็สิไล่เมียมันหนีนั่นล่ะ
1: มุ่นมาไหวมันจักแนว
0: มุ่นบ่ให้จักแนว
1: มันหนีเฒ่าสิให้ข่อยผู้เดียวว่าที่เฒ่านี
0: ้มอบไปเจ้าผู้เดียวเปิดสวนผู้แนวเลย
1: เอิ้นมากทําไมเฒ่าเอิ้นลูกเจ้าก็มากค่ะแม่
0: พาคําเบยออกมานี่เร็ว
1: ยังพ
0: ่อไปนอนหลับทับทิพย์อยู่ไสลูกเต้าเด้อฮะ
1: บ่ได้นอนดอกพาเฮ็ดเปียกอยู่มีหยัง
0: ดูเฮ็ดจังซี่มันสิท่านครูท่านกินท่านบ้านเมืองเพิ่นเด้อ
1: โหจานจานคํามีเป็นอีหยังเจ้าจังห้องห้อยห้องไหว้มาเป็นหยังคือซั่นเจ้าเป็นหยังเป็นหยัง
0: เฒ่าเฒ่ายับเป็นข่อยตกพกไม้ตาย
1: เป็นหยังกันไปทงมาบ่มีหน้าหรือจักเทื่อเป็นหยังมาซั่นแต่ฮั่นน่ะเป็นหยังเป็นหยังจะเป็นหยัง
0: เดี๋ยวเบิ่งมันเป็นหยังเดี๋ยวเบิ่งทางนั้นทางไตไปนี่เป็นหยังเฒ่าคือจื้ออยู่พุ่นน่ะ
1: แม่อย่ามามาเป็นซั่นน่ะเบิ่งแต่ฮั่นน่ะ
0: มันเปียปดตลอดหมดแดงนอง
1: เฒ่าสิตายบ่เห็นฮอดข่อยหมดแดงซั่นบ่ไปนั่งจุให้มันยองซั่นบ่
0: ทำไมอยากอายเมียแท้น
1: ้อเจ้าไปเฮ็ดแนวใด
0: เอาอย่ามาใส่ข่อยเนี่ยเฒ่า
1: สิให้ข่อยผัวแนวข้างใต้น้ําเจ้าข่อยบ่ผัวนะ
0: ผัวโลดของเจ้าล่ะ
1: เจ้าเป็นหยังออกข่อยฟังคักๆเติ้นน่ะ
0: อันหมดแดงยองมัน
1: อันฮู้อยู่ว่าหมดแดงบ่เบิ่งซั่นบ่บ่มีตาซั่นบ่
0: โอ้ยเฒ่าเอ้ย
1: ไปเฮ็ดอีหยังจะให้หมดแดงยองมัน
0: เสียรู้มันอีกแล้วล่ะ
1: เสียรู้หยัง
0: ไปต่อหนู
1: ตอน
0: มันไปปีนขึ้นกกไม้มันก็ไปตัดน้ำโพทางไตปล่อยหมดแดงมาใส่มันก็ไตลืมๆไปยองลงก็ลงบ่ได้จับเหมือนตกตายจังวะ
1: ผู้ใดเอาหมดแดงไปเฮ็ดแนวนั้นนะ
0: นี่มันสิแม่นผู้ใดมันก็แม่นบักเก่านั่นแล้ว
1: บักใดบักเสี่ยง
0: นั่นล่ะ
1: โอ้ยหาหยังพ่นเลยอุ้ยยังเฒ่ายิงซัวเนาะ
0: มันสิตายย้อนอีหลีนะ
1: เพียร์2ยังบ่แล้วยังว่ามี3 4 5ต่ออยู่เฮ้ยจะแม่นเจ้าบ่มีหัวบ่มีสมอง
0: เฮ็ดจังได๋ข่อยจังสิชนะมันจักเทียเรา
1: เป็นแนวนี่เจ้าสิเสียเปรียบมันอยู่หมดสิไปหาหวานหายาได้อีหยังแล้วเปาะมันหยังอยู่คือเสียงมาเสียงแบบที่ได้ฮอดแล้วมันหยัง
0: บ่หมานจักเม็ดดอก
1: เม็ดอีหยังก็จัดอยู่ในกำมือนั่นไม่ค่อยเบิ่งกันน่ะ
0: บ่ได้นกน้อยตายตัวนึงเฒ่าเอ้ยหมดแดงจ่อยุ่มๆอยู่พะเนียดไปก็เลยถือมานำซั่นดอก
1: ถือมาเฮ็ดแนวใดล่ะนกน้อยใกล้สิเน่าแล้วบ่แม่นสิ
0: เดี๋ยวนี้ข่อยคิดมานำทางน่ะข่อยสิว่าเฮ็ดจังซี่ซั่นเด้ข่อยว่า
1: เฮ็ดหยัง
0: ว่าสิเอิ้นอีผาคำออกมานั่น ให้มันนำนกน้อยโตนี่นั่นไปให้ผัวของมันแต่งอยู่แต่งกินคอยเกลียดคอยศูนย์ให้ลูกเคยคอยเกลียดถึงศูนย์ให้ลูกเคยนี่จริงเห็นมันพร้อมหน้าเพียงตากันสุคนสิขาพอตายสิขาพอตาย
1: เฒ่าเอ้ยตะปัดเอากันมากคอยกะฮ้อตะเห็นเจ้าฮ้อดีมือนี่ล่ะเขาจังสั่นสิเฒ่าให้อีพาเขามันไปเฮ็ดสู้อยู่สู้กินให้บ้านมากกว่าอิ่มเบิดกันบอก
0: ก็จังสั่นล่ะกันมันเฮ็ดบ่ได้ก็สิไล่เมียมันหนีนั่นล่ะ
1: มุ่นมาไหวมันจักแนว
0: บ่ให้จักแนว
1: เจ้ามันหนีเสียเฒ่าสิให้ข่อยผู้เดียวว่าที่เฒ่านี้
0: มอบไปเจ้าผู้เดียวเปิดสวนสู่แนวเลย
1: สุดหัวเอ้ยเอิ้นมากแม่เฒ่าเอิ้นลูกเจ้าก็มากค่ะแม่
0: พาคำเว้ยออกมาหนีเร็ว
1: ยังพ่อ
0: มันไปนอนหลับทับสิบอยู่ใส่ลูกเต้าเดี๋ยวหา
2: บ่ได้นอนดอกขาเฮ็ดเปียกครูมียัง
0: รู้เฮ็ดจังซี่มันสิท่านครูท่านกินท่านบ้านเมืองเพิ่นเด้อมึงเบิ่งได้เป็นหยังนี่แม่หยังกูเปียผู้จื้ออยู่นี
1: ่เอ้าเจ้าสิเอามาให้ข่อยเบิ่งจังได๋ของจังซี่ก็อยู่กับลูกกับเมียเจ้าทั้งตัวข่อยเป็นลูกสาวก็สิเบิ่งของผัวข่อยเพิ่นแล้วเฮ็ดได๋ก็สิเบิ่งของพ่อได้เนาะเอ้ยแต่อยากอายให้อีพ่อมันเป็นหยังมันคือเป็นจังซั่น
0: มดแดงแล้วยองมัน
1: เจ้าไปเฮ็ดหยังจังให้มดแดงยอง
0: กินสิลาบสิก้อยสิปิ้งสิกี้สิเฮ็ดแนวใดก็แล้วแต่หัวคิดหัวหาผัวของมึงกันเฮ็ดแล้วนั่นให้ไปแก่พี่น้องเมิดบ้านเมิดเมืองเฮานี่ให้ได้ผู้ละถวยผู้ละถวยคันมันเฮ็ดบ่ได้ผู้สิไล่มันหนี
1: เป็นจังไหนล่ะอีนางล่ะอีหน้าอูทู่อีแม่บอกก็นอนสอนบ่ได้พอเว้าได้ยินไปฟ้าวเอานกหน่อยไปเฮ็ดกับผัวให้มันสู่บ้านสู่เมืองเขากินมันอิ่มอันว่าสัตว์มุ่นมั่งแนวไหนสิบ่ได้จักแนวคือพ่อว่าน่ะเป็นจังได๋
2: เฮ็ดจังได๋สิเฮ็ดใจพ่อก็อือถีดเว้าเนาะ
0: ก็แล้วแต่ความสามารถของผัวมึงแล้วเว้ย
1: บอกมันเฒ่า
2: ฟังคำจาบิดาไทยปานไปเฒ่าต้นมาเตือได้ฟังแล้วบ่น่าเชื่อใครได้นูเฮ็ดได้บิดาไทยกะตั้งจาน้อพ่อเออพ่อเอ้ยพ่อบ่แม่นบ่ก็แม่นบ่าพ่อเล่าวายแกงนกปั่นให้ลุงเอาอาดอกตัวไปไทบ้านพ่อเล่ามีแผนการสิลองคุ้มเคยต้นรถต้นเด้จันคู่สัวตั้งแต่ไม่น่าชัวเล่าก็ยังบ่ฮู้จันคู่เบาเฮ็ดจังได๋บ่แม่เออพอละว่ากันไปเฮ็ดก็ได้ทั้งมาให้นะสวนมรดกทั้งมวลมาแบ่งปันดอกพ่อน้อยสงสารเด้อนกผัวข่อยพ่อจันมีฝนเก่งใสอบหวยผู้เป็นลูกเคยใหญ่

0: ไปเป้าไปเฮ็ดคือพร้อมว่าน่ะ
1: หาของหาปลาเป็ดตัวเนาะแม่อึดหิดเก่ากระโดด
0: มันบ่หาดอกแน่มันมีจังเว้าไปไป
2: ตอนนี้แล้วคุณพอเคยจันผู้ดูงานสร้าง
3: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อ

0: ้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: 2-942-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

เชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสุงคามผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช

และกลางคืนชมมหรสพสมโภชฉลองอุโบสถกับหมอลำคณะใหญ่คณะอีสานนครศิลป์ตลอดทั้งคืนสุโขปุญญศาสตร์

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sản ở xóm mươn đơ
1: bố mi đó
0: khọp khuôn lê lái khắp ai lệ bần chi bố mân cao hoa lạ ổn mát ruột
1: nhưng mà bố mi đó
0: ขอบคุณได้หลายครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: ก็ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเลยว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแล้วมันสิได้เงินนั่นฟ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากะไสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090-292-7444 090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมฟ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้บ่คิดดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมควรออเดอร์ซื้อ
1: แล้วไป
2: บักลาเอาสบู่ก้อนครับสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมี2ก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
2: กะก้อนสีทองนั่นล่ะค่อยแม่นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่090-292-7444 090-292-7444หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
2: เออขอบใจเด้อลูกเด
3: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายเถอะวะ
1: แม่ใครรักเจ้าเด้อ
2: รักเยอะไหมล่ะลูก
3: บุ๊คบ่าวไทยงาวๆวะ
1: กะนิดนึงอ่ะแม
2: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: กูเอาเจ้าสันได้บ่แม
2: ่มึงจะจงไว้รักใคร
1: บ่าวไทยงาวๆกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
2: ต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าแม่นมึงบอกฮักกูบัดใดแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
4: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไซเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวด1คูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นแน่นเลือกของแถมได้2ชิ้นเพราะว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเบียร์เฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำ โปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระสายเซ็นตราก้อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคักกันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้าบอก
5: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าดายให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
7: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการมวลทะลุธงดำเนินรายการโดยผู้บ่าวหน่อยเสียงสำอ่อยบอยสุนทรชัย

0: ะโทรมาสั่งยาค่ะ
1: ได้ครับสั่งอะไรบ้างครับ
0: เอายาบำรุงสายตา1กล่องนะคะ
1: ครับ1กล่อง350บาทเอ้ย650บาทครับ
0: 650บาทนะคะ
1: ได้ครับส่งคุณอะไรครับ
0: คุณเตียงทองเหลาสุวรรณค่ะ
1: เตียงทองเหลาสุวรรณบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
0: บ้านเลขที่37ค่ะหมู่3
1: 37หมู่3ตำบลอะไรครับ
0: ตำบลอุบมุงค่ะ
1: ตำบลอุบมุงอำเภอหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีเนาะ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ได้ค่ะเบอร์โทรก็ติดต่อเบอร์นี้นะจ๊ะ
0: เดี๋ยวบอกเบอร์อีกรอบได้ไหมคะ
1: 061
0: 07เอ้ย094ค่ะเอาอีกเบอร์นึงค
1: ่
0: ะ
1: ขอเอาอีกเบอร์นึงนะจ๊ะ094จ้ะ
0: 074
1: จ้ะ
0: 4253ค่ะ
1: 4253ทวนนะครับ094074253นะครับ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ให้ติดต่อเบอร์นี้เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะ
1: โอเคครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ้านศูนย์ไทรก้อนคำครับ
2: ฮัลโหลป้าสิจ้างยาเอ็นนวดแม
1: ่ยาหนวดเอาสูตรได้แน่แม
3: ่สูตรเย็น
2: สูตรเย็น
3: สองขวด
2: สูตรเย็นสองขวดไปสั่น
1: เอานวดเย็นสูตรคูสองนวดเย็นสองขวด300บาทครับแม
2: ่จ้า
1: อายังเดี๋ยวบ่เอายังเงินน้ำบ
2: ่บ่จะเอานี่มาล่องก่อน
1: เอานี่ไปล่องก่อนเนาะขอซื้อที่อยู่คุณแม่นะครับส่งคุณแม่อะไรจ้า
2: แม่ทวินทองจัน
1: แม่ทวินนามสกุลทองจันทร์ถูกต้องไหมคะ
2: จ้า
1: บ้านเลขที่เท่าไหร่อีแม
2: ่บ้านเลขที่74หมู่7
1: 74หมู่7ตำบล
2: ตำบลหนองใหญ่อำเภอหนองกรุงศรี
1: ตำบลหนองใหญ
2: ่จังหวัดกาฬสิน
1: ธุ์อำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์เนาะแม่เน
2: า
1: ะ
2: จ้า
1: ได้ครับเดี๋ยวลูกไส้จะส่งออกให้มื้อนี้ยังเร็วกว่าฮอดแม่มื้ออื่นยังสากกับบ่เกินมื้อฮื้อเด้อ
2: จ้า
1: จ่าย300ไม่มีบวกเพิ่มนะแม่นะ
2: จ
1: ้าขอบคุณครับสุขภาพแข็งแรงครับยี่พ่อยี่แม่
2: จ้า
1: จ้าหวัดดีจ้า
2: ขันบ่ฮอดมื้อนี้ก็ฮอดอื่น
1: มื้ออื่นบ่มื้ออื่นกับมื้อฮื้อแม
2: ่จ้าจ้า
1: จ้าจ้าจ้าโอเคครับแม่ทวินครับ
2: จ้า
4: สวัสดีครับบ้านศูนย์ไทยก้อนคำครับ
2: นุ่มบ่อยเป็นบ่จ้าน
4: ุ่มบ่อยครับผม
2: ช่างยานวดแม่สองกอง
4: ยานวด2กองเนาะแม่เนาะเอาสูตรได้แน่ครับ
2: สูตรเย็น
4: สูตรเย็น2กองส่งคุณแม่ยังครับ
2: คุณแม่แม่บุญรักบุญรักทิพย์สอน
4: แม่บุญรักทิพย์สอนบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
5: 125
2: 125
4: 125หมู่ที
2: ่หมู่ที่9
4: หมู่9ตำบล
2: ตำบลพ้นสูง
4: พ้นสูงอำเภออ
2: ำเภอสว่าง
4: สว่างแดนดินจังหวัดสกลนครเนาะเบอร์โทรกับติดต่อแม่เบอร์นี้เนาะ
2: จ้าบ้านดอนเจริญ
4: จ้าโอเคค่ะแม่ลูกจะส่งให้เด้อลูกขออย่ารับสาย
6: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเมื่อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนางกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก้อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบกลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

กูดกระดูกเจ้าพองพอมีเอื้อยเจ้าพี่เคยเจ้าได้ลำเห็นบาด

เสี่ยวห่มเป็นเหือนเอาแสงดาวแสงเหือนเฮ็ดเสียงกระบองไตอะไรเด้อแสนอะไรน้ำเจ้าบ่มีเบาเบยสว่างนาถวดเพรมเกียรติเอ้ย

หวนปัดใจพร้อมตกเตียงนาถวุฒิเอ้ยมีทั้งเกียงอมตมของหวานสมขัวสวนเอวแล้วละว่ามาสะเด้อหากว่าอยู่ภาคพื้นขอยไว้คือกับอย่า

ให้มาร่วมห่วมสักคนสามรับชาตินี้นะหากได้ห่วมสักคนกกปัญญากรรมได้โยหยกเอาเจ้าไปไกลแล้วควายมียันแก้วมารับเอา

บัดนี้ฝ่ายผู้แขนกระแจกกันได้ย่อมแม่เด้ออยู่จานยายกันไปผู้ละหาเซนย่อมแม่แจกกันแล้วก็ลูกมาผ่าใส่แขนพระคุณเจ้ารูปละเซนเริ่มมาจากธรรมะด้านนี้ก่อนบัดนี้ให้พระอาจารย์ที่นครวุฒิธโมเทศอำนวยอวยพรลาบันสู่ไทยซ้ำผูกคอต่อแขนแล้วของพระคุณเจ้าเฮากับผาดเอาบ่ผูกได้ย่อมแม่บัดมันเหลือพี่น้องเฮากับจังผูกเอากันขออนิมนต์ครับ

วันในทำกุศลกรรมบ่ไรว่างให้ห่างไกลพอดีจังว่าดีดีล้นเป็นมงคลอันล้ำเลิศใจประเสริฐ

เทพในเขาในห้วยน้องบึงเจ้าภูมิที่ทอละนี่เทพไทยให้เห็นอุหมขบวนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตลอดล้วนสกุลลูกให้ลิงเอ็นเป็นสักขีพยานบุญแก่ผู้ฟังทั้งข่ายคนทั้งหลายวันนี้ทำความดียศสุนเปาอำนาจองค์พุทธเจ้าความเศร้าห่างหายธรรมบัตรสิ่งหายให้หายขาดไกลนี้พระสงฆ์ดีทรงคุณเอเพบุญหนุนอยู่ให้บุญสู้บุญซ่อนอย่าท้อนหอนเฮงสุขเรียงเพราะสร้าง

ซื้อเสียงกระดังกองวิสาระโทตกไปอ่องแดนใดก็แล้วยาใจสีแข็งแกงกาสีหน้ากะซึนใสปีโยมานาโปนี่นั่นเพกะกาวสันละซึนดีเหลือเกินคนย่อถึกใจทุกเข้าข้างอาสมโหเจเจตั้งบ่ลงตายไว้บุญคิดเน้นบุญที่ก็ไว้ใจสีตั้งต่อพลาสุขทิ้ง

ายพยาธิโรคค่าเศร้าปวดแข้งปวดขาสาเด้อขั้นผู้ใดเป็นหนี้เป็นสินกับเบิดหนี้เบิดสินสาเด้อผู้ใดบ่สาธุก็คือเก่านั่นแหละเด้อ

0: ทศนามาฮอดนี่พอดีขี่คันว่า
1: วาย
0: เอา
1: จะไม่ขี่คันว่าจะไหน
0: ว่าบ่ถึงที่ฮะเนี่ย
1: เฮ็ดรถแห่มาละเว้าแป้ไปเนาะ
0: ปากมันเปิ้นซื่อๆดอกว่าไม่ก็ได้ดอกเนาะพอสันติเนาะ

อย่าเฝ้าคมเด้อเขียดแขนสังคอยดอกบากก่อนละบ่อน้ำหนาเม่นบักมีน้ำที่กักวะเลียเพียปล่อยแห้งเจ้าวะละ

ศาสตร์ไม่ดามเถื่อยาเสียวโหเด้อให้ล่มเป็นสมดอกโมยมและเนียงสิไกลจากโอ้มขมสีหางดอกละหวานขันเสียไรละจองบอกบ่เสียละบำตาดำเอ้ยเสียขวาลังโนตาทำตาคำเอ้ยเสียขวาละตาตีจักกะจันแม่งอีเสียงชะนีดอกคำห้องสิละอ้วงเจ้าเรียงเลคือจังบ้านสาวอีสิไกลจากน้องเปียนบ้านวังเคนลาวังบนบุงไหวสิละคอบ้านสิวสิได้ละ

ห้องสิไกลจากกวนเดียงเสียงสุรีลงหลับสิห่างลูกกากวงละสงทั้งปวงสิได้ละพื้นผ่าออกคันสาผู้สาวบ้านนุ่นกัวผู้ฟังเอ้ยอย่าวนเขียวแต่หลวงพี่บวงศิลากีบกี้สีแหล่สีห้างแดงลากหือจังไม่บักคาเลงกุกบักแดงศิลาหลวงองศิลาเอลาฟันขันมังมือศิลาเกยคือจังเต่าเตยตุนศิลาไก่ไม่ไข่นุ่น

รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

0: ้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใสแล้วไม่เขียวทองใสแล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: สถานการณ์ฝนตกหนักระลอกใหม่โดยเฉพาะภาคใต้ที่คาดว่าฝนจะตกหนักขึ้นตั้งแต่กลางเดือนนี
2: ้นายไพฑูรย์เก่งกัน